0: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหอรอมอกับครน.ของจำนวนนับ2จำนวนนั่นเองครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างหอรมกับครน.ของจำนับ2จำนวนได้นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการหาหอรมและครน.ก่อนนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนดูเงื่อนไขของครูฟุกนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาหอรมของจำนับที่กำหนดตามแนวตั้งแสดงว่านักเรียนต้องหาหอรมของจำนวนใดครับนักเรียนต้องหาหอรมของ8และ12นะครับและหาหอรมของจำนวนใดอีกครับ
1: 12และ8
0: ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเงื่อนไขต่อมาคือหาครน.ของจำนวนนับที่กำหนดตามแนวนอนต้องหาครน.ของจำนวนใดครับ
1: 8และ12อ
0: ะไรอีกครับ
1: 12และ18
0: นะครับเมื่อนักเรียนหาได้แล้วนะครับก็ใส่นะครับตามกรอบที่ครูฝึกได้เตรียมไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแสดงวิธีการหาหอรมและครน.ตามเงื่อนไขดังนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับได้ปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนปลายทางปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบด้วยนะครับจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับครูฟุกขอถามเป็นกลุ่มนะครับขอถามเป็นกลุ่มครูฟุกถามว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่คิดโดยไม่ได้ทดเลยแสดงว่าหนูสามารถพิจารณาแล้วตอบได้เลยใช่ไหมครับเก่งมากครับกลุ่มไหนที่ช่วยกันคิดแบ่งหน้าที่กันอย่างเรียบร้อยและมีการตรวจสอบคำตอบกันเรียบร้อยแล้วครับเก่งมากครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบเดี๋ยวเราพิจารณานะครับว่าคำตอบของเราเนี่ยตรงกับกลุ่มเพื่อนๆหรือไม่นะครับครูฟุกขอเริ่มที่หอรอมอนะครับนักเรียนหอรอมอของ8และ12คือจำนวนใดครับ
1: 4
0: กลุ่ม3ตอบว่า
1: 4
0: กลุ่มอื่นว่ายังไงครับ4หรือไม่4หรือไม่ครับ
1: 4
0: มั้ย4นะครับถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับกลุ่มตนเองเลยครับนักเรียนปลายทางถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องก็ขีดเครื่องหมายถูกให้กับกลุ่มของตนเองเลยนะครับ

0: จากนั้นครับขอถามกลุ่ม5ครับเดี๋ยวตัวแทนตอบนะครับหรม.ของ12และ18คือจำนวนใดครับเชิญครับ
1: 6ครับ
0: เพื่อนกลุ่ม5ตอบ6เพื่อนกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับ
2: ถู
0: กต้องนะครับ6ต่อไปครับตอนนี้เราหาหรม.ครบตามสิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วใช่ไหมครับต่อไปเป็นครน.บ้างนะครับคุณฟุกขอถามกลุ่ม2ครับครน.ของ8และ12คือจำนวนใดครับ
3: คือ24ค่ะ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นเท่ากันไหมครับเท่ากันแสดงว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องนั่นเองครับคือ24ครับเดี๋ยวจะดูดีว่าทั้ง4ข้อเนี่ยถูกหมดไหมนะครับและสุดท้ายครับครน.ของ12และ18คือจำนวนใดครับกลุ่ม1ครับเชิญครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับ
1: 36ค่ะ
0: 36กลุ่มอื่นว่าอย่างไรครับ36ถูกต้องใช่ไหมครับเก่งมากปรบมือให้กับตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับสำหรับตรงนี้นะครับเราได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาหรม.และครน.กันไปเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้หาหรม.ของ8และ12เนี่ยคือจำนวนใดครับจำได้ไหมเอ่ยคือจำนวนใดครับตอบพร้อมกันหรม.ของ8และ12คือ
2: 4
0: นะครับเอ๊แล้วหรม.ของ8และ12คือ4เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ4เป็นอย่างไร
2: 4
0: เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่ไปทำอะไร
2: ที
0: ่หาร8และ12ได้ลงตัวนะครับซึ่งนักสามารถแสดงเป็นดังนี้ได้นะครับนักเรียนก็คือ8หารด้วย4ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 2
0: นะครับและต่อมา12หารด้วย4ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: เห็นไหมครับว่า4เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร8และ12ได้ลงตัวนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับมาดูกันต่อครับนักเรียนเอ๊แล้วครน.ของ8และ12เนี่ยคือจำนวนใดครับหาเมื่อสักครู่นี้เองคือจำนวนไหนครับ
2: 24
0: ใช่ไหมครับเอ๊แล้ว24เนี่ยเป็นครน.ของ8และ12เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับ
2: เป็นจำนวนนับ
0: ที่อะไร
2: เ
0: ป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่ไปทำอะไร
2: หาร
0: ด้วยนะครับหารด้วย
2: 8และ12
0: ได้ลงตัวใช่ไหมครับแสดงเป็นประโยคไสยลักษณ์ได้อย่างไรครับตอบหน่อยเร็วจำได้ไหม24หารด้วย
2: 8
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: เท่าก
0: ับ 3เท่าไหร่ครับ
2: 3
0: อะอย่างไรต่อครับ
2: 24หารด้วย12
0: เท่ากับนะครับนี่ก็เราเห็นนะครับว่า24เนี่ยเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย8และ12ได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนมาพิจารณาตรงนี้หน่อยครับจากตรงนี้นักเรียนหาหรม.และครน.ของจำนวนใดครับเราหาหรม.และครน.ของจำนวนนับใดครับ
2: 8
0: และ12ใช่ไหมครับได้หรม.คือ
2: 4
0: ได้ครน.คือ
2: 24
0: นักเรียนครับครูฟุกอยากจะถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทุกคนว่าถ้าเรานำ8และ12เนี่ยมาคูณกันเอจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่และถ้านำหรม.มาคูณกับครน.จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่และผลคูณนั้นจะเท่ากันหรือไม่นักเรียนช่วยครูฟุกตรวจสอบหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับตรวจสอบว่าผลคูณของ8และ12เนี่ยคือจำนวนที่เรานำมาหาหรม.และครน.เป็นเท่าไหร่นะครับและผลคูณของหรม.และครน.เนี่ยเป็นเท่าไหร่และตรวจสอบว่าเอ๊ะผลคูณเท่ากันหรือไม่นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยครูฟุกตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับ

0: เอนักเรียนครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับผลคูณของ8และ12ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 96
0: 96ใช่ไหมครับแล้วผลคูณของหรม.กับครน.เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 96
0: เท่าไหร่ครับ
1: 96
0: นะครับก็คือนักเรียนนำหรม.คือ4ใช่ไหมครับคูณครน.ก็คือ24ใช่ไหมครับได้เท่ากับ96นักเรียนครับผลคูณเป็นอย่างไร
2: เท่ากันครับ
0: ผลคูณเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าผลคูณของ8และ12เนี่ยก็คือจำนวนที่เรานำมาหาหรม.และครน.ใช่ไหมครับจะเท่ากับอะไรเลยผลคูณของใครของจะเท่ากับผลคูณของหรม.กับครน.ใช่ไหมครับจากตรงนี้เราต้องมาตรวจสอบอีกสักหนึ่งข้อนะครับว่าเอจะเท่ากันจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูกันอีกหนึ่งข้อนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนหรม.ของ12และ18คือจำนวนใดครับหรม.ของ12และ18คือจำนวนใดครับ
1: 6
0: เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: และครน.ของ12และ18คือจำนวนใดครับ
1: 36
0: เพราะเราได้หากันเมื่อต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับเรามาตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนครับจาก12และ18ใช่ไหมครับที่นักเรียนนำมาหาหรม.และครน.ใช่ไหมครับได้หรม.เป็น6และครน.เป็น36ครูฟุกจะถามเหมือนเดิมว่าถ้าครูฟุกนำ12คูณ18จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่และนำหรม.ก็คือ6คูณครน.ก็คือ36จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่และผลคูณนั้นเท่ากันหรือไม่ครับช่วยตรวจสอบหน่อยครับ

0: นักเรียนครับผลคูณของ12และ18เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 216
0: และผลคูณของหอรมอและคอรนอได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 216
0: เท่ากับ
1: 216ครับ
0: จากตรงนี้ครับนักเรียนผลคูณเป็นอย่างไรครับ
2: เท่ากัน
0: ผลคูณเป็นอย่างไรครับ
2: เ
0: ท่ากันเห็นไหมครับว่าผลคูณของ12และ18เนี่ยเท่ากับ216และผลคูณของหอรมอและคอรนอเนี่ยเท่ากับ216เอ๊ผลคูณนั้นเท่ากันครับนักเรียนจากตรงนี้เราได้ตรวจสอบกันมา2ข้อแล้วใช่ไหมครับเอ๊แล้วนักเรียนจะมาสรุปได้อย่างไรเราจะสรุปได้อย่างไรครับผลคูณของอะไรดังนั้นผลคูณของ
2: หอรมอ
0: ผลคูณของหอรมอและคอรนอจะอะไรครับจะต้องอะไรมันอะไรกันเนี่ยอะไรกันเท่ากันใช่ไหมผลคูณเพื่อนบอกว่าผลคูณของหอรมอและคอรนอจะเท่ากับอะไรครับ
2: จะเท่ากับ216
0: จะเท่ากับต้องจะเท่ากับผลคูณของอะไรจำนวนนับอะไรจำนวนนับ2จำนวนนี้ใช่ไหมนะครับซึ่งเราก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้ครับนักเรียนผลคูณของหอรมอกับคอรนอของจำนวนนับ2จำนวนจะเท่ากับผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนนั้นหรือผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนนั้นจะเท่ากับผลคูณของหอรมอกับคอรนอของจำนวนนับ2จำนวนนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับที่เราได้สรุปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องนำไปใช้แก้ปัญหากันต่อครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับจากตรงนี้นะครับจากโจทย์เนี่ยนักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาก่อนว่าโจทย์ข้อนี้ให้เราถามหาอะไรและบอกอะไรเรามาบ้างครับนักเรียนลองพิจารณาครับพิจารณาที่โจทย์ครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับโจทย์ถามหาอะไรครับข้อนี้นักเรียนพิจารณาโจทย์ถามหาอะไรถามว่าจำนวนนับอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยคือ

0: จำนวนใดใช่ไหมครับแล้วโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับ
1: จำนวนนะสองจำนวนเป็น3และ90
0: นักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาจากโจทย์ครับทั้งหมดเลยครับโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างครับลองพิจารณาสิโจทย์บอกอะไรมาหรม.และครน.ของจำนวนนับ2จำนวนเป็นเท่าไหร
1: ่3และ90
0: แสดงว่าหรม.เป็นเท่าไหร
2: ่
0: ครม.เป็น3ครม.
2: เป
0: ็
2: น
0: 3ครน.เป็นเท่าไหร่90ใช่ไหมครับและโจทย์บอกอะไรเราอีก
1: และจำนวนนะจำนวน1เป็น18
0: แสดงว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยก็คือหรม.คือเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ครน.คือเท่าไหร่ครับ
1: 90
0: และบอกจำนวนนับจำนวน1มาคือเท่าไหร่ครับ
1: 18
0: และสิ่งที่โจทย์ให้หาคือจำนวนนับอีกจำนวน1ซึ่งจำนวนนับอีกจำนวน1เนี้ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาออกมาใช่ไหมครับว่าคือจำนวนใดนะครับเราจะแทนสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยด้วยรูปสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวครูฟุ้งนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนแสดงประโยคสัญลักษณ์นะครับลงในกระดาษแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันครับลงมือเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ

0: นักเรียนครับนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับนักเรียนต้นทางชูให้กับเพื่อนปลายทางหน่อยครับคุณครูปลายทางก็ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวคุณฟุกจะตรวจสอบทีละกลุ่มนะครับจากกลุ่มนี้นะครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือผลคูณของจำนวนนับกี่จำนวนครับผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนซึ่งจำนวนที่1คืออะไรโจทย์บอกมาแล้วคืออะไร18อีกจำนวนหนึ่งรู้ไหมครับ
1: ร
0: ู้ไหมครับไม่รู้เราแทนด้วยอะไรครับ
1: สี่
0: เหลี่ยมเท่ากับหอรอมอคูณคอรอนอนะครับอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์นะครับคือดังนี้เลยนะครับกลุ่ม3ถูกต้องนะครับต่อไปขอดูกลุ่ม1ครับนะครับมานักเรียนดูของกลุ่ม1ผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนก็คือ18คูณสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเท่ากับผลคูณของหอรมกับคอรนอจากตรงนี้หอรมของเราเป็น3คอรนอของเราเป็น9 10เพื่อนกลุ่ม1คูณมาให้แล้วนะครับเพื่อนกลุ่ม1คูณมาแล้วนะครับเป็นพอเพื่อนบอกว่าเป็นผลคูณก็เลยคูณมาเลยใช่ไหมครับจากตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับนักเรียนขอดูกลุ่ม5ครับกลุ่ม5เป็นดังนี้ครับนักเรียนผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนก็คือ18คูณเราแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับหรือรูปสี่เหลี่ยมที่เราแทนด้วยจำนวนไม่ทราบค่านะครับเท่ากับหอรมอคูณกับอะไรคอรนอใช่ไหมครับถูกต้องสำหรับกลุ่ม2และกลุ่ม4เป็นอะไร

ไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยถ้าไม่ถูกต้องนะครับก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับดังทั้งเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นตรงนี้นักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกใช้ความ

0: เราแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเท่ากับหรม.คูณกับคร.น.ใช่ไหมครับอ่ะจำนวนที่1โจทย์บอกมาแล้วคืออะไรครับ
1: 18
0: นะครับคูณจำนวนที่2เราไม่ทราบใช่ไหมครับแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับหรม.เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: และคร.น.เท่าไหร่ครับ
1: 90
0: นั่นเองครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเราจะพิจารณานะครับนักเรียนให้สังเกตง่ายมองด้านซ้ายมือนะครับของนักเรียนเนี่ยซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับขวามือของเครื่องหมายเท่ากับนะครับหรือซ้ายมือกับขวามือของนักเรียนนั่นเองนะครับเอามาดูทางซ้ายมือก่อนนะครับจากตรงนี้นะครับเรายังคำนวณไม่ได้ใช่ไหมครับเขียนไว้เช่นเดิมก่อนครับก็คือ18คูณด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองครับและดูฝั่งด้านขวามือคำนวณได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ได้ไหมครับได้ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 270
0: จ้างตรงนี้ครับนักเรียนเราต้องการหาจำนวนนับอีกจำนวนหนึ่งก็คือจำนวนที่2ใช่ไหมครับซึ่งเราแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมไว้เราต้องใช้ความสัมพันธ์นะครับของการคูณและการหารฝั่งนี้ครูฟุกจะให้มีแค่สี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับ270หารด้วย18ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ15ใช่ไหมครับแสดงว่าเราได้คำตอบมาแล้วครับก็คือ15ดังนั้นจำนวนนับอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: นั่นเองครับนักเรียนเรียบร้อยแล้วครับจากตรงนี้ตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยนะครับปรบมือให้เพื่อนที่ตอบหน่อยครับ15นะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเราสามารถแสดงได้ดังนี้เลยนะครับมาดูอีก1ข้อครับนักเรียนโจทย์บอกว่าผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนคือเท่าไหร่ครับ
1: 6,370
0: ถ้าหรม.ของจำนวนนับ2จำนวนนี้คือ
1: 7
0: แล้วคร.น.ของจำนวนนับ2จำนวนนี้เป็นเท่าไหร่ขั้นแรกโจทย์ถามหาอะไรครับ
1: คร.น.ของจำนวนน
0: ับโจทย์ถามหาคร.น.ของจำนวนนับ2จำนวนใช่ไหมครับโจทย์ถามหาคร.น.แสดงว่าเวลาเราหาคำตอบเนี่ยหรือเขียนประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเราต้องแทนคร.น.ด้วยสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับคือสิ่งที่เราต้องการหานั่นเองนะครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรมา
1: บอกจำนวน
0: ผลคูณของใคร
1: ของ
0: จำนวนนับสองจำนวนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 6,370
0: นะครับจากข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกจำนวนนับสองจำนวนมาโจทย์บอกเป็นอะไรมาเลย
1: ผล
0: คูณก็คือคูณกันมาแล้วใช่ไหมครับก็คือ 6,370 และโจทย์บอกอะไรเรามาอีกโจทย์บอกอะไรเราอีกโจทย์ให้หมดลูกโจทย์บอกอะไรเราอีก
1: ถ้าหรม.ของจำนวนนับ2จำนวนนี
0: ้เป็นเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์บอกหรม.เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: จากตรงนี้ครับนักเรียนแสดงเป็นประโยคใส่ลักษณ์ได้อย่างไรครับเขียนได้เลยครับทางต้นทางและปลายทางนะครับ

0: จากตรงนี้นะครับจากที่นักเรียนได้แสดงประโยคสัญลักษณ์นะครับถูกต้องทุกกลุ่มเลยนะครับจากที่เรียนได้เขียนนะครับฟุกได้ตรวจสอบว่านักเรียนเขียน7คูณนะครับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับก็คือแทนที่เราต้องสิ่งที่เราต้องการหาเท่ากับ6,370นะครับสิ่งที่เรียนเขียนคือหอรมอคูณคอรนอเท่ากับจำนวนที่1คูณกับจำนวนที่2ใช่ไหมครับหอรมอเท่าไหร่
1: 7
0: นักเรียนเขียนมาแล้วคูณคอรนอทราบไหม
1: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบแทนด้วยสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับจำนวนที่1กับจำนวนที่2โจทย์บอกมาไหม
1: ไม่บอก
0: แต่โจทย์บอกอะไรมาเลยผลคูณเท่าไหร่ครับ
1: 6,370
0: จากตรงนี้ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารทำอย่างไรต่อด้านซ้ายมีอะไรด้านขวามีอะไร
1: ด้านซ้ายช่องส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: ช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเท่ากับ
1: 6,370หารด้วย7
0: 6,370หารด้วย7ผลหารเท่าไหร่ครับ
1: 910
0: เท่าไหร่นะ
1: 910
0: คนอื่นล่ะกลุ่มอื่นช่วยตรวจสอบในเร็วเราจะตรวจสอบว่าทุกกลุ่มได้เท่ากันไหม

0: นักเรียนครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 910
0: ใช่ไหมครับแสดงว่าคอรนอของจำนวนนับ2จำนวนนี้คือ
1: 910
0: นั่นเองครับนักเรียนก็ตอบให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือในรูปแบบขั้นตอนในการที่เราจะหาคำตอบนะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนสำหรับนะครับในใบกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะชี้แจงให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ปฏิบัตินะครับโดยในวันนี้สำหรับเพื่อนๆต้นทางนะครับจะปฏิบัติกันนอกเวลาครับก็คือใบกิจกรรม 1.15 นะครับดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.15 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับเวลานักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับเรียนต้นทางครูฟุกนะครับจะให้ทำกันในนอกเวลาและนำมาส่งครูฟุกด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็ทำในชั่วโมงได้เลยนะครับหรือคุณครูปลายทางก็บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยครับและเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมต้องมานำเสนอครูฟุกด้วยนะนะครับถึงทำนอกเวลาต้องมานำเสนอครูฟุกด้วยมานำเสนอแนวคิดครูฟุกด้วยนะครับว่าเรามีแนวคิดอย่างไรนะครับนี่คือใบกิจกรรมครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับกันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราต้องมาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับผลคูณของหรม.กน.ของจำนวนนับ2จำนวนจะเท่ากับผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนนั้นหรือผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนนั้นจะเท่ากับผลคูณของหรม.กับครน.ของจำนวนนับ2จำนวนนั่นเองครับนักเรียนต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกหัด 1.15 นะครับซึ่งมีดังนี้เลยนะครับ6ข้อนะครับเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับครูฟุกนะครับจะเลือกให้ทำบางข้อนักเรียนปลายทางคุณครูก็ดูตามความเหมาะสมได้เลยนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะเข้าสู่ที่โจทย์ปัญหาครับนักเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรม.และครน.นะครับนักเรียนต้องเตรียมตัวนะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนักเรียนลองกลับไปทบทวนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับคือแบบฝึกหัด 1.16 นะครับใบกิจกรรม 1.16 นะครับนักเรียนครับและอย่าลืมสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยสำหรับในการเรียนในวันนี้นะครับว่าเราเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดครับตรวจสอบตนเองได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วตรวจสอบตนเองได้เลยครับช่วยเพื่อนปลายทางดูด้วยจากที่ฟุกได้ประเมินนะครับและเดินดูในชั่วโมงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนก็สามารถนะครับหาความสัมพันธ์ของหรม.และครน.ของจำนวนนับ2จำนวนได้นั่นเองครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบงานใบกิจกรรมต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: garbage truck has been damaged by accident. Does the truck driver have to accept liability for such damage? Mr. Black, the plaintiff, is a garbage truck driver affiliated with Bangkok Metropolitan Administration or BMA. One day, Mr. Black drove a heavy laden garbage truck alone. The truck was fully loaded with the huge amount of wet waste. Without helper in navigation, Mr. Black slowly drove the truck with average speed and kept left. After crossing a steep bridge, Mr. Black had to turn right at a road curve. All of a sudden, a metal part of the truck accidentally hit and pulled cable wires, and then an electric pole fell down on the truck. The BMA held Mr. Black liable for damages amounting to 100,000 baht. They issued an order demanding Mr. Black to pay for the damages within 30 days, as from the day he was notified of the order. Mr. Ben filed a case with the administrative court requesting the court to revoke such order. The Supreme Administrative Court's judgment number OPOR 13/2566. It was deemed negligence when the plaintiff drove the heavy laden garbage truck without any helper in navigation. Despite average or low speed, it was still risky when the plaintiff had to turn right at the road curve after crossing the steep bridge. As a result, the metal part of truck accidentally hit and pulled cable wires. Then the electric pole fell down on the truck. Nevertheless, the cable wires were installed across the curved section of the road without consideration for public safety. Therefore, the plaintiff was not deemed to have acted with intent or to be liable for gross negligence. As a result, the plaintiff shall not be held liable for wrongful act under Section 8, Paragraph 1 and Section 10, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, Buddhist Era 2539 or the year 1996. The court rules that the order demanding payment for damages is revoked.
1: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักหนึ่งก้อนนี่นะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานนะว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้ารถเครื่องงานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เข้าประกาศนะครับทีนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าและข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมติว่าเราเช่าบ้านก็อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าและในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่สองเนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้นี่ฮะอย่างเนี้ยเรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคน

คนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

จากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็น 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
6: ใช่เมื่อก่อนพ่อเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะ
7: จะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
6: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานนะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลทศวที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ้งหรือว่าครูเอ็กครับนักเรียนครับสบายดีไหมเอ่ย
2: สบายดีครับ
1: สบายดีนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับสบายดีไหมครับในวันนี้น่าจะสบายดีเช่นเดียวกันนะครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องอะไรไปสินค้าและสินค้าแล้วก็บริการของไทยใช่ไหมครับว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้มีสินค้าตัวไหนที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจุดเด่นภาคเหนือนักเรียนรู้จักสินค้าอะไรบ้างไส้อัวน้ำพริกหนุ่มแคบหมูร่มบ่อสร้างด้วยแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานล่ะ
3: หมอนข
1: ี
3: ด
1: หมี่โคราชผ้าไหมแล้วก็ปลาร้าใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องปรุงที่สำคัญในการทำอาหารแล้วก็ภาคกลางล่ะ
4: ปลาทูแม่กอง
1: ปลาทูแม่กองขนมข้าวแกงเมืองเพชร
5: เครื่องป
1: ั
5: ้นด
1: ิน
5: เผา
1: ต่อมาภาคใต
6: ้
1: ไข่เค็มชะยา
7: จ
1: ากสารจากสารย่านลิเพาแล้วก็จักสานกระจูดโอ้เก่งมากๆเลยครับที่พวกเรายังจำกันได้นักเรียนปลายทางล่ะครับยังจำกันได้ใช่ไหมครับสินค้าแล้วก็บริการแต่ละภูมิภาคของไทยดังนั้นเมื่อจำกันได้แล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นเรื่องใหม่กันครับในวันนี้ชื่อเรื่องมีอยู่ว่าชื่อเรื่องมีอยู่ว่าทรัพยากรเราจะมาทราบความหมายของทรัพยากรแล้วก็ประโยชน์ของทรัพยากรครับในวันนี้ว่าทรัพยากรมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนบอกว่านักเรียนนะครับจะต้องระบุประโยชน์ของทรัพยากรได้แล้วก็เห็นคุณค่าและก็ประโยชน์ของการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนี่นะครับก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะต้องบรรลุในวันนี้ครับมีคำคำหนึ่งบอกไว้ว่าก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องสินค้าและบริการไปใช่ไหมครับคำคำนี้นะครับบอกว่าสินค้าและก็บริการต่างๆนั้นเกิดจากการนำอะไรการนำอะไรการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

0: มาผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ใช่ไหมครับสำคัญเลยทรัพยากรในโลกของเรามีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมครับถ้าเรานำมาผลิตสินค้าแบบไม่ได้วางแผนผลิตยังไงให้ได้เยอะมากที่สุดทรัพยากรก็อาจจะยังไงหมดไปได้เมื่อทรัพยากรหมดไปใครเดือดร้อนใครเป็นผู้เดือดร้อนครับ
1: มน
0: ุษย์นี่แหละเป็นผู้เดือดร้อนดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมารู้ความหมายแล้วก็ประโยชน์ของทรัพยากรกันครับก่อนอื่นครูมีภาพมาให้พวกเราได้ดูกันภาพนี้สวยไหมเอ่ย
1: สวยครับ
0: สวยมากใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติครูสอบถามว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตเจอจากภาพนักเรียนเจออะไรบ้างเดี๋ยวปรึกษากันในกลุ่มเห็นอะไรบ้างให้หาเยอะมากที่สุด

0: นักเรียนปลายทางครับสังเกตด้วยนะครับว่าจากภาพนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างแล้วก็ตอบกับคุณครูปลายทางด้วยครับปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มยังปรึกษาแล้วนักเรียนหันมาด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่พวกเราเจอกับสิ่งที่ครูเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับสิ่งแรกที่ครูสังเกตเห็นก็คืออะไรครับ
1: เมฆ
0: ก้อนเมฆก้อนเมฆสี
1: ขาว
0: นี่นะครับก็ก้อนเมฆบนท้องอะไร
1: บนท
0: ้
1: องฟ้า
0: ต่อมาอะไรอีก
1: ภูเขา
0: ภูเขามีอะไรอยู่บนเขาด้วย
1: ต้นไม้
0: มีอะไรขาวๆ
1: ห
0: ิมะแสดงว่าภาพวิวทิวทัศน์ในภาพนี้ต้องเป็นประเทศในโซนไหนต้องเป็นพื้นที่โซนเขตหนาวใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตเห็นก็คือมีต้นอะไรต้นโสนต้องเป็นภูมิภาคที่อากาศหนาวต่อมาสิ่งที่เจออีกก็คือ
1: ทราย
0: อยู่ริมอะไรริมตลิ่งริมลำธารต่อมาอะไรอีกฝั่งนี้น้ำเขาบอกว่าหิมะอยู่บนเขาเนี่ยดังนั้นน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะน้ำเย็นใช่ไหมครับต่อมาสังเกตเห็นอะไรอีกก้อนหินก้อนหินแล้วก็ต้นไม้ที่นักเรียนบอกว่าส่วนมากจะเป็นต้นอะไร
1: ต้นโสน
0: ทั้งอยู่บนเขาด้วยแล้วก็อะไรอีกแสงแดดใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นเวลากลางวันแล้วก็มีเพื่อนบางคนบอกว่าเห็นอะไรด้วยเห็นมอสที่เกาะอยู่ตามก้อนหินมอสไลเคนพวกนี้ใช่ไหมครับที่นักเรียนเห็นมาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่ครูเห็นมีใครเพิ่มเติมอีกได้ไหมครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างบอสไลเคนแล้วท้องฟ้าด้วยท้องฟ้าเมฆแสงแดดรวมกันเป็นท้องฟ้าอะไรอีกครับฮะอะไรนะครับกิ่งไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ก็หิมะใช่คุณไม่ใส่มาหิมะที่อยู่บนไหนหิมะที่อยู่บนภูเขานั่นเองสีขาวๆอะไรอีกครับมีไหมเอ่ยน่าจะครบแล้วใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับต้นไม้ก้อนหินทรายน้ำภูเขาแสงแดดท้องฟ้ามอสไลเคนแล้วก็หิมะสิ่งของพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าทรัพยากรนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทราบความหมายของทรัพยากรกันนะครับก็คือสิ่งรอบๆตัวพวกเรานะครับที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วก็สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็บริการได้ครับเดี๋ยวครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนครับให้พวกเรานะครับเขียนชื่อทรัพยากรที่นักเรียนนะครับเคยใช้ในชีวิตประจำวันจากที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับว่านักเรียนเคยใช้ทรัพยากรอะไรบ้างคนละประมาณ 3-5 ชื่อก็ได้ครับเปิดใบงานหน้าที่15เขียนทรัพยากร

ยากรณ์ที่นักเรียนเคยใช้ในชีวิตประจำวันในข้อที่2ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้พวกเราเปิดใบงานแล้วก็เขียนในข้อที่2ของเรื่องนี้นะครับระบุทรัพยากรที่นักเรียนเคยใช้ในชีวิตประจำวันครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเขียนก็ได้ไหมครับว่านักเรียนเคยใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เขียนออกมา
1: น
0: ้ำ
1: ไม้
0: ต้นไม
1: ้
0: แสงแดด
1: หิน
0: สัตว์โอเคครับก็หลากหลายคำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาต่อไปนะครับก็คือประโยชน์ของทรัพยากรนั่นเองครับก็คือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับข้อที่1 นะครับบอกว่าทรัพยากรเป็นแหล่งอะไรครับนักเรียนเป็นแหล่งอะไรเอ่ยตอบพร้อมกันนะครับว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยครับเพราะว่ามนุษย์นะครับก็จะนำพวกหินทรายมาก่อสร้างบ้านเรือนแล้วก็อาคารแล้วก็สิ่งที่อยู่อาศัยต่างๆครับในการสร้างบ้านสร้างอาคารแน่นอนครับต้องใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติก็อย่างเช่นอะไรเอ่ยต้องมีอะไรพวกทรายพวกหินพวกดินใช่ไหมครับมาผสมกับอะไรพวกหินดินทรายปูนปูนซีเมนต์แล้วก็นำมาก่อสร้างบ้านนี่นะครับประโยชน์ของทรัพยากรข้อที่1ก็คือเป็นแหล่งวัตถุดิบในการสร้างอาคารบ้านเรือนครับต่อไปข้อที่2ประโยชน์ของทรัพยากรคือเป็นแหล่งอะไรครับแหล่งอะไรแหล่งอาหารครับแม้ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ในป่าหรือสัตว์น้ำสัตว์บกล้วนเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์นั่นเองครับอย่างเช่นพืชพันธุ์ในป่านะครับมนุษย์ก็ไปหาของป่าไปหาพืชไปหาสมุนไพรในป่าก็นำมาบริโภคได้เพื่อดำรงชีวิตแล้วก็พวกสัตว์น้ำสัตว์น้ำมีสัตว์อะไรบ้างที่เห็นมีอะไรปลา
1: หม
0: ึ
1: ก
0: หมึกกุ้งหอยหอยอะไรที่ครูวงกลมนี่หอยอะไรรู้จักเปล่าหอยนางรมหอยเชลอันไหนหอยเชลหอยเชล
1: แซ
0: ลมอนนี่ใช่ไหมครับนี่นะครับก็เป็นสัตว์น้ำที่มนุษย์สามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้ต่อมาสัตว์บกก็อย่างเช่นอะไร
1: หม
0: ูไก่หรือว่าเป็นเนื้อวัวก็ได้นี่นะครับก็เป็นพืชผักสัตว์น้ำสัตว์บกที่มนุษย์นะครับนำมาบริโภคเป็นอาหารต่อไปนะครับครูสอบถามอีกคำถามถ้าไม่มีอาหารมนุษย์จะเป็นอย่างไรครับนักเรียนปลายทางครับตอบได้นะครับถ้ามนุษย์ไม่ได้บริโภคอาหารหรือว่าไม่มีอาหารให้บริโภคมนุษย์จะเป็นอย่างไร
1: มนุษย์จะสูญพันธ
0: ุ์มนุษย์ก็อาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยบริโภคอาหารเข้าไปเพื่อเป็นอะไรในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นพลังงานในการใช้ชีวิตถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคเราก็จะไม่มีพลังงานในการใช้ชีวิตก็อาจจะเสียชีวิตได้ต่อไปนะครับข้อที่3ทรัพยากรเป็นอะไรครับเป็นแหล่งแนวพร้อมกันเป็นแหล่งยังไงเป็นแหล่งวัตถุดิบใช่ครับทรัพยากรนะครับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับโดยในอดีตนะครับมนุษย์จะใช้ใบไม้นะครับปกปิดร่างกายเคยดูสารคดีใช่ไหมครับที่แบบชนเผ่าแบบในป่าที่ยังไม่ได้วิวัฒนาการหรือว่าพัฒนามากนักเขาก็ใช้อะไรในการปกปิดร่างกายใบไม้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนะครับมนุษย์ได้พัฒนาโดยนำเส้นใยจากธรรมชาติมาถักทอเป็นเสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายครับนักเรียนรู้จักวัตถุดิบจากธรรมชาติอะไรบ้างที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ครับที่ครูยกตัวอย่างก่อนหน้านี้เยอะๆบ่อยๆนอนไหมอะไรอีกวัตถุดิบจากธรรมชาติที่นะใบไม้อย่างเช่นใบของอะไร
1: ใบตอง
0: ใบตองอาจจะย้อนไปในอดีตใช่ไหมครับผมใบตอง
1: ขนสัตว
0: ์อะไรอีก
1: หน
0: ัง สัตว์แน่นอนครับที่ครูยกตัวอย่างบ่อยๆนั่นก็คืออะไรตัวหนอนไหมหรือว่าหมอนไหมนั่นเองครับก็เลี้ยงให้กินใบอะไร
1: ใบ
0: หมอนเมื่อเลี้ยงตัวหนอนด้วยใบหมอนเสร็จหนอนไหมก็จะห่อเป็นดักแด้ดักแด้ก็จะมีอะไรห่อหุ้มตัวเส้นใหญ่ใช่ไหม พอเส้นใยเสร็จก็นำไปต้มต้มก็เสร็จก็สาวไหมออกมาพอสาวไหมเสร็จก็นำผ้าไหมไปย้อมเป็นสีแล้วก็นำมาทอก็จะกลายมาเป็นเครื่องนุ่งห่มตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้ต่อมานี่คือภาพอะไรเอ่ย
1: ฝ้าย
0: ดอกอะไรภาพนี้นะครับก็คือดอกฝ้ายนักเรียนสังเกตเห็นสีขาวๆหรือเปล่าขาวๆนะครับเขาเรียกว่าปุยฝ้ายปุยฝ้ายพวกนี้นะครับสามารถนำมาปั่นเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นเสื้อผ้าได้นั่นเองครับที่เขาเรียกว่าผ้าคอตตอนเคยได้ยินไหมผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนี่แหละครับนำมาถักทอเป็นเสื้อผ้าได้นักเรียนคนไหนเคยเห็นดอกฝ้ายบ้างแบบดอกจริงๆที่ปลูกเคยเห็นที่ไหนเอ่ยอ๋อแถวชัยนาใช่ไหมครับมีการปลูกต้นฝ้ายด้วยส่วนมากการทอผ้าฝ้ายจะอยู่ในโซนภาคอีสานจะเยอะต่อมาภาพนี้คืออะไรสับปะรดครูให้พวกเราทายกันว่าสับปะรดเนี่ยสามารถนำมาทอนำมาถักให้เป็นเครื่องนุ่งห่มได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าเอาส่วนไหนของสับปะรดนำมาทำเป็นเสื้อผ้าส่วนไหนบางคนบอกว่าใบมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหม
1: ห
0: ั
1: ว
0: หัวไหนส่วนนี้เหรอเพื่อนบางคนบอกว่าส่วนนี้มีคำตอบอื่นอีกไหมอะไรครับเนื้อ
1: เปล
0: ือ
1: ก
0: บางคนบอกว่าเปลือกนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับว่าส่วนไหนของสับปะรดที่คิดว่านำมาถักทอนำมาทำเป็นเสื้อผ้าได้มีคำตอบอื่นอีกไหมฮะโคนต้นบนนี้ใช่ไหมครับใครคิดว่าคำตอบไหนน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
1: ใบ
0: ฮะ
1: ใบ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันส่วนไหนเอ่ยถูกต้องครับส่วนใบของสับปะรดนะครับถ้าเราขูดออกมานะครับมันก็จะมีอะไรออกเส้นใยเขาบอกว่าเส้นใยสับปะรดนะครับจะมีความเหนียวแล้วก็พอขูดออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นเส้นแบบนี้นำไปปั่นเป็นได้แล้วก็ทอเป็นเสื้อผ้าใยสับปะรดได้ครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับจะมีชื่อเสียงมากในเรื่องเกี่ยวกับผ้าใยสับปะรดต่อมาอีกชนิดหนึ่งต้นอะไรครับ
1: ใบบัว
0: ฮะ
1: ดอกบัว
0: บัวดอกบัวใช่ไหมครับบัวประเภทนี้เขาเรียกว่าบัวอะไร
1: บัวหลวง
0: ถูกต้องเก่งมาก

0: ครับก็คือบัวหลวงนักเรียนคิดว่าส่วนไหนของบัวหลวงที่นำมาทำเป็นเสื้อผ้าได
1: ้
0: ส่วนไหนส่วนนี้ใช่ไหมครับคนอื่นเห็นเป็นส่วนไหนอีกนอกจากก้านแล้วคิดว่าส่วนไหนนำมาทำเป็นเสื้อผ้าดอกเหรออ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันถูกต้องเก่งมากก้านบัวนั่นเองนักเรียนถ้านักเรียนมีบ้านอยู่ตามนาตามทุ่งหรือว่าปลูกบัวหลวงนักเรียนลองหักก้านของบัวหลวงดูเมื่อหักออกมามันก็จะมีอะไรออก
1: ใ
0: ยใช่ไหมครับใยบัวพวกนี้ครับก็สามารถนำไปปั่นแล้วก็ถักให้เป็นได้แล้วก็นำมาทอเป็นเสื้อผ้าได้นำมาถักนำมาเย็บกลายเป็นเสื้อผ้าได้นี่นะครับก็คือเสื้อผ้าจากใยบัวประเทศเวียดนามนะครับจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเสื้อผ้าใยบัวเป็นอย่างมากนี่นะครับก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับที่สามารถนำมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ก็อย่างเช่นอะไรที่คุณยกตัวอย่างไปตัวนอนไหมเสื้อผ้าจากใยสับปะรดแล้วก็เสื้อผ้าจากใยบัวครับผมต่อมานะครับข้อที่4ทรัพยากรนะครับเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคครับนั่งตัวตรงแล้วก็หันมาด้านหน้ายังไม่ต้องเขียนอะไรก่อนทรัพยากรนะครับเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคโดยการเก็บส่วนต่างๆทั้งของพืชและสัตว์นำมารักษาโรคที่เรารู้จักกันในชื่ออะไร
2: สมุนไพร
0: ที่รู้จักกันในชื่อสมุนไพรนั่นเองครับภาพแรกครูให้ทายว่าภาพนี้เป็นภาพสมุนไพรที่ชื่อว่า
1: ฟ้าทลายโจร
0: เก่งมากฟ้าทลายโจร นะครับจะช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดแก้ไอเจ็บคอลดอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารต่อมาอะไรเอ่ย
1: บอระเพ
0: ็ดโอ้เก่งมากๆรู้จักกันด้วยบอระเพ็ดรสชาติยังไง
1: โ
0: หมปีเลยใช่ไหมครับบอระเพ็ดจะใช้แก้ไข้แก้ร้อนในแก้พิษฝีดาษช่วยเจริญอาหารบำรุงธาตุไฟนะครับแล้วก็รักษาโรคกระเพาะลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะนะครับต่อมาอะไรนักเรียนดูที่สีสีส้มสีเหลืองภาพนี้นะครับนั่นคือขมิ้นนั่นเองขมิ้นนะครับจะรักษาอาการแน่นจุกเสียดอาหารไม่ย่อยขมิ้นนะครับสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้แล้วก็ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายครับอาหารใต้ส่วนใหญ่ที่มีสีเหลืององค์ประกอบอาหารใต้ดังนั้นก็จะมีอะไร
1: ขม
0: ิ้นนั่นเองครับนี่นะครับก็คือพืชสมุนไพรที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับที่มาจากแหล่งของธรรมชาติแล้วก็เป็นความสำคัญของทรัพยากรต่อไปนะครับครูจะให้พวกเราในกลุ่มช่วยกันระดมสมองช่วยกันคิดว่าให้นักเรียนเขียนชื่อสมุนไพร5ชนิดที่นักเรียนรู้จักไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆว่าฉันรู้จักสมุนไพรอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวครูจะสอบถามครับนักเรียนปลายทางครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็บอกสมุนไพร5ชนิดให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังด้วยนะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนึกกันออกไหมครับว่าสมุนไพร5ชนิดมีอะไรบ้างเยอะแยะมากใช่ไหมครับสมุนไพรไทยเยอะแยะมีให้เลือกแต่ครูให้พวกเรานะครับยกตัวอย่างมา5ชนิดเองครับกลุ่มไหนสามารถบอกได้ไหมครับว่าพวกเราได้ยกตัวอย่างสมุนไพรไทยอะไรบ้างอ่ะกลุ่มที่1กันแล้วกันครับกลุ่มที่1ไหนลองยกตัวอย่างสมุนไพรไทย5ชนิดให้คุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางฟังนะครับ
1: มีขิงค่ะ
0: มีขิงค่ะ
1: ตะไคร้
0: ข
1: มิ้นใบตำลึงค
0: ่
1: ะ
0: ใบตำลึงโอเคครับตอบถูกหมดเลยเก่งมากๆปรบมือเพื่อนหน่อยโหขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดส่วนมากก็จะเป็นสมุนไพรที่ใส่ลงในอาหารไทยชนิดหนึ่งนั่นก็คืออะไร
2: ตะไคร
0: ้นั่นก็คือต้มยำกุ้งใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเรารับประทานอาหารไทยไปก็เหมือนกับเราทานสมุนไพรไปด้วยใช่ไหมครับก็ที่เขาเรียกว่าการทานอาหารให้เป็นอะไรการทานอาหารให้เป็นยาต่อไปนะครับนักเรียนทรัพยากรในหัวข้อที่5นั่นก็คืออะไรมีอะไรครับถูกต้องครับทรัพยากรนะครับมีส่วนสำคัญมากต่อการพัฒนาของประเทศประเทศไหนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์หรือว่าทรัพยากรเยอะประเทศนั้นก็จะยังไงก็จะพัฒนาประเทศได้อย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วใช่ไหมครับอย่างเช่นประเทศจีนกว้างใหญ่มีทรัพยากรเยอะก็พัฒนาประเทศไปได้เยอะใช่ไหมครับทรัพยากรนะครับมีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศครับยกตัวอย่างประเทศที่มีน้ำมันประเทศเขารวยใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีทรัพยากรอะไรสำคัญ
2: น้ำมัน
0: ส่งออกก็นำมาเมื่อส่งออกแล้วนะครับก็นำเงินตราเข้ามาในประเทศพัฒนาประเทศให้มีความเจริญได้ประเทศไทยนะครับมีความได้เปรียบในเรื่องทรัพยากรคือเป็นแหล่งอะไรครับเป็นแหล่งอะไรเลยประเทศไทยนะครับมีความได้เปรียบเรื่องทรัพยากรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมากประเทศไทยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับเกือบทุกภาคเลยของไทยโดยเฉพาะเรามาดูภาคเหนือกันภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่สำคัญภูเขาใช่ไหมครับภูเขาดอยชมทะเลหมอกป่าไม้นี่นะครับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในภาคเหนือเวลาเราไปภาคเหนือนะครับก็ไปชมทะเลหมอกไปขึ้นดอยขึ้นเขาใช่ไหมครับส่วนภาคนี้คือภาคอะไรภาคอะไรเอ่ยภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดผู้คนนะครับให้ไปท่องเที่ยวภาพนี้คือประเพณีอะไรครับใครตอบได้บ้างประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีแห่อะไรของภาคอีสานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในวันขึ้น15ค่ําเดือน12วันลอยกระทงผู้คนจะไปชมอะไรกันที่ภาคอีสาน
2: ลูกไฟ
0: ไฟพญานาคใช่มั้ยครับบั้งไฟพญานาคที่ริมอะไรริมแม่น้ำโขงนี่นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับที่ดึงดูดให้ผู้คนไปเที่ยวภาคอีสานครับต่อไป

ภาคอะไรแบบนี้ภาคกลางภาคกลางก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ไม่แพ้ภาคอีสานเลยโดยเฉพาะพวกเมืองโบราณต่างๆใช่ไหมครับสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองเก่านะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ดึงดู

0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเที่ยวก็นำเงินตราเข้ามาในประเทศของเราใช่ไหมครับต่อไปนะครับความสำคัญหรือว่าประโยชน์ของทรัพยากรข้อที่6คืออะไรครับเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตครับในการผลิตโดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นการผลิตกระดาษก็ต้องใช้เยื่อไม้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีไม้เนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตกระดาษได้ดังนั้นทรัพยากรนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเลยครับนี่นะครับก็คือความสำคัญของทรัพยากรที่มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยประมาณ6ข้อใช่ไหมครับต่อไปครับเราจะเข้ามาสู่ในช่วงใกล้ที่จะปฏิบัติของพวกเราแล้วครูให้พวกเราเล่นเกมถ่ายดูซิครูจะให้พวกเรานะครับดูภาพแล้วก็ช่วยกันถ่ายว่าภาพดังกล่าวนะครับเป็นประโยชน์ของทรัพยากรในด้านใดอ่ะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางครับพร้อมไหมครับที่จะบอกครูว่าทรัพยากรในภาพมีความสำคัญและประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านใดพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับภาพนี้คือภาพอะไรเมื่อสักครู่ตอบได้แล้วนะที่พวกเราตอบไปก่อนหน้านี้ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรดังนั้นเป็นมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านใดถูกต้องสมุนไพรฟ้าทลายโจรเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคเก่งมากต่อไปภาพนี้คือทรายนักเรียนปลายทางครับเห็นเป็นทรายไหมเอ่ยเห็นเป็นทรายใช่ไหมครับทรายถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรถูกต้องครับเป็นแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนั่นเองต่อมาภาพนี้คืออะไรเอ่ยอาหารทะเลหรือว่าสัตว์น้ำมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรครับ
1: เป็นแหล่งอาหาร
0: ใช่ไหมครับมนุษย์ก็ต้องบริโภคอาหารถ้าไม่บริโภคอาหารมนุษย์ก็จะไม่มีพลังงานใช้ในชีวิตประจำวันก็จะทำให้เสียอะไรเสียชีวิตได้ต่อมาคุณป้าคนนี้เลี้ยงอะไร
2: หม่อนไหม
0: หม่อนไหมตัวไหมเป็นแหล่งถูกต้องครับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มนอกจากนั้นนอกจากหม่อนไหมแล้วที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะมีพวกใยสับปะรดแล้วก็ดอกฝ้ายแล้วก็ใยบัวหลวงต่อไปสวยไหมเอ่ยภาพนี้คืออะไร
1: ทะเล
0: ไทยสวยงามไม่แพ้ทะเลใดในโลกทะเลไทยมีความสำคัญอย่างไรครับถูกต้องมีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศเพราะอะไรเพราะว่าทะเลไทยเนี่ยเป็นแหล่งดึงดูดนักอะไรนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพวกประเทศเมืองหนาวใช่ไหมครับทะเลบ้านเขาเนี่ยจะไม่ใสเหมือนทะเลไทยดังนั้นช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะมักจะมาเที่ยวอะไรทะเลไทยเมื่อมาเที่ยวทะเลไทยก็นำเงินตราเข้ามาในประเทศเงินตรานั้นนะครับก็นำไปพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ครับนี่นะครับก็จบไปแล้วเกมทายดูซิทั้งกี่ข้อเอ่ยประมาณ 3-4 ข้อใช่ไหมครับไม่ยากเลยพวกเราก็สามารถที่จะตอบได้กันต่อไปนะครับเป็นขั้นปฏิบัติที่พวกเราจะต้องทำกันแล้วครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานเรื่องทรัพยากรครับสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานเรื่องทรัพยากรแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟัง2นะครับครูให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนะครับสามารถให้คำปรึกษานักเรียนได้ครับนี่นะครับก็คือหน้าตาของใบงานเรื่องทรัพยากรถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับให้นักเรียนเตรียมปากกาแดงขึ้นมาตรวจด้วยนะครับถ้าคำถามข้อไหนที่ยังเขียนไม่ครบก็เขียนไปกับปากกาแดงเพิ่มเติมได้นะครับข้อที่1 นะครับทรัพยากรหมายถึงอะไรนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับที่มีประโยชน์สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็บริการได้ครับต่อไปข้อที่2ให้พวกเรานะครับระบุทรัพยากรที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันพวกเราก็ได้ระบุแล้วใช่ไหมครับในตอนขั้นนำต่อไปข้อที่3ยกตัวอย่างประโยชน์ของทรัพยากรเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์นั่นก็คือพวกหินดินทรายไม้ใช่ไหมครับที่นำมาสร้างเป็นบ้านเรือนต่อไปข้อที่4ยกตัวอย่างประโยชน์ของทรัพยากรในด้านการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ก็อย่างเช่นพวกอาหารทะเลสัตว์บกสัตว์น้ำที่นำมาเป็นแหล่งอาหารให้มนุษย์ได้รับประทานแล้วก็ให้พลังงานนั่นเองครับต่อไปข้อที่5ยกตัวอย่างประโยชน์ทรัพยากรในด้านแหล่งวัตถุดิบที่นำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับก็อย่างเช่นพวกหม่อนไหมใยสับปะรดผ้าฝ้ายใยบัวใช่ไหมครับที่นำมาตักทอให้กลายเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ต่อไปข้อที่6ครับยกตัวอย่างประโยชน์ทรัพยากรในด้านการเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคก็เป็นพวกพืชผักสมุนไพรต่างๆฟ้าทลายโจรแก้หวัดบรรเทาอาการเจ็บคอพวกว่านหางจระเข้แก้แผลผุพองน้ำร้อนลวกแล้วก็อะไรอีกขมิ้นแก้อาการจุกเสียดอ่ะมีใบรางจืดรางจืดช่วยแก้อะไรครับขับพิษออกจากร่างกายเก่งมากรู้จักใบรางจืดด้วยนี่นะครับก็จบไปแล้วเรื่องการเฉลยใบงานทำถูกหมดใช่ไหมครับเก่งมากต่อไปนะครับครูสอบถามว่าการใช้ทรัพยากรโดยปราศจากการวางแผนจะส่งผลต่อนักเรียนแล้วก็สังคมอย่างไรครับอันนี้เป็นคำถามเพื่อครูถามครูอันนี้นะครับเป็นคำถามที่ครูถามนักเรียนถ้าเราใช้ทรัพยากรใช้ไปใช้ไปแบบไม่ได้วางแผนจะเกิดผลอย่างไรครับทรัพยากรยังไงทรัพยากรก็จะหมดไปถ้าไม่หมดไปก็อาจจะเสื่อมโทรมนั่นเองครับสรุปนะครับขั้นตอนสุดท้ายที่เราเจอกันในชั่วโมงนี้ประโยชน์ของทรัพยากรนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะมี6ข้อก็คือข้อที่1เป็นแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยพวกไม้หินดินทรายเป็นแหล่งอาหารพวกสัตว์บกสัตว์น้ำเพื่อสมุนไพรในป่าแล้วก็ข้อที่3เป็นวัตถุดิบที่นำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ครูยกตัวอย่างไปก็พวกใยสับปะรดผ้าฝ้ายหม่อนไหมข้อที่4เป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคต่างๆข้อที่5มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศประเทศไหนที่มีทรัพยากรรวมสมบูรณ์นะครับก็จะพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วข้อที่6เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตครับอย่างเช่นเยื่อไม้ใช่ไหมครับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตกระดาษครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะเจอกันนั่นก็คือเรื่องถูกต้องครับประเภทของทรัพยากรนั่นเองครูได้บอกหลายครั้งแล้วว่า

0: รัพยากรในโลกของเรามีอยู่อย่างไงมีอย่างจำกัดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทรัพยากรไหนที่ใช้แล้วหมดไปทรัพยากรไหนที่ใช้แล้วไม่หมดไปเราจะมาดูกันในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับในวันนี้นะครับครูอาทิตย์ศรีรุ่งนะครับก็ขอจบเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 10:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงขั้นตอนของการเขียนผังงานนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูขอให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะคะอธิบายขั้นตอนการทำงานและผลลัพธ์ของผังงานข้อที่2ค่ะเขียนผังงานแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานในชีวิตประจำวันสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะเขียนผังงานแสดงขั้นตอนการทำงานในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะนักเรียนรู้หรือไม่ว่าผังงานคืออะไรลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าจากความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่มีใครเคยรู้จักกับผังงานหรือเคยได้ยินคำนี้บ้างไหมคะมีไหมคะอ่ะยกมือก็ได้มีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังไม่เคยได้เรียนรู้หรือรู้จักกับผังงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปทำความรู้จักกับผังงานว่าผังงานคืออะไรนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะผังงานคืออะไรเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันนะคะอ่านออกเสียงดังๆว่าผังงานคืออะไรนะคะแล้วเริ่มค่ะ

0: สรุปง่ายๆนะคะผังงานคืออะไรคือกระบวนการทำงานถูกไหมคะโดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะซึ่งในสัญลักษณ์เนี่ยจะต้องใส่ข้อความสั้นๆเป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานนั้นๆ นะคะและเชื่อมโยงขั้นตอนเหล่านั้นด้วยเส้นที่มีลูกศรชี้ทิศทางนะคะในส่วนของความหมายผังงานมีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะหรือมีใครยังสงสัยตรงไหนอีกบ้างไหมเอ่ยมีไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนยังคงสงสัยว่าผังงานคืออะไรหรืออาจจะยังเข้าใจไม่ชัดเจนนะคะสามารถสอบถามจากคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อนะคะครูมีสัญลักษณ์ผังงานมาให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันจะเป็นสัญลักษณ์พื้นฐานที่เราจะได้ใช้กันในวันนี้นะคะสัญลักษณ์ที่1ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นและจบการทำงานนะคะโดยความหมายของสัญลักษณ์นี้ก็คือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานค่ะสัญลักษณ์ที่2นะคะคือการนำข้อมูลเข้าออกแบบทั่วไปความหมายของสัญลักษณ์นะคะรับและแสดงข้อมูลโดยไม่ระบุอุปกรณ์ค่ะและสัญลักษณ์ที่3นะคะการปฏิบัติงานความหมายของสัญลักษณ์ค่ะการประมวลผลข้อมูลเอาละค่ะนักเรียนหากเราต้องการจะปฏิบัติงานเราจะใช้สัญลักษณ์ข้อไหนคะข้อไหน
1: ข้อ
0: ที่3ใช่ไหมคะแล้วถ้าเริ่มต้นล่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนพอเลือกใช้สัญลักษณ์ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะครูยังมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมอีก2สัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ที่4นะคะคือการตัดสินใจความหมายของสัญลักษณ์ค่ะการตัดสินใจเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและสัญลักษณ์สุดท้ายนะคะสัญลักษณ์ที่5ทิศทางการทำงานความหมายของสัญลักษณ์ค่ะใช้เชื่อมต่อสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อแสดงทิศทางการทำงานของโปรแกรมนะคะใน2สัญลักษณ์นี้ครูขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของสัญลักษณ์สุดท้ายนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นลูกศรมีทั้งหมดกี่ทิศทางคะ
1: 4
0: ทิศทางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนผังงานนะคะจะต้องใช้ลูกศรนี้ในการกำกับทิศทางของการทำงานอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนมีเงื่อนไขอยู่1เงื่อนไขนะคะแล้วมีการแยกประเด็นออกไปในการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะนักเรียนอาจจะต้องแยกเป็นทิศทางทางด้านซ้ายทางด้านขวาหรืออาจจะเป็นทิศทางตรงลงมานะคะเพราะฉะนั้นลูกศรในข้อที่5นี้จะใช้ในการกำหนดทิศทางให้กับนักเรียนเพื่อที่จะอธิบายขั้นตอนในการเขียนผังงานอย่างชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะเอาละค่ะนักเรียนคะพอเข้าใจสัญลักษณ์ผังงานพอได้รู้จักแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราปฏิบัติกิจกรรมเราจะได้ใช้สัญลักษณ์เหล่านี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะครูมีตัวอย่างการเขียนผังงานมาให้อ่ะช่วยกันอ่านหน่อยว่าตัวอย่างที่ครูนำมาคืออะไร
1: การ
0: ตำส้มตำนะคะการเขียนผังงานของการตำส้มตำก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนนักเรียนช่วยครูนำเสนอหน่อยว่าหากนักเรียนจะตำส้มตำนักเรียนจะต้องเริ่มจากอะไรมีขั้นตอนกระบวนการใดบ้างลองช่วยกันเสนอค่ะขั้นตอนที่1เริ่มจากอะไรคะอะไรนะ
1: เต
0: รียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนที่2ล่ะเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อคะถ้าเราจะตำส้มตำเรานึกถึงส้มตำตำกระเทียมแล้วก็อะไรอีกตำพริกใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยต่อจากตำกระเทียมตำพริกแล้วก็
1: ใส่น้ำปลา
0: น้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะใส่ปลาด้วยบางคนตำอีสานใช่ไหมคะใส่ปลามีอะไรอีกไหมลูกสิ่งที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้ของส้มตำเส้นมะละกอใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นคือมะเขือเทศแล้วก็ถั่วฝักยาวคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ไหมคะก็จะได้ส้มตำ1จานออกมานะคะนักเรียนปลายทางมีขั้นตอนการตำส้มตำอย่างไรบ้างคะสามารถนำเสนอออกมาพร้อมกันได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนจากที่นักเรียนพูดมานะคะส้มตำทำได้ง่ายใช่ไหมเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วก็ทำตามขั้นตอนใช่ไหมคะครูมีขั้นตอนนะคะการตำส้มตำเพิ่มเติมมาให้อ่านไปพร้อมกันค่ะเริ่มต้นอ่านเสียงดังๆเลยขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ใส่กระเทียม
0: ขั้นตอนต่อไป

ไหมคะจากกระบวนการที่คุณครูนำเสนอนี้ตรงกับของนักเรียนไหมคะตรงกันเนาะบางคนอาจจะมีสลับขั้นตอนใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะผลสุดท้ายแล้วเราได้ส้มตำนะคะจากผังงานนี้ที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะนี่คือผังงานนะคะคือการเขียนขั้นตอนการทำงานนะคะให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ถูกไหมคะจากสัญลักษณ์ที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้มี5สัญลักษณ์ถูกไหมคะสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะต่อด้วยการปฏิบัติงานถูกไหมคะสัญลักษณ์นี้คือการปฏิบัติงานแล้วก็นี่คืออะไรสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะลูกศรลูกศรกำหนดทิศทางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการเขียนผังงานนะคะก็จะต้องมีการนำสัญลักษณ์ที่คุณครูได้สอนไปนะคะนำมาใช้ในการเขียนขั้นตอนนะคะเอาละค่ะจากขั้นตอนของการตำส้มตำนะคะเขียนออกมาในรูปแบบผังงานนี้คุณครูมีคำถามเพิ่มเติมค่ะหากเปลี่ยนมะละกอเป็นแครอทต้องแก้ไขที่ขั้นตอนใดและอย่างไรต้องแก้ไขที่ขั้นตอนใดคะใส่เส้นมะละกอใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะแนวคำตอบก็คือแก้ไขจากใส่เส้นมะละกอสับเป็นใส่เส้นแครอทสับแทนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะข้อต่อไปหากต้องการกำหนดระดับความเผ็ดต้องแก้ไขที่ใดและอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราแก้ไขตรงเส้นมะละกอใช่ไหมคะครั้งนี้คุณครูอยากให้นักเรียนแก้ไขว่าหากเราต้องการจะกำหนดระดับความเผ็ดจะต้องแก้ไขตรงไหนอย่างไรบ้างตรงใส่พริกแล้วก็เขียนเพิ่มไปว่ากี่เม็ดใช่ไหมคะเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบเหมือนกันหรือไม่นะคะนักเรียนนำเสนอคำตอบได้เลยนะคะว่าหากนักเรียนต้องการจะแก้ไขในเรื่องของระดับความเผ็ดเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขข้อมูลตรงไหนบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะอันนี้ก็คือแนวคำตอบของครูตรงกับของนักเรียนเลยนะคะคือการแก้ไขตรงจำนวนพริกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูผังงานที่เราได้ทำการแก้ไขข้อมูลแล้วนะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยนะคะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ตำพอหยาบใช่ไหมคะนี่ง่ายแก้ไขตรงเส้นมะละกอใช่ไหมคะตอนนี้เราเปลี่ยนจากเส้นมะละกอเป็นใส่เส้นแครอทแทนนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนข้อมูลตรงจำนวนพริกนะคะใส่พริกเป็น2เม็ดเพื่อเป็นการกำหนดระดับความเผ็ดนะคะแล้วก็มะนาวน้ำปลายังคงเหมือนเดิม

คะแล้วก็ขั้นตอนอื่นๆยังเหมือนเดิมเลยคือตำให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่จานสุดท้ายคือจบการทำงานนะคะเอาละค่ะนักเรียนจากตัวอย่างพังงานนี้มีใครสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นอ่ะช่วยครูสรุปก่อนว่าจากพังงานนี้เราได้อะไรบ้างอันดับแรกเลยอ่ะเรารู้จักเกี่ยวกับอะไรคะพังงานใช่ไหมคะสัญลักษณ์ต่างๆถูกไหมลูกอ่ะนอกจากสัญลักษณ์แล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่นักเรียนสังเกตได้จากตัวอย่างนี้อะไรนะคะขั้นตอนมีอะไรอีกไหมลูกมีอะไรอีกไหมคะก็คือการเขียนอธิบายเพิ่มเติมถูกไหมคะในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในพังงานรวมถึงการใช้สัญลักษณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคะว่าการเขียนพังงานเขียนได้โดยวิธีใดมีขั้นตอนใดบ้างนะคะเอาละค่ะในเมื่อนักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างสัญลักษณ์พังงานที่ใช้แตกต่างกันอย่างไรและในการเขียนพังงานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

0: นักเรียนคะขอตัวแทน1คนตอบคำถามข้อนี้ให้ครูค่ะจากที่เราได้ดูตัวอย่างผังงานของการตำส้มตำไปแล้วนักเรียนคิดว่าสัญลักษณ์ผังงานที่ใช้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างช่วยกันตอบก็ได้ค่ะอันดับแรกสิ่งที่เราเห็นก็คือสัญลักษณ์แตกต่างกันอย่างไรคะตอบดังๆเลยลูกรูปทรงแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกความหมายแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วการเขียนผังงานมีองค์ประกอบอะไรบ้างลองนึกถึงตัวอย่างผังงานเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมีขั้นตอนแรกคืออะไรคะเริ่มต้นใช่ไหมคะตอบดังๆเลยลูกเริ่มต้นแล้วก็มีการอะไรอีกมีลูกศรแล้วก็การปฏิบัติงานใช่ไหมคะและสุดท้ายเลยเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วจะต้อง
1: จบ
0: การทำงานเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ผังงานแตกต่างกันถูกไหมคะอย่างที่นักเรียนได้นำเสนอมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างใช่ไหมคะการใช้หน้าที่การใช้งานใช่ไหมคะรวมไปถึงมีองค์ประกอบต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ลูกศรจบการทำงานนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะนี่คือแนวคำตอบของครูนะคะสัญลักษณ์มีลักษณะแตกต่างกันและการทำงานก็แตกต่างกันด้วยโดยมีสัญลักษณ์เริ่มต้นจบการปฏิบัติงานการตัดสินใจมีลูกศรแสดงทิศทางการไหลของลำดับจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะปฏิบัติกิจกรรมการเขียนผังงานนะคะคุณครูขอทบทวนความจำในเรื่องของใบงาน02ปริศนาไอศกรีมจำได้ไหมคะว่ามีกระบวนการใดบ้างจำได้ไหมลูกอ่ะในส่วนใบงาน02เราใช้วิธีการอธิบายขั้นตอนในรูปแบบใดคะในรูปแบบใดเขียนออกมาเป็นรูปแบบใดคะเป็นขั้นตอนใช่ไหมลูกเป็นอะไรนะเป็นข้อใช่ไหมคะถูกต้องนะคะในใบงานปริศนาไอศกรีมนะคะเรามีการเขียนขั้นตอนการทำไอศกรีมออกมาเป็นข้อๆนะคะซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนและเราเรียกการเขียนแบบนี้ว่าการเขียนรหัสลำลองนะคะเป็นการทบทวนครั้งที่แล้วแต่ในวันนี้ค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนขั้นตอนแบบผังงานใช่ไหมคะคุณครูจึงอยากให้นักเรียนเนี่ยนำขั้นตอนเหล่านี้เขียนออกมาในรูปแบบของผังงานนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด4ขั้นตอนลองช่วยวิเคราะห์คร่าวๆก่อนอันดับแรกเริ่มต้นจากอะไรคะสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์แรกคือสัญลักษณ์เริ่มต้นถูกไหมคะแล้วก็ตามด้วยลูกศรแล้วก็เป็นการปฏิบัติงานขั้นตอนที่1หยิบกล้วยขั้นตอนที่2ค่ะ
2: ตักไอศกรีมสตรอเบอรี
0: ่ใส่กล้วยไอศกรีม1ลูกขั้นตอนที่3
2: ราดซอสสตรอเบอรี่ลงบนไอศกรีม
0: และขั้นตอนที่4ค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง4ข้อนี้จะต้องใช้สัญลักษณ์แบบใดคะสัญลักษณ์แบบใดลูกตอบดังๆเลยการปฏิบัติงานถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบของการเขียนผังงานจากแนวคำตอบของการเขียนรหัสลำลองกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเริ่มต้นเห็นไหมคะจะต้องมีสัญลักษณ์เริ่มต้นหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่1หยิบกล้วยไอศกรีมโดยใช้สัญลักษณ์ของการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มีการใส่ลูกศรกำกับทิศทางอยู่ทุกๆขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนที่2ตักไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ใส่กล้วยไอศกรีม1ลูกนะคะขั้นตอนที่3ก็คือราดซอสสตรอเบอรี่ลงบนไอศกรีมและขั้นตอนสุดท้ายค่ะโรยหน้าด้วยเกล็ดช็อกโกแลตบนไอศกรีมรสสตรอเบอรี่อันนี้สมบูรณ์หรือยังผังงานนี้สมบูรณ์หรือยังคะขาดอะไรไป
2: จบ
0: ขาดขั้นตอนของจบการทำงานนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถอธิบายแล้วก็เขียนผังงานได้แล้วนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนในเมื่อเรามีการทบทวนไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รู้จักเกี่ยวกับการเขียนผังงานไปแล้ว วันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติก็คือกิจกรรมการเขียนผังงานนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็กิจกรรมนักเรียนค่ะบทบาทคุณครูปลายทางนะครูแจกใบบันทึกคำตอบกิจกรรมการเขียนผังงานให้แก่นักเรียนจากนั้นชี้แจงขั้นตอนและให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรมค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงและปฏิบัติกิจกรรมการเขียนผังงานค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหยิบใบบันทึกคำตอบขึ้นมาได้เลยนะคะในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนผังงานก่อนในใบบันทึกคำตอบที่มีให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนผังงานลงในใบบันทึกคำตอบได้เหมือนกันหรืออาจจะใช้เป็นกระดาษคำตอบธรรมดาก็ได้นะคะเขียนอธิบายผังงานในการทำขั้นตอนต่างๆตามโจทย์ที่ครูมีให้ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนหยิบใบบันทึกกิจกรรมมาแล้วนะคะไปต่อเลยนักเรียนคะเรามาดูในส่วนของโจทย์ของกิจกรรมการเขียนผังงานนะคะถ้าการทำงานมีส่วนที่ต้องตัดสินใจเช่นถ้าวันนี้เป็นวันหยุดฉันจะอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ถ้าไม่ใช่วันหยุดฉันจะไปโรงเรียนจากการทำงานดังกล่าวส่วนที่ต้องตัดสินใจจะใช้สัญลักษณ์ใดมีกี่ทางเลือกอะไรบ้างและจะเขียนอย่างไรสรุปง่ายๆนักเรียนจะต้องทำการเขียนผังงานตามโจทย์ที่ครูมีให้ก็คือถ้าวันนี้เป็นวันหยุดฉันจะอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ถ้าไม่ใช่วันหยุดฉันจะไปโรงเรียนนี่คือโจทย์ของการเขียนผังงานนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าจะต้องใส่สัญลักษณ์ให้ครบสัญลักษณ์ที่1คือเริ่มต้นและจบใช่ไหมคะตามด้วยลูกศรกำหนดทิศทางใช่ไหมคะแต่ในโจทย์นี้เรามีอะไรเอ่ยมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมายังพอจำได้ใช่ไหมคะว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างเนาะจะต้องใส่สัญลักษณ์ใดนะคะเมื่อใส่เงื่อนไขเสร็จแล้วก็จะต้องใส่สัญลักษณ์การปฏิบัติงานลงไปแล้วก็จบการทำงานให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของกิจกรรมนี้มีใครสงสัยไหมคะมีไหมลูกยังไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นหากทำกิจกรรมลงแล้วนะคะนักเรียนสามารถยกมือถามได้หากเกิดข้อสงสัยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเขียนผังงานได้เลยหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยนะคะให้ยกมือถามคุณครูปลายทางเพื่อที่จะได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมจากคุณครูนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมแรกค่ะการเขียนผังงานเริ่มเลยค่ะ

เอาละค่ะหมดเวลาไปแล้วนะคะกับกิจกรรมการเขียนผังงานค่ะต่อไปนะคะจะให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มนะคะ1กลุ่มออกมานำเสนอใบงานกิจกรรมการเขียนผังงานนะคะว่านักเรียนเมื่อวิเคราะห์จากโจทย์แล้วนักเรียนเขียนใบงานออกมาเป็นในรูปแบบใดนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถออกมานำเสนอคำ

0: ตอบด้านหน้าห้องนะคะให้กับคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆได้ทำความรู้จักกับผังงานที่นักเรียนได้เขียนออกมานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่4ออกมานำเสนอได้เลยค่ะอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเดินออกมาเลยลูกเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันว่าจากโจทย์ที่คุณครูมีให้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเขียนออกมาเป็นรูปแบบผังงานแบบใดบ้างนะคะอ่ะแสดงใบงานได้เลย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรัชนันท์อยู่เจริญชื่อเล่นชื่อเนิร์ดครับ
0: เริ่มนำเสนอได้เลยลูก
1: เริ่มต้นเตรียมหนังสือตรวจสอบวันหยุดโยงไปฝั่งนี้เป็นเทสโยงไปฝั่งนี้เป็นจริง
0: ค่ะ
1: เป็นเทสคือไปโรงเรียนเป็นจริงคืออ่านหนังสือ
0: แล้วก็
1: จบ
0: จบการทำงานอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนขั้นตอนการเขียนผังงานใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงกันนะบางคนส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกันใช่ไหมคะลูกอ่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบของขั้นตอนการเขียนผังงานเป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะว่าคำตอบที่ได้นั้นเหมือนกันหรือไม่หรือหากนักเรียนมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปนะคะสามารถนำเสนอออกมาให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเขียนผังงานไปแล้วนะคะคุณครูมีเฉลยเพิ่มเติมมาให้นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการเริ่มต้นแล้วก็ตามด้วยเช็ควันหยุดนะคะในสัญลักษณ์เงื่อนไขนะคะมีการตรวจสอบว่าวันนี้เป็นวันหยุดหรือไม่นะคะถ้าเป็นวันหยุดนะคะก็คือเงื่อนไขนั้นเป็นจริงนะคะเราจะทำการอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ถ้าหากว่าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดก็คือเงื่อนไขเป็นเท็จนั่นเองนะคะเราจะไปโรงเรียนแล้วก็จบการทำงานนะคะเก่งมากๆเลยคำตอบของนักเรียนเนี่ยถูกต้องเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมการเขียนผังงานไปแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายแล้วก็เขียนผังงานได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูก็มีใบงานเพิ่มเติมมาให้ใบงาน04เงื่อนไขอะไรดีนะคะก่อนอื่นเลยเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูชี้แจงขั้นตอนการทำใบงาน04เรื่องเงื่อนไขอะไรดีและให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรมค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงและปฏิบัติกิจกรรมการทำใบงาน04เรื่องเงื่อนไขอะไรดีค่ะเอาละค่ะนักเรียนหยิบใบงาน04ขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาเลยนะคะในใบงาน04ของเรานะคะจะมีโจทย์อยู่ว่าพิจารณาผังงานต่อไปนี้พร้อมเติมข้อความในผังงานข้อความใช่หรือมีหรือจริงในกรณีที่สถานการณ์นั้นเป็นจริงและเติมข้อความไม่ใช่ไม่มีหรือเท็จในกรณีที่สถานการณ์นั้นเป็นเท็จนั่นเองนะคะเรามาชมหน้าตาของสถานการณ์ที่1นะคะในใบงาน04สถานการณ์ที่1ค่ะเมื่อจอยตื่นนอนแล้วถ้าวันนี้เป็นวันหยุดจอยจะออกกำลังกายใกล้เคียงกับเมื่อกี้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเงื่อนไขคล้ายๆกันเลยคำถาม1จากผังงานเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขเป็นเท็จนี่คือคำถามข้อที่1ของสถานการณ์ที่1นะคะในสถานการณ์ที่2ค่ะปิงปองไปตลาดเพื่อที่จะซื้อมะนาวปิงปองอีกแล้วนะคะแต่แม่บอกว่าถ้ามะนาวไม่มีให้ปิงปองซื้อมะขามเปียกคำถามของสถานการณ์นี้นะคะเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไรหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขปิงปองจะต้องซื้ออะไรเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้จะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นถูกไหมคะไม่ใช่ว่าตรวจสอบเงื่อนไขครั้งแรกแล้วได้คำตอบเลยอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์สุดท้ายค่ะนักเรียนสถานการณ์ที่3ฟอสจะทำไข่เจียวกับเมนูอื่นอีกหนึ่งอย่างในตู้เย็นมีไข่ไก่เนื้อไก่พริกและใบกระเพราถ้ามีพริกแกงเขียวหวานจะทำแกงเขียวหวานไก่แต่ถ้าไม่มีจะทำกระเพราไก่คำถามของสถานการณ์นี้นะคะมีด้วย

3ข้อค่ะ1เงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไร2ฟอร์สจะทำกะเพราไก่เมื่อใดและ3เมนูอะไรที่ฟอร์สจะต้องทำเห็นไหมคะว่าจาก3สถานการณ์จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ให้ดีว่าในแต่ละสถานการณ์

ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะให้นักเรียนออกมานำเสนอนะคะคำตอบในใบงานที่นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์มานะคะในเรื่องของการเขียนผังงานนั่นเองนะคะขั้นตอนของการนำเสนอนะคะขอเชิญนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่1ออกมานำเสนอใบงานเลยค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรพัฒน์งิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับสถานการณ์ที่1นะครับเมื่อจอยตื่นนอนแล้วถ้าวันนี้เป็นวันหยุดจอยจะออกกำลังกายเริ่มต้นตื่นนอนวันหยุดครับแล้วก็ถ้าเป็นความจริงนะครับจอยจะออกกำลังกายครับส่วนถ้าเทสจอยจะจบครับ
1: ก็คือจบการทำงานใช่ไหมคะข้อที่2ค่ะ
0: ข้อที่2เริ่มต้นครับไปตลาดครับมีมะนาวครับถ้ามีมะนาวจริงๆซื้อมะนาวครับส่วนถ้าไม่มีมะนาวหรือเท็จก็จะซื้อมะขามเปียกครับแล้วก็จบครับ
1: ค่ะข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3อ่านคำตอบเลยลูกข้อที่3คำตอบในข้อที่1ได้คำตอบว่าอย่างไร
2: มีพริกแกงเขียวหวานหรือไม
1: ่เงื่อนไขคือมีพริกแกงเขียวหวานหรือไม่ข้อที่2ค่ะ
2: เมื่อไม่มีพริกแกงเขียวหวาน
1: เมื่อไม่มีพริกแกงเขียวหวานข้อที่3ค่ะคำตอบของเราคือ
2: กะเพราไก่ค่ะ
1: กะเพราไก่นะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ค่ะเชิญท่านที่ได้เลยลูกจากคำตอบของเพื่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูมีเฉลยเพิ่มเติมให้นะคะเราไปตรวจสอบคำตอบพร้อมๆกันนะคะในส่วนของแนวคำตอบของใบงาน04นะคะนักเรียนตรวจสอบไปพร้อมกันเลยนะว่าที่ได้เหมือนกันหรือไม่นะคะในสถานการณ์ที่1ค่ะคำตอบแรกของครูนะคะเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คือวันนี้เป็นวันหยุดหรือไม่นะคะหากเงื่อนไขเป็นจริงนะคะหรือใส่คำว่าใช่นะคะนักเรียนจะออกกำลังกายแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จหรือไม่ใช่ก็จบการทำงานนะคะเพราะฉะนั้น

0: คำตอบนี้หากเงื่อนไขเป็นเท็จจะเกิดสถานการณ์ได้ก็คือไม่มีการทำงานหรือจบการทำงานนั่นเองนะคะในสถานการณ์ที่สองค่ะคำถามแรกเลยนะคะเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไรคำตอบก็คือมีมะนาวขายหรือไม่ข้อที่สองหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขปิงปองจะต้องซื้ออะไรก็คือมะขามเปียกนั่นเองจากที่เพื่อนตอบมาถือว่าถูกต้องนะคะส่วนในเรื่องของผังงานนะคะอันดับแรกเลยไปตลาดนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบว่ามีมะนาวขายหรือไม่ถ้ามีนะคะก็คือซื้อมะนาวถ้าไม่มีก็คือซื้อมะขามเปียกเป็นยังไงคะคำตอบเหมือนกับที่เพื่อนนำเสนอไหมคะเหมือนนะเพราะฉะนั้นนักเรียนตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันนะคะหากใครมีขั้นตอนใดที่สลับการหรืออาจจะผิดพลาดไปบ้างก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะสถานการณ์สุดท้ายค่ะมี3ข้อใช่ไหมคะข้อที่1นะคะเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไรคำตอบก็คือมีพริกแกงเขียวหวานหรือไม่ข้อที่2นะคะฟอสจะทำกระเพราไก่เมื่อใดนะคะตอบค่ะเมื่อเปิดตู้เย็นดูแล้วไม่มีพริกแกงเขียวหวานหรือเมื่อไม่มีพริกแกงเขียวหวานนั่นเองนะคะ3ค่ะเมนูอะไรที่ฟอสต้องทำคำตอบก็คือไข่เจียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่มีแน่ๆสิ่งที่จะต้องทำแน่ๆในโจทย์ก็คือไข่เจียวเห็นไหมคะฟอสจะทำไข่เจียวกับเมนูอื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมนูที่จะต้องทำแน่ๆคือไข่เจียวไม่เป็นไรนะคะใครที่คำตอบยังไม่สมบูรณ์หรืออาจจะใกล้เคียงกับของครูนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้นะคะต่อไปนะคะในสถานการณ์ที่3นะคะเราจะมีการเขียนผังงานเพิ่มเติมกันนะคะโดยอันดับแรกค่ะของผังงานจะต้องเริ่มจากขั้นตอนเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นค่ะการปฏิบัติงานอันดับแรกนะคะทำไข่เจียวก่อนแล้วก็มีการตรวจสอบเงื่อนไขว่ามีพริกแกงเขียวหวานหรือไม่นะคะถ้ามีจะทำแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ถ้าไม่มีนะคะจะต้องทำกะเพราไก่นั่นเองจากในโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเนื่องจากที่นักเรียนได้ตอบคำถามกันมาแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของผังงานที่จะได้ของสถานการณ์ที่3นั่นเองค่ะเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการสรุปบทเรียนนะคะก็วันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างเรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวจะขอตัวแทนออกมาสรุปบทเรียนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเช่นเคยบทบาทของครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับการเขียนลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงานนะคะบทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปในการเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหานั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนออกมาสรุปบทเรียนสักหนึ่งคนนะคะสามารถสรุปอยู่ที่กลุ่มตัวเองได้เลยขอหนึ่งคนค่ะพัทริกาขอตัวแทนสรุปบทเรียนค่ะสามารถลุกขึ้นเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยให้สรุปว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างสรุปจาก2กิจกรรมที่นักเรียนได้ทำไม่ว่าจะเป็นการเขียนผังงานหรือว่ากิจกรรมใบงานเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนผังงานอย่างไรบ้าง
1: ทำให้เรารู้ว่าใครพูดข้อจริงหรือข้อเท็จอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วคือตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็รู้ถึงเรื่องอะไรอีก
1: รู้ถึงเรื่องการทำผังงานเกี่ยวกับที่ครูสอนเลย
0: การทำการทำกิจกรรมผังงานใช่ไหมคะโดยการใช้อะไรเอ่ยในการเขียนผังงานออกมาเป็นขั้นตอนใช้อะไรคะเราเรียกสิ่งนั้นว่าเรียกว่าอะไรลูก
1: เรียกว่า
0: องค์ประกอบในการเขียนผังงานที่เราเขียนมาแล้วอะสิ่งนั้นคืออะไรคะสัญลักษณ์ถูกไหมลูกเพราะว่าในการเขียนผังงานหนูจะต้องมีการใส่สัญลักษณ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสรุปอีกรอบหนึ่งเขียนผังงานคืออะไรได้เรียนรู้อะไรไปบ้างจากการเขียนผังงานหนึ่งเลยรู้การ
1: เขียนสัญลักษณ
0: ์การใช้สัญลักษณ์แล้วก็ตรวจสอบอะไรเอ่ย
1: ข้อมูล
0: ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลว่าเป็น
1: ข้อจริงหรือข้อเท็จ
0: เก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคำตอบการสรุปนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้การเขียนลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้ผังงาน

0: คือปฏิบัติงานตามลำดับและแบบที่มีการตัดสินใจเห็นขั้นตอนที่ชัดเจนตรวจสอบการทำงานได้และบางขั้นตอนสามารถสลับกันได้นะคะสรุปโดยรวมก็คือการเขียนขั้นตอนการทำงานในรูปแบบผังงานเนี่ยสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนโดยใช้สัญลักษณ์ได้ใช่ไหมคะอธิบายออกมาเป็นลำดับขั้นจากที่นักเรียนได้ทำในวันนี้นะคะเก่งมากๆนักเรียนสามารถเขียนผังงานออกมาได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะจากกันไปคุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบประเมินตนเองนะคะเป็นการบ้านเพื่อเป็นการประเมินว่าในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องใดหรือนักเรียนต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดบ้างนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็อย่าลืมทำแบบประเมินตนเองเพื่อเป็นการประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดเป็นบ้างหรือจะต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน05เรื่องน้อยหน่าอยากกินขนมนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารใบงานนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์โดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2 เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธรรมรงค์เดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8 คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวน1และได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9 คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์จึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2 เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่ยังอยู่ในเรื่องของขุนช้างขุนแผนตอน
1: กำเน
2: ิดพลายงามเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการอ่านบทร้อยกรองการอ่านจับใจความและชั่วโมงที่ผ่านมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูด
3: แสดงความคิดเห็น
2: การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามยังจำได้ไหมว่าชั่วโมงที่แล้วเราพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครใดบ้าง
3: ขุนช้างและพลายง
2: าม1ขุนช้างใช่ไหมและ2
3: พลายงาม
2: เนื่องจากว่า2ตัวละครนี้ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่องนะครับแล้วขุนช้างมีลักษณะอย่างไรขุนช้างตอบดังๆขุนช้างเจ้าเล่ห์
3: ใจร้าย
2: ใจดำตอนไหนที่แสดงถึงความใจดำอมหิต
3: ตอนฆ่าพลายงาม
2: ตอนที่พาพลายงามไปฆ่าแล้วลักษณะนิสัยของพลายงามล่ะ
3: เป็น
2: อย่างไรเป็นเด็กดี
3: พูดจาส
2: ุ
3: ภาพ
2: แม้ตอนที่ขุนช้างกำลังทำร้ายอยู่ก็พูดจาสุภาพกับพ่อขุนช้างเหตุไฉนจึงทำร้ายลูกเนี่ยขนาดใกล้จะตายแล้วความโกรธก็ยังไม่มีณตอนนั้นก็ยังเสียอกเสียใจที่ขุนช้างหลอกมาทำร้ายหลอกมาฆ่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยก็ได้ฝึกวิเคราะห์ตัวละครไปแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องที่อ่านแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์ครูโอก็จะให้คำศัพท์มา5คำเหมือนเดิมอ่านคำแรกพร้อมกันครับ
1: สำเนียง
2: คำที่2
1: เรื่องชาติ
2: คำที่3
1: ตาวร
2: คำที่4
1: บูวาม
2: คำที่5
1: ตาวิน
2: เดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันความหมายแรกห่วงใยอาลัยนักเรียนคิดว่าเป็นคำใด
3: ราว
2: ินห่วงใยกับอาลัยน่าจะหมายความว่า
1: อาวร
2: ณ์ดูซิถูกไหมถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาความหมายที่2หุนหันพลันแล่นหุนหันพลันแล่นน่าจะตรงกับคำว่า
1: วาน
2: ถูกต้องความหมายที่3ผิดจากความจริงอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปจากความจริงเคลื่อนคลาดถูกไหมถูกต้องปรบมือซึ่งจะใช้คำว่าเคลื่อนคลาดหรือคลาดเคลื่อนก็ได้นะครับได้ทั้ง2 อย่างต่อมาคำว่าเสียงและสำเนียงดูจากอะไรเพราะคุ้นๆใช่ไหมเป็นคำที่เราสื่อสารต้องมีเสียงขับขานมีสำเนียงขับขานไพเราะโดยเฉพาะการอ่านบทร้อยกรองต้องมีสำเนียงที่ดีถูกต้องปรบมือให้ตัวเองและสุดท้ายไม่ต้องบอกเลยว่าถ่วงเวลาก็คือคำว่า
1: ประว
2: ิงนั่นเองนะครับและหลังจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วอย่าลืมนะว่าการเรียนรู้คำศัพท์จะทำให้เราเนี่ยมีคลังคำศัพท์ในสมองของเราเยอะมากขึ้นต่อมาครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมสังเกตภาพให้ดูภาพให้ต้นทางและปลายทางนะครับ แสดงความคิดเห็นสู่การวิเคราะห์คุณค่าชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมาเราได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วชั่วโมงนี้ก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าและอธิบายนั่นเองต่อมาครับครูก็มีรูปภาพมาให้ดูเป็นรูปภาพของใครกับใครเป็นรูปภาพของนางวันทองกับพลายงามหรือจะบอกว่าพลายงามกับนางวันทองก็ได้แล้วครูก็มีบทร้อยกรองที่เป็นสถานการณ์ใกล้เคียงแล้วก็สื่อความหมายจากรูปภาพเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันสามสี่

0: เก่งมากทั้งต้นทางและปลายทางสามารถแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้องบทร้อยกรองประเภทกรอนสุภาพถ้ามี7คำแบ่งได้2 2 3หรืออาจจะ2 3 2ตามความหมายต่อมาถ้ามี8คำแบ่งได
1: ้3 3 2 3
0: และ9คำแบ่งได
1: ้3 3
0: 3เก่งมากนะครับลูกนักเรียนครับหลังจากที่อ่านบทร้อยกรองแล้วเห็นรูปภาพแล้วนักเรียนมองเห็นเสน่ห์มองเห็นคุณค่าอะไรจากบทร้อยกรองมองเห็นเสน่ห์มองเห็นคุณค่าอะไรบ้างจากบท

0: ร้อยกรองพอแววแววพอแววแววเอ๊คำว่าแววมันเป็นยังไงต่อมานึกสำเนียกหลายหนขนสยองตรงเซิงซุ้มคุ้มเคียงเสียงคอเสียงคอคอควายคู่กันเมียงมองเสียงมอมอม้าคู่กันเห็นลูกร้องให้สะอื้นยืนเหลียวแลเหลียวแลแม้จะมีหอหีบนำแต่ออกเสียงหอหีบไหมไม่ออกเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมกันมาฝึกวิเคราะห์พร้อมกันนะครับพอแววแววครูก็ทำกรอบสี่เหลี่ยมครอบคำว่าแววแววเจ้าเสียงสำเนียงเรียกนึกสำเนียกหลายหนขนสยองหูอ่านต่อช่วยกันอ่านครับ
1: ตรงเสิร์ฟสูงคุ้มเคียงนางเมียงมอง
0: ช่วยครูอ่านวรรคสุดท้ายนักเรียนลองสังเกตคำในกรอบสี่เหลี่ยมมันจะมีสองสีใช่ไหมครับปลายทางสังเกตด้วยนะจะมีสีน้ำเงินและสีแดงสีน้ำเงินและสีแดงมันแตกต่างกันอย่างไรมันแตกต่างกันอย่างไรครับสีน้ำเงินและสีแดงเราช่วยกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นปรึกษากันครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะสีน้ำเงินแววแววมีคำว่าแววซ้ำกันสองครั้งสีแดงไม่มีคำซ้ำแต่เสียงทำไมกันกลุ่มไหนจะตอบครับถ้าไม่ตอบครูจะสุ่มนะปลายทางตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับปลายทางอาจจะตอบได้แล้วก็ได้ช่วยกันปลายทางแข่งกับต้นทางดูซิใครจะตอบได้ก่อนกันนะครับกรอบสีน้ำเงินแววแววแววแววมีคำซ้ำกันใช้คำซ้ำกันแต่กรอบสีแดงเซิงซุ้มคุ้มเคียงเมียงมองเหลียวแลเสียงมันทำไมกันเสียงมันซ้ำกันก็คือเสียงพยัญชนะกรอบสีน้ำเงินคำมันทำไมกันช่วยกันตอบลายทางตอบด้วยนะคำมันซ้ำกันก็คือคำว่า
1: แวว
0: คำว่าแววซ้ำกันสองครั้งเป็นแววแววเคยได้ยินไหมเคยได้ยินรอนรอนไหมรอนรอนสวยสวยอย่างเงี้ยแววแววเจื้อยเจื้อยเฉื่อยเฉื่อยฉิวฉิวนะครับต่อมาสีแดงคำซ้ำกันไหมไม่ซ้ำคำไม่ซ้ำกันแต่ทำไมกันเสียงพยัญชนะมันเหมือนกันเซิงซุ้มก็คือเสียงของซอโซเสียงซอคุ้มเคียงเสียงคอเมียงมองเสียงมอและวรรคสุดท้ายคำว่าเหลียวแลเสียงลอลอลิงนะหลังจากที่ได้ฝึกวิเคราะห์กันไปแล้วมันสรุปได้ว่าถ้าเป็นกรอบสีน้ำเงินแววแววเนี่ยมันคือการเล่นคำก็คือการเล่นคำซ้ำแต่ถ้าเป็นเซิงซุ้มคุ้มเคียงเมียงมองเหลียวแลเนี่ยจะเป็นการเล่นคือเสียงของเสียงของพยัญชนะรู้จักพยัญชนะไหมกอไก่ขอไข่คอควายงองูนี่คือพยัญชนะ44ตัวและอย่างที่ทราบก่อนเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดคือนักเรียนคิดว่าวรรณคดีแต่ละเรื่องให้คุณค่าแก่ผู้อ่านด้านใดบ้างนนพัฒน์ลองตอบดูครับ
2: ให้ด้านวรรณศิลป
0: ์วรรณศิลป
2: ์ด้านเนื้อหาค่ะ
0: เนื้อหา
2: ด้านการนำไปใช้ค่ะ
0: การนำไปใช้
2: แล้วก็ด้านสังคมและวัฒนธรรม
0: มีด้านอื่นอีกไห
2: มจำได้แค่นี
0: ้ก็คือจำได้แค่นี้จากที่เรียนมาตอนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปรบมือให้เพื่อนจริงๆแล้วมันมีหลายด้านอาจจะมีคุณค่าด้านปัญญาคุณค่าด้านอะไรอารมณ์ความรู้สึกแต่ว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ย เราจะเรียนกันอยู่แค่4ด้านนะครับเดี๋ยวมาดูคำตอบก็คือมีด้านเนื้อหาด้านวรรณศิลป์ด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ด้านการนำไปใช้นะครับและวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นชั่วโมงแรกชั่วโมงที่1 นะครับหลังจากที่นักเรียนลองได้วิเคราะห์เกี่ยวกับบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้มีทั้งการเล่นคำการเล่นเสียงเสียงพยัญชนะต้นนะครับก็จะเป็นคุณค่าที่ทำให้บทร้อยกรองเนี่ยเกิดความงามทางภาษาหรือเขาเรียกว่าผู้แต่งเนี่ยมีศิลปะในการประพันธ์นั่นเองต่อมาครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้อย่างที่บอกนักเรียนต้องบอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าได้คุณค่าของอะไรก็คือคุณค่าของวรรณคดีเนื่องจากว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นวรรณคดีไทยและจะต้องเขียนอธิบายคุณค่าของเรื่องให้ได้สุดท้ายต้องบอกประโยชน์ด้วยว่าการอธิบายคุณค่าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรนะครับต่อมาคำถามชวนคิดนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนใครตอบได้มีวิธีการอย่างไรวรัตยาวรัตยามีวิธีการอย่างไรสำหรับการอธิบายคุณค่าด้านต่างๆของวรรณคดีครับ
2: เรื่องให้เข้าใจและต้องตรงตามหลักการของวรรณคดีของคุณค่าและวรรณคดีลำนำ
0: ก็คือจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจก่อนใช่ไหมแล้วก็จะต้องทราบเกี่ยวกับอะไรทราบเกี่ยวกับหลักการทราบเกี่ยวกับหลักการอธิบาย
2: คุณค่า
0: คุณค่าของ
2: วรรณคดี
0: วรรณคดีปรบมือให้เพื่อนการรู้หลักการของการอธิบายคุณค่าของเรื่องต่างๆก็จะทำให้เราเนี่ยทำไมสามารถอธิบายคุณค่าของวรรณคดีเรื่องนั้นๆได้ต่อมาครับคุณค่าของวรรณคดีไทยเนี่ยด้านแรกก็คือด้านเนื้อหาก็จะอธิบายเกี่ยวกับข้อคิดหรือเนื้อหาเนื้อความที่ได้จากเรื่องนั้นๆเรื่องนี้มีแก่นเรื่องมีแนวความคิดมีจุดประสงค์อย่างไรที่ผู้แต่งแฝงเจตนาเอาไว้นะครับต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือความงามทางภาษาศิลปะในการประพันธ์เช่นมีการใช้สัมผัสระสัมผัสพยัญชนะประมาณนี้แล้วก็มีการใช้โวหารต่างๆในการแต่งวรรณคดีนะครับต่อมาข้อที่3คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอันนี้ตามตัวเลยก็คือสะท้อนสภาพสังคมสะท้อนเรื่องของเรื่องของ
1: ว
0: ัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อมีอะไรอีกประเพณีมีอะไรอีกครับการแต่งกายได้ไหมการแต่งกายการพูดจาแล้วก็สภาพวิถีชีวิตใช่ไหมครับอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันเกิดในสมัยอยุธยานะครับก็จะเป็นสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยอยุธยาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผู้คนจะแต่งกายอย่างไรนุ่งอะไรครับนุ่งโจงกระเบนใช่ไหมนุ่งผ้าถุงนุ่งโจงกระเบนผู้ชายก็อาจจะไม่ใส่เสื้อถอดเสื้อเหมือนขุนช้างใช่ไหมและสุดท้ายคุณค่าด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันดูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยข้อที่1เขาบอกว่าอย่างไรครับต้องศึกษาให้ท่องแท้ท่องแท้ก็คือต้องรู้อย่างลึกซึ้งรู้ลึกรู้จริงนะครับต่อมาข้อที่2อ่านพร้อมกัน
1: วิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ
0: ์ต้องบอกให้ได้ว่าคำประพันธ์เรื่องนั้นแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดเรื่องนั้นแต่งด้วยคำประพันธ์แบบไหนอย่างเช่นเรื่องขุนช้างแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองประเภทใดครับกลอนเสภาหรือกลอนสุภาพนะครับต่อมาข้อที่3อ่านพร้อมกัน
1: วิเคราะห์แนวคิดหรือจุดมุ่งหมายของเรื่อง
0: นักเรียนจำเป็นที่จะต้องทราบแนวคิดก็คือข้อคิดแล้วก็จุดมุ่งหมายของเรื่องก็คือเจตนาในการแต่งเรื่องนั้นนั่นเองว่าต้องการสอนเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับและข้อที่4
1: วิเคราะห์คุณค่าทั้ง4ด้านให้ถูกต้องและครบถ้วน
0: อย่างที่บอกครูโอสอนและอธิบายไปทั้ง4ด้านนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ให้ครบทั้ง4ด้านใช่ไหมครับวิเคราะห์อย่างถูกต้องและครบถ้วนข้อที่5ครับ
1: เขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียด
0: ทำไมต้องเขียนอย่างละเอียดใครอธิบายได้บ้างทำไมต้องเขียนอย่างละเอียดเขียนคร่าวๆได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะเหตุใดจึงต้องเขียนให้ละเอียดใครจะอธิบายได้บ้างภัทริกา
4: ต้องเขียนให้ละเอียดค่ะเพราะคนอ่านจะได้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเลยครับถ้าเราเขียนอธิบายไม่ละเอียดผู้อ่านก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเขียนนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับคุณค่าข้อที่4คือคุณค่าด้านการนำไปใช้ในชีวิตจริงนะครับและวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่าค้นหาข้อคิดซึ่งครูโอเนี่ยจะกำหนดบทร้อยกรองมาให้แล้วให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองฝึกทำกิจกรรมลองคิดดูซิช่วยกันในกลุ่มปรึกษากันว่าบทร้อยกรองที่ครูโอนำมาให้นั้นเป็นคุณค่าด้านใดแล้วลองอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมยังปลายทางพร้อมยังครับนั่งหลังตรงสำหรับต้นทางครูโอก็จะมีอะไรครับที่ครูแจกไปให้มีโพสต์อิทเป็นสีสำหรับปลายทางถ้าไม่มีโพสต์อิทก็ใช้สมุดของตนเองหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางกำกับดูแลการทำกิจกรรมด้วยนะครับครูโอจะขึ้นบทร้อยกรองมาให้แล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขียน1คนแล้วหาสมาชิกอีก1คนมาติดหน้าที่ห้องชั้นเรียนนะครับอ่านบทร้อยกรองพร้อมกัน3 4

ลายทางก็อ่านไปพร้อมๆกับต้นทางนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดอ่ะช่วยกันคิดเขียนลงในกระดาษเลยครับให้เวลา10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลานะครับหมดเวลาตัวแทนครับเอากระดาษออกไปติดที่ผนังห้องให้ปลายทางดูด้วยดูซิแต่ละกลุ่มนั้นจะได้คำว่าอะไรบ้างแปะให้มั่นคงนะครับนักเรียนให้แน่นหนาส่วนใหญ่จะตอบว่าเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์3กลุ่มกลุ่มไหนตอบว่าคุณค่าด้านวรรณศิลป์ยกมือมีกลุ่ม1กลุ่ม5และกลุ่มที่4กลุ่มที่ตอบว่าคุณค่าด้านเนื้อหายกมือกลุ่มที่3และกลุ่มที่ตอบว่าคุณค่าด้านวรรณศิลป์ยกมือด้านสังคมยกมือกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันคำตอบคือคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวมาดูคำอธิบายจากบทร้อยกรองนี้แสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความรักของลูกที่แสดงออกกับแม่อันเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับดังตอนที่นาง

วันทองได้ก่อนลาสั่งสอนพลายงามพร้อมอวยพรให้เดินทางไปหาย่าทองประสีที่กาญจนบุรีอย่างปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงเรื่องเนื้อหาและข้อคิดกลุ่มไหนตอบถูกครับมารับหัวใจ1ดวงเอาไปติดครับเวลามาติดโพสต์อิทติดกระดาษหน้าห้องให้นักเรียนเลือกคนที่ออกมาง่ายๆนะครับนักเรียนต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูบทร้อยกรองนี้พร้อมกันนะครับฝ่ายพวกพรายกายสิทธิ์ฤทธิรุตเหมือนลมวุดวู่หนึ่งถึงไหนไหนไปเข้าฝันวันทองถึงห้องในเหมือนจะให้เห็นลูกคิดผูกพันนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดครับเขียนเลยครับปลายทางก็ทำกิจกรรมเขียนไปพร้อมกับต้นทางเลยนะครับว่าเป็นคุณค่าด้านใด

ตัวแทนมาเลยเป็นคุณค่าด้านใดครับส่วนใหญ่ตอบด้านวรรณศิลป์มีกลุ่มไหนตอบด้านเนื้อหากลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่2ที่มาหลังสุดก็ตอบด้านวรรณศิลป์เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับเฉลยคือคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีการใช้อุปมาโวหารซึ่งอุปมาเนี่ยคือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยอาจจะใช้คำว่าเหมือนเสมือนดุจดังดังราวกับประดุจปานนะครับและบทร้อยกรองนี้นะครับก็แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการหายตัวของผีพรายที่เหมือนกับสายลมฟิวเขาเป็นผีพรายเขาหายตัวได้อย่างรวดเร็วแป๊บเดียวก็ไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับในคราวเดียวกันต่อไปครับเดี๋ยวมอบก่อนหัวใจให้กับกลุ่มที่ตอบถูกกลุ่มไหนตอบถูกมารับหัวใจ

ต่อไปครับบทร้อยกรองนี้ครานั้นวันทองผ่องโสภาเมื่อลูกแก้วแววตาจะอาสันคิ้วกระเมนเป็นลางแต่กลางวันให้วันวันวิววิวหิวหาวนอนให้สังเกตคำว่าวันวันวิววิวแล้วก็คำคล้องจองในบทร้อยกรองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

หมดเวลาครับตัวแทนออกมาติดได้เลยครับตัวแทนออกมาติดได้เลยนะครับนักเรียนกลุ่มที่3ตอบเนื้อหากลุ่มที่2ตอบด้านสังคมกลุ่มที่4ตอบวรรณศิลป์มี3กลุ่มตอบด้านวรรณศิลป์มี1กลุ่มตอบเนื้อหาและ1กลุ่มตอบสังคมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเฉลยคือคุณค่าด้านวรรณศิลป์เพราะว่า1มีการเล่นเสียงสระคือสัมผัสในก็คือเสียงสระและเสียงพยัญชนะท้ายเดียวกันเสียง

พยัญชนะท้ายก็คือเสียงของตัวสะกดนะครับ2มีการเล่นคำซ้ำก็คือการใช้คำเดียวกันในคำประพันธ์เดี๋ยวมาดูคำอธิบายนั้นวันทองผ่องโสภานั้นกับวันเนี่ยเสียงทำไมกันสัมผัสกันนะครับเรียกว่าสัมผัสนายก็คือคล้องจองกันทองกับผ่องแก้วกับแววตากับอาเมนกับเป็นลางกับกลางแบบนี้เรียกว่าสัมผัสในนะครับต่อมาวันวิววิวไงที่ครูบอกให้สังเกตก็คือการใช้คำซ้ำคำว่าวัน2ครั้งแล้วก็คำว่าวิว2ครั้งนะครับแล้วก็คำว่าวิวกับหิวเนี่ยก็ทำไมกันด้วยคล้องจองการสัมผัสในปรบมือให้กับกลุ่มที่ถูกต้องมารับหัวใจได้เลยครับมารับหัวใจ

ต่อมาครับคิ้วกระเมนคิ้วกระตุกตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเป็นลางแต่กลางวันให้วันวันวิววิวหิวหาวนอนคิ้วกระเมนคิ้วกระตุกเอ๊คิ้วกระตุกให้ดูที่คำว่าคิ้วกระเมนก็คือคิ้วมันทำไมตาขวาตาซ้ายกระตุกเอ๊มันเป็นลางมันเป็นลางสังหรณ์ปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางก็ให้คำแนะนำในการทำงานด้วยนะครับหมดเวลาต้องเขียนแล้วนะครับต้องตัดสินใจเขียนแล้วก็เอามาติดหน้าห้องเรียนที่ผนังห้องมาเลยครับกลุ่มที่1ตอบด้านสังคมกลุ่มที่2ก็ด้านสังคมกลุ่มที่3ด้านเนื้อหากลุ่มที่4ด้านสังคมและกลุ่มสุดท้ายมาหลังสุดกลุ่มที่5ด้านวรรณศิลป์เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำตอบคือคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นความเชื่อหรือลางร้ายนั่นเองคำว่าคิ้วกระเมนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทยว่าหากมีอาการคิ้วกระเมนจะเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือเหตุร้ายนั่นเองดังตอนที่นางวันทองมีอาการคิ้วกระเมนและรู้สึกว่าเป็นลางไม่ดีซึ่งตอนนั้นขุนช้างก็ทำไมพลายงามทำร้ายพลายงามแล้วนะครับบทร้อยกรองต่อมาบทร้อยกรองต่อมาครับจะบนหมูสุราร่ำว่าครบขอให้พบลูกตัวทูลหัวเอ๋ยเป็นตอนที่นางวันทองออกตามหาพลายงามนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางก็เขียนด้วยนะครับทำกิจกรรมไปพร้อมกับต้นทาง

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนออกมาติดติดคำตอบของตนเองออกมาติดเลยครับปลายทางก็ทำกิจกรรมไปพร้อมกับต้นทางเขียนคำตอบให้คุณครูประจำชั้นดูได้เลยนะครับตอบว่าสังคมโอ้โหรอบนี้ตอบเหมือนกันเลยว่าคุณค่าด้านสังคมแสดงว่ามั่นใจแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเฉลยคือคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับจะปรบมือให้ตนเอง

0: ก็คือเรื่องความเชื่อการบนบานศาลกล่าวคำว่าบนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการไหว้หรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือใช่ไหมถ้าได้ของตามที่ตนเองประสงค์ก็จะต้องเอาข้าวของไปไหว้ไปแก้บนนั่นเองครับก็ดังตอนที่นางวันทองเนี่ยได้ทำไมบนบานเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เปิดทางหาพลายงามเจอด้วยเทอญ นะครับสุดท้ายเจอไหม
1: เจ
0: อเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันนะครับเมื่อสักครู่ครูยังไม่ได้ให้หัวใจใช่ไหมเดี๋ยวมาให้พร้อมกันทีเดียวเลยนะครับกลุ่มไหนที่ตอบถูกก่อนหน้านี้ออกมาหัวใจครับ

หลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับทั้งปลายทางและต้นทางได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่6โดยเขียนอธิบายคุณค่าจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับซึ่งครูก็จะให้บทร้อยกรองมาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนอธิบายคุณค่าและเหตุผลด้วยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางแจกใบงานที่6การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและสังเกตการทำงานของนักเรียนด้วยนะครับและนักเรียนเนี่ยเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วดูที่สไลด์ได้เลยครับพ่อไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภัยเนื่องจากว่าบางข้อที่1ข้อที่2เนี่ยคุณครูก็พาทำแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้พร้อมกันพ่อไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภัยจนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียนก็จะเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของค่านิยมความเชื่อเรื่องการบวชเรียนคำว่าบวชเรียนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนผู้ชายมักจะได้รับโอกาสในการบวชเรียนอยู่ในวัดมีใครเป็นผู้สอน
1: พระ
0: เป็นพระเป็นท่านสมภารเจ้าอาวาสเป็นหลวงตาใช่ไหมดังตอนที่นางวันทองเนี่ยได้สั่งสอนพลายงามก่อนที่ออกเดินทางไปหาใครไปหาย่าบอกพลายงามว่าเดี๋ยวไปอยู่กับย่าโตขึ้นก็อาจจะได้บวชเรียนนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่5นะครับข้อที่5บทร้อยกรองบอกไว้ว่าลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื้นร่ำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเหลียวหลังยังเห็นแม่แลคะเม่นแม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหาแต่เหลียวๆเลี้ยวลับวับวิญญาโอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงนักเรียนคิดว่าเป็นคุณค่าด้านใดครับ
2: ด้านวรรณศิลป์ครับ
0: ด้านวรรณศิลป์ถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์เป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างไรครับ
2: เพราะว่ามีการเล่นเสียงพยัญชนะอย่างเช่นคำว่าพันผูกเพียงคำว่าเหลียวหลังกับคำว่าเลี้ยวรับครับ
0: ถูกไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนมีการเล่นเสียงพยัญชนะเช่นคำว่าพันผูกเพียงเหลียวหลังแล้วก็เลี้ยวรับต่อไปครับมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างไรบ้าง
3: แล้วก็มีการสัมผัสในหรือเล่นเสียงสระด้วยครับ
0: มีการใช้คำสัมผัสในเล่นเสียงสระ
3: วรรคที่ว่าสะอื้นล่ำอำลาด้วยอะไรคำว่าล่ำกับคำว่าอำสัมผัสกันครับแล้วก็คำว่าลากับคำว่าอาสัมผัสกันครับ
0: ถูกไหมดูพร้อมกันถูกต้องนะครับเพื่อนวิเคราะห์ได้เข้าใจนะครับและสุดท้ายมีเพื่อนยกมือจะเพิ่มเติมนะครับ
4: มีการใช้คำซ้ำค่ะ
0: มีการใช้คำซ้ำอย่างไรครับ
4: เช่นคำว่าเหลียวเหลียวค่ะ
0: เหลียวเหลียวถูกต้องนะครับวิเคราะห์ได้ดีปรบมือให้เพื่อนครับและวันนี้นะครับเราก็จะจบด้วยคำถามการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยมีประโยชน์อย่างไรการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยมีประโยชน์อย่างไรครับปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับก็คือจะทำให้เราทำไมทราบคุณค่าและทราบคุณค่าและข้อคิดของวรรณคดีเรื่องนั้นๆเพื่อที่ทำไมเพื่อนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปชั่วโมงหน้าเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบงานที่7เนื่องจากว่าเราสามารถใช้ใบงานเดิมได้ในชั่วโมงถัดไปนะครับใบงานที่7เนี่ยก็คือเรื่องการหาข้อคิดประดิษฐ์อักษรแล้วก็อย่าลืมนำหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6มาด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับบ้านไปทบทวนความรู้ทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไว

0: ไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่อเน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV

0: กิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรม.และครน.นั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับหรม.และครน.ได้นั่นเองครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการหาหรม.และครน.กันก่อนนะครับนักเรียนครับผู้ฟุกถามว่าหรม.ของ12และ18คือจำนวนใดและหมายความว่าอย่างไรครับตอบผู้ฟุกได้ไหมหรม.ของ12และ18คือจำนวนใดครับอะไรนะครับ
3: 6
2: อะไรนะ
3: 6
2: หมายความว่าอย่างไรครับแสดงว่า6เป็นจำนวนที่อะไรครับ
3: จำนวน
2: ที่6เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่หาร
3: 12และ18ได้ลงตัว
2: ถูกต้องครับ6นะครับเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร12และ18ได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนเอแล้วจากตรงนี้ครับเราสามารถเขียนแสดงให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับเป็นยังไง6เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร12และ18ได้ลงตัวเนี่ยเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับ12ด้วย6ใช่ไหมครับจากตรงนี้ต้องเป็น12หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 2
2: เท่ากับ2ใช่ไหมครับและอะไรอีกครับ
3: 18หารด้วย6เท่ากับ3
2: นะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็ดูแล้วนะครับว่า6เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร12และ18ได้ลงตัวจากนั้นครับนักเรียนมาสังเกตที่ผลหารผลหารคืออะไรเนี่ย2และผลหารเป็นอะไร
3: 3
2: นักเรียนครับตัวหารร่วมของผลหารก็คือ2กับ3เนี่ยคืออะไรครับตัวหารร่วมของ2กับ3ก็คือ
3: 1
2: เห็นไหมครับว่าถ้าตัวหารร่วมเป็น1เนี่ยแสดงว่าหรม.ที่เราหามาได้เนี่ยคือ6แสดงว่าถูกต้องมั้ยถูกต้องนะครับจากตรงนี้เราใช้เวลาในการตรวจสอบในการหาหรม.นั่นเองครับต่อไปครับมาดูที่ครน.บ้างนะครับครน.ครน.ของ12และ18เนี่ยคือจำนวนใดและหมายความว่าอย่างไรครับตอบได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทาง
3: 36อ
2: ะไรนะครับ
3: 36
2: นะครับ36นั่นเองครับเอ๊ะหมายความว่าไงครับ36เป็นจำนวนนับอะไรที่อะไร
3: ที
2: ่น้อยที่สุดที่หารด้วย
3: 12และ18ได้ลงตัว
2: นะครับนักเรียนก็ทราบนะครับว่า36เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย12และ18ได้ลงตัวแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้อย่างไรครับ36
3: หาร
2: ด้วย
3: 12
2: เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ3ใช่ไหมครับแล้วต่อไปครับ
3: 36หารด้วย18
2: เท่ากับ
3: 2
2: นะครับนักเรียนมาสังเกตที่ผลหารครับคืออะไรครับ
3: 3
2: และผลหารเป็น2ใช่ไหมครับเอตัวหารร่วมของ3และ2เนี่ยคือจำนวนอะไรครับ
3: 1
2: เอ๊ะเมื่อตัวหารร่วมของผลหารเป็น1แสดงว่าครน.ของเราที่เป็น36เนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจากตรงนี้ก็เป็นการตรวจสอบว่าครน.ที่เราหามาได้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเองครับจากตรงนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับการหาหรม.และครน.ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โจทย์ปัญหาในวันนี้ครับเดี๋ยวนักเรียนพิจารณานะครับว่าโจทย์ปัญหาของเราในวันนี้มีว่าอย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุกให้นักเรียนพิจารณาด้วยตนเองก่อนนะครับทำความเข้าใจโจทย์ด้วยตนเองก่อนครับทางต้นทางและปลายทางเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยังครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายนะครับพร้อมกันทั้งห้องเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับเอโจทย์ มีว่าอย่างไรครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมีว่าอย่างไรครับ
3: สวน

0: จากโจทย์ครับนักเรียนเมื่อนักเรียนเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับนักเรียนมาดูต่อนะครับว่าจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรนักเรียนต้องตอบครูฟุกได้ว่าโจทย์ถามหาอะไรครับทั้งต้นทางและปลายทางครับโจทย์ตามหาอะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเวลานักเรียนทำโจทย์ปัญหาเนี่ยให้นักเรียนวงนะครับวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามเอาไว้นะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือรถรางทั้ง3คันเนี่ยจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งในเวลาใดจากนั้นครับเมื่อนักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์ถามแล้วนะครับเราต้องมาพิจารณาว่าโจทย์ในข้อนี้บอกอะไรเรามาบ้างนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีรถรางนำเที่ยวกี่คันครับ
1: 3
0: คันโดยคันที่1เนี่ยออกทุกๆกี่นาทีครับคันที่2ออกทุกๆ
1: 10นาที
0: คันที่3ออกทุกๆ15นาทีนะครับและรถรางทั้ง3คันเนี่ยออกให้บริการพร้อมกันเวลาใดครับ
1: 8
0: นาฬิกาใช่มั้ยครับแสดงว่าออกให้บริการพร้อมกันครั้งแรกเวลาใดครับ
1: 8
0: นาฬิกาและสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยรถรางทั้ง3คันเนี้ยจะออกให้บริการพร้อมกันครั้งถัดไปในเวลาใดก็คือออกให้บริการเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับในเวลาใดใช่ไหมครับนักเรียนจากตรงนี้ครับครูฟุกนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาพิจารณาครับว่าจากโจทย์ข้อนี้เราจะใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.ช่วยในการหาคำตอบครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบโดยการยกธงนะครับครูปลายทางแจกธงสีเขียวและธงสีแดงให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยครับสำหรับนักเรียนต้นทางครูฟุกได้แจกให้เรียบร้อยโดยนะครับเรามาตรวจสอบกันนะครับถ้าโจทย์ข้อไหนนะครับใช้ความรู้เกี่ยวกับหรม.ให้ยกธงสีเขียวถ้าโจทย์ข้อไหนใช้ความรู้เกี่ยวกับหรน.ให้ยกธงสีแดงครับพร้อมหรือยังพร้อมยังครับพร้อมยังจากที่นักเรียนได้พิจารณาโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนจะใช้ความรู้เรื่องใดนะครับช่วยในการหาคำตอบถ้าใช้ความรู้เรื่องหรม.ยกธงสี
1: เขียว
0: ถ้าใช้ความรู้เรื่องหรน.ยกธงสีแดงก่อนจะยกนะครับก่อนจะยกนักเรียนนำธงสีเขียวเอาไว้ที่มืออะไรมือซ้ายเอาไว้ที่มือซ้ายสลับกันเอาธงสีเขียวไว้ที่มือซ้ายและธงสีแดงไว้ที่มือ
1: ขวา
0: จากนั้นหลับตาแล้วฟังสัญญาณจากครูฟุกนะครับมือขวาเป็นธงสีอะไรครับมือขวา
1: สี
0: แดงมือซ้ายเป็นธงสีอะไรครับ
1: เขียว
0: จากโจทย์ข้อนี้ที่เรียนได้พิจารณามาใช้ความรู้เกี่ยวกับหรม.หรือครน.เดี๋ยวเวลายกก็ลืมตาพร้อมกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับมีทั้งสีเขียวและมีทั้งสีแดงนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นสีแดงนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับเอาลงได้เลยครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยนักเรียนที่ยกธงสีแดงคิดว่าใช้ความรู้เรื่องครน.ใช่ไหมครับทำไมถึงใช้ความรู้เรื่องครน.เพราะอะไรออกพร้อมกันใช่ไหมอีกครั้งในเวลาใดใช่ไหมครับหรือโจทย์บอกว่าทำอะไรพร้อมๆกันใช่ไหมครับก็คือจากที่เรียนได้เรียนรู้มาเนี่ยในชั่วโมงที่ผ่านมาในเรื่องสนุกกับสถานการณ์การหาครน.ก็คือในเรื่องของไฟกระพริบใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตได้ใช่ไหมว่าจะมีหนึ่งช่วงเวลาเนี่ยที่ไฟกระพริบนั้นจะกระพริบพร้อมกันใช่ไหมครับซึ่งคล้ายกับโจทย์ข้อนี้ไหมครับ
1: คล
0: ้ายกันนะครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้นะครับใช้ความรู้ในเรื่องของครน.นะครับต้องเป็นธงสีแดงนั่นเองครับนักเรียนครับนักเรียนจะหาเวลาที่รถรางทั้ง3คันเนี่ยจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งในเวลาใดเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรนะครับแสดงว่านักเรียนต้องหาเวลาที่รถรางทั้ง3คันจะออกให้บริการพร้อมกันเป็นครั้งที
1: ่2
0: ซึ่งนักเรียนต้องรู้ว่าเออีกกี่นาทีล่ะใช่ไหมถึงจะออกให้บริการพร้อมกันเป็นครั้งที่2แสดงว่านักเรียนต้องหาครน.ของอะไรครับของอะไรครับของ
1: 15
0: มี15
1: 10
0: มี10
1: มี
0: 5 แสดงว่านักเรียนต้องหาครน.ของ5 10และ15นักเรียนครับครูฟุกจะใช้วิธีการหารนะครับใช้วิธีการหารนักเรียนครับมีจำนวนนับได้ที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวเลย
1: 5
0: ใช่ไหมครับ5 5หาร5ได้ผลหารเป็น
1: 1
0: อย่างรวดเร็วครับ5หาร10ได้ผลหารเป็น
1: 2
0: 5หาร15ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: มีจำนวนนับใดที่หารได้อีกครับ
1: 1
0: หารที่ลงตัวทุกจำนวนเลยคืออะไรครับ
1: 1
0: เอแล้วมีจำนวนนับใดที่หารได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครับ
1: 1
0: ก็อะไรครับก็1ใช่ไหมแสดงว่าเราหยุดได้หรือยัง
1: ห
0: ยุดได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นครับเราจะได้ครน.ของ5 10และ15เนี่ยเอาอะไรมาคูณกันบ้าง
1: 5
0: 5คูณ
1: 1คูณ2คูณ3
0: ก็คือนำตัวหารคูณกับผล
1: หาร
0: ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 30
0: 30นะครับนักเรียนครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับว่ารถรางนะครับทั้ง3คันเนี่ยจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับ30นาทีแสดงว่ารถรางทั้ง3คันจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีเอ๊ะนักเรียนครับแล้วรถรางทั้ง3คันเนี่ยออกให้บริการพร้อมกันครั้งแรกเวลาใดครับครั้งแรก8นาฬิกาใช่ไหมครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีเราก็ต้องนับต่อจาก8นาฬิกาอีก30นาทีคือเวลาใดครับ
1: 8
0: นาฬิกา30นาทีนะครับดังนั้นนะครับรถรางทั้ง3คันเนี่ยจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งเวลา8นาฬิกา30นาทีตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับยากไหมข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากแต่ขั้นแรกเนี่ยนักเรียนต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.จากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการแก้ปัญหาได้เลยครับจากนั้นครับนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบคำตอบนะครับนักเรียนนักเรียนมาดูแนวทางการตรวจสอบคำตอบของครูฟุกนะครับว่าครูฟุกจะตรวจสอบอย่างไรนะครับครูฟุกจะตรวจสอบดังนี้ครับนักเรียนครูฟุกจะหาว่ารถรางทั้ง3คันเนี่ยจะออกให้บริการพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับ
1: 30
0: นาทีใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนและนักเรียนทราบแล้วครับว่ารถรางทั้ง3คันเนี่ยออกให้บริการพร้อมกันครั้งแรกเวลา8นาฬิกาใช่ไหมครับและออกให้บริการพร้อมกันครั้งที่2เวลาเท่าไหร่ครับ8นาฬิกา30นาทีซึ่งห่างกันอยู่เท่าไหร
1: ่
0: 30แล้วเราจะตรวจสอบว่า30เนี่ยเป็นครน.ของ5 10และ15จริงหรือไม่นะครับเราก็จะมาตรวจสอบโดยใช้นะครับแสดงให้อยู่รูปของประโยชน์เสร็จแล้วการหารนะครับนักเรียน30หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ต่อไปครับนักเรียนสังเกตนะครับครูฟุกนํา30หารด้วย10เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ
1: 3
0: 3ต่อไปครับ30หารด้วย15เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: จากนั้นครับนักเรียนสังเกตเหมือนที่ครูฟุกบอกเมื่อต้นชั่วโมงให้ดูที่ผลหารคือ6 3
1: 2
0: ผลหารคือ6 3และ2เนี่ยมีอะไรหารได้หรือตัวหารร่วมเป็นอะไร
1: 1
0: เป็นอะไรครับ
1: 1
0: ใช่มั้ยครับตัวหารร่วมเป็น1แสดงว่าเมื่อตัวหารร่วมนะครับของ6 3และ2เนี่ยมีเพียงจำนวนเดียวคือ1แสดงว่า30ของเราเนี่ยถูกไหม
1: ถ
0: ูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะครับแสดงว่า30เนี่ยเป็นครน.ของ5 10และ15จริงนะครับดังนั้นนะครับคำตอบของเรานะครับ8นาฬิกา30นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับอันนี้คือขั้นตอนการตรวจสอบคำตอบนะครับนักเรียนจากนั้นมาดูโจทย์ข้อต่อมาครับเช่นเคยครับนักเรียนทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อนครับ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางจากโจทย์เนี่ยโจทย์มีอยู่ว่าชาวสวนต้องการนำไม้ไผ่3ท่อนที่ยาวท่อนละ180 240และ300เซนติเมตรตามลำดับถ้าจะตัดเป็นท่อนสั้นๆให้เป็นไม้ค้ำยันต้นไม้ให้ยาวเท่ากันทุกท่อนและไม่เหลือเศษไม้ท่อนจะมีความยาวมากที่สุดท่อนละกี่เซนติเมตรและได้ไม้ไผ่กี่ท่อนครับนักเรียนโจทย์ถามหาอะไรครับสิ่งแรกทำความเข้าใจโจทย์โจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรทำหาอะไรครับ
1: ไม้ไผ่
0: เป็นยังไงไม้ไผ่ทุกท่อน
2: จะมีความยาวมากที่สุดท่อนละกี่เซนติเมตร
0: อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมก็คือไม้ไผ่ทุกท่อนจะมีความยาวมากที่สุดท่อนละกี่เซนติเมตรโจทย์ถามแค่นี้ไหมหรือว่ามีอีกมีอีกใช่ไหมครับโจทย์ถามว่าอะไรอีก
2: และได้ไม้ไผ่กี่ท่อน
0: แสดงว่าข้อนี้โจทย์ถามถึงกี่คำถาม
2: 2
0: คำถามเวลานักเรียนตอบคำถามเนี่ยก็ต้องตอบถึง2คำถามคำถามแรกคือไม้ไผ่ทุกท่อนเนี่ยจะมีความยาวมากที่สุดเลยนะครับท่อนละกี่เซนติเมตรคำถามที่2คือได้ไม้ไผ่กี่ท่อนนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามมีอยู่2คำถามโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไรครับมีไม้ไผ่กี่ท่อน
2: 3
0: ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าไหร่บ้าง
2: 180
0: เซนติเมตรเท่าไหร่อีก
2: 240
0: เซนติเมตรและ
2: 300
0: เซนติเมตรนะครับเนี่ยจากนั้นต้องการนำไม้ไผ่มาทำอะไร
2: ต
0: ั
2: ดเป
0: ็
2: นท
0: ่
2: อน
0: ตัดเป็นท่อนใช่ไหมตัดเป็นท่อนสั้นๆเพื่อเอาไปทำไม้ค้ำยันโดยไม้ไผ่ทุกท่อนเนี่ยต้องยาวเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมไม้ไผ่ทุกท่อนต้องยาวเท่ากันนะครับเหลือไม้ไผ่ได้ไหมครับ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้นักเรียนครับโจทย์ในลักษณะนี้ใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.เตรียมตัวหยิบธงขึ้นมาหรม.สี
3: เขียว
0: ครน.สีแดงหลับตาหลับตาพร้อมยังต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกจากข้อนี้เป็นเอกฉันท์นะครับคือสีเขียวทั้งห้องคือใช้ความรู้เรื่องอะไรครับ
2: ห
0: รม.ใช่ไหมเพราะอะไรทำไมต้องรู้เรื่องหรม.นักเรียนสังเกตจากอะไร
2: มีความยาวมากที
0: ่
2: ส
0: ุ
2: ด
0: มีความยาวมากที่สุดสังเกตเห็นอะไรอีกให้ยาวเท่ากันทุกท่อนสังเกตเห็นอะไรอีกและอะไร
2: แล้ว
0: ไม่เหลือเศษด้วยใช่ไหมนะครับจากโจทย์แบบนี้ครับจะเป็นโจทย์ที่ใช้ความรู้เรื่องหรมแสดงว่านักเรียนต้องนำจำนวนใดมาหาหรมครับ180
2: 240
0: ซึ่งครูฟุกขอใช้วิธีการหารนะครับวิธีการหารเอมีจำนวนนับใดครับมาหารได้ลงตัวทุกจำนวน
2: 60
0: อะไรนะครับ
2: 60
3: 20
0: ได้ไหมครับ
2: ได้
0: 20ได้แสดงว่าครูฟุกขอเลือก10ได้ไหม
2: ได
0: ้ครูฟุกขอเลือก10นะครับ10หาร180ได้ผลหารเป็น
2: 48
0: เท่าไหร่นะ10หาร240ได้ผลหารเป็น
2: 24
0: 10หาร300ได้ผลหารเป็น
2: 30
0: เอาอะไรหารต่อ
2: 6
0: ครูฟุกขอเลือก
2: 6
0: 6หาร18ได้ผลหารเป็น
2: 3
0: 6หาร24ได้ผลหารเป็น
2: 4
0: 6หาร30ได้ผลหารเป็น
2: 5
0: มีจำนวนนับใดที่หารได้ลงตัวทุกจำนวนครับ
2: 1
0: ใช่ไหมหรม.ต้องหารได้ลงตัวทุกจำนวนมี1เพียงจำนวนเดียวสิ้นสุดการหารครับดังนั้นครับนักเรียนจะได้หรม.นะครับคือจำนวนใด
2: 10
3: ค
0: ู
3: ณ
0: 6นาม10มาทำอะไรครับ
2: คูณ6
0: 10คูณ6ใช่ไหมเพราะหรม.เราจะนำแค่ตัวหารมาทำอะไรกันคูณกัน10คูณ6เท่ากับ
2: 60
0: นักเรียนครับ60เนี่ยจะเป็นคำตอบของอันไหน แสดงว่า60เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร180 240และ300ได้ลงตัวแสดงว่า60เนี่ยจะเป็นคำตอบของอะไรเอ่ยของอะไร60เป็นคำตอบของอะไรเพราะโจทย์ถามหาอยู่2คำถาม
1: ยาวมากที่สุดความยาวครับ
0: ความยาวของไม้ไผ่แต่ละท่อนใช่ไหมครับเพราะโจทย์บอกว่าไม้ไผ่ทุกท่อนเนี่ยมีความยาวมากที่สุดท่อนละกี่เซนติเมตรแสดงว่า60ต้องเป็นความยาวของไม้ไผ่แต่ละท่อนใช่ไหมครับที่เราตัดมาได้ใช่ไหมครับนักเรียนแสดงว่า60นะครับก็คือไม้ไผ่ทุกท่อนจะมีความยาวมากที่สุดท่อนละ60เซนติเมตรนะครับเพราะว่า60เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดนะครับที่หาร180 240และ300ได้ลงตัวแสดงว่า60เนี่ยจะเป็นคำตอบของคำถามแรกก็คือไม้ไผ่ทุกท่อนจะมีความยาวท่อนละ60เซนติเมตรซึ่งเป็นความยาวที่มากที่สุดเลยครับเสร็จยังตรงนี้
1: ยัง
0: อีกหนึ่งคำถามนักเรียนครับแล้วเราตัดไม้ไผ่ได้ทั้งหมดกี่ท่อนครับเราก็ต้องมาพิจารณาไม้ไผ่แต่ละอันใช่ไหมครับเอ้ไม้ไผ่อันแรกเนี่ยหรือยาวเท่าไหร่ครับ180เซนติเมตรใช่ไหมครับเอ๊ตัดเป็นท่อนละ60เซนติเมตรได้กี่ท่อนครับ
1: 3ท
0: ่
1: อน
0: 3ท่อนคิดยังไง
1: 180หารด้วย60
0: 180หารด้วย60ใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับ3ก็คือได้กี่ท่อนนั่นเอง
1: 3
0: ท่อนนะครับจากนั้นไม้ไผ่ท่อนที่2ยาว240เซนติเมตรตัดท่อนละ60เซนติเมตรได้กี่ท่อนครับ
1: 4ท
0: ่อนคิดยังไง
1: นับ240หารด้วย60
0: ถึงได้กี่ท่อนครับ
1: 4
0: ได้ผลหารเป็น4แสดงว่าคือได้4ท่อนใช่ไหมครับเอ๊แล้วไม้ไผ่อันที่3ยาว300เซนติเมตรตัดได้กี่ท่อน
1: 5ท
0: ่อนใช่ไหมครับแสดงเป็นประโยคสารลักษณ์ได้อะไรครับ
1: 300หารด้วย
0: ก็คือเท่ากับ5ใช่ไหมก็คือได้5ท่อนนั่นเองครับนักเรียนแสดงว่าเราได้ไม้ไผ่ทั้งหมดกี่ท่อนครับ
1: 12
0: ท่อนก็คือเกิดจากนำที่ตัดได้ของแต่ไม้ไผ่แต่ละอันใช่ไหมครับมาทำอะไรกันมารวมกันก็ได้กี่ท่อน12ท่อนนักเรียนครับหรือนักเรียนสังเกตตรงนี้ท่อนที่1ตัดได้กี่ท่อน
1: 3
0: ท่อนที่2ตัดได้กี่ท่อน
1: 4
0: ท่อนที่3ตัดได้กี่ท่อนนักเรียนสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้ไม้ไผ่ทั้งหมด12ท่อนซึ่งเกิดจาก3บวก4บวก5นั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนดังนี้เลยนะครับนักเรียนครับอย่าลืมเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องตรวจสอบคำตอบนะครับครูฟุกก็จะแสดงแนวทางการตรวจสอบคำตอบให้นักเรียนดังนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยครูฟุกจะตรวจสอบว่าหอรมอที่หาได้อะถูกต้องหรือไม่ก่อนนะครับ60เนี่ยเป็นหอรมอของ180 240และ300จริงหรือไม่นะครับครูฟุกก็จะแสดงโดยใช้การหารเนาะเพราะว่าจากที่เราหามาได้เนี่ย60เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่หาร180 240และ300ได้ลงตัวใช่ไหมครับอ่ะมาดู180หารด้วย60เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ
1: 3
0: 240หารด้วย60เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: 300หารด้วย60เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: ผลหารเป็น
1: 3 4 5
0: ผลหารเป็น3 4และ5ตัวหารร่วมของผลหารคืออะไร
1: 1
0: ตัวหารร่วมของ3 4และ5คือ
1: 1
0: เมื่อตัวหารร่วมเป็น1นักเรียนคิดว่า60เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับถูกไหมถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนก็ดังนี้เลยนะครับนักเรียนก็จะได้แล้วครับว่า60เนี่ยเป็นหอรมอของ180 240และ300จริงนั่นเองครับแสดงว่าคำตอบแรกของเราเนี่ยที่ไม้ไผ่แต่ละท่อนเนี่ยยาวมากที่สุดเลยท่อนละ60เซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเราก็ตรวจสอบแล้วนะครับมาดูต่อนักเรียนเราต้องตรวจสอบต่อนะครับจากนั้นครูฟุกก็จะมาหาว่านักเรียนได้ไม้ไผ่ทั้งหมดกี่ท่อนยาวท่อนละเท่าไหร่ครับนะครับครูฟุกก็จะมาดูว่าเอ๊แล้วไม้ไผ่ทั้งหมดเนี่ยยาวกี่เซนติเมตรนะครับยาวกี่เซนติเมตรคิดอย่างไรไม้ไผ่ทั้งหมดยาวกี่เซนติเมตรคิดยังไงครับไม้ไผ่มีอยู่กี่ท่อน
1: 12
0: แต่ละท่อนยาวท่อนละ
1: 60
0: เซนติเมตร ความยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรครับคิดยังไงเอาไปทำอะไรกันเท่าไหร่นะครับ
1: 720
0: เซนติเมตรนักเรียนคิดได้อย่างไรครับ
1: 12
0: ไปทำอะไรครับ
1: ค
0: ูณคูณอะไรครับ
1: 60
0: ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น720เซนติเมตรแสดงว่าไม้ไผ่ของเราทั้งหมดเนี่ยยาว720เซนติเมตรใช่ไหมครับเป็นความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่1ไปแล้วเท่าไหร่ครับ
1: 180
0: ใช่ไหมจากสิ่งที่โจทย์บอกมาใช่ไหมครับ180เซนติเมตรเป็นความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่2เท่าไหร่ครับ
1: 220เซนติเมตร
0: ครูฟุกถามว่าแล้วจะเป็นความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่3เท่าไหร่ครับคิดอย่างไรจากไม้ไผ่เนี่ยทั้งหมดยาว720เป็นความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่1 180เป็นความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่2 240ความยาวของไม้ไผ่ท่อนที่3เป็นเท่าไหร่
1: 320
0: คิดยังไงคิดยังไง
1: นำ
0: 180บวก240แล้วไปลบออกจากอะไร
1: ลบออกจาก
0: 720ใช่ไหมครับแสดงว่าไม้ไผ่ท่อนที่3เนี่ยจะยาวเท่าไหร่ครับ300เซนติเมตรอุ๊ยตรงกับโจทย์ของเราไหมตรงนะครับแสดงว่าเราสอดคล้องกับโจทย์นะครับดังนั้นครับคำตอบที่เราหามาได้ทั้งหมดนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่า60เซนติเมตรและ12ท่อนเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นการยืนยันคำตอบของเรานะครับโดยใช้การตรวจคำตอบนะครับนักเรียนและเมื่อเพิ่มเติมความเข้าใจนะครับจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาทำใบกิจกรรมกันครับใบกิจกรรมคือใบกิจกรรม 1.16 นะครับคุณครูปลายทางนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอชี้แจงก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.16 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับและในระหว่างเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนครับดูตรงนี้ดีๆนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยบอกวิธีหาคำตอบและหาคำตอบลงในใบกิจกรรม 1.16 และเมื่อเสร็จแล้วนะครับครูฟุกอาจจะสุ่มตัวแทนออกมานำเสนอครับนักเรียน

0: ทุกคนมาดูที่ใบกิจกรรมก่อนนะครับสำหรับใบกิจกรรมในวันนี้ครับมีโจทย์อยู่ด้วยกันกี่ข้อครับ
1: 2
0: ข้อนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่าในข้อ1เนี่ยครูฟุกิเขียนว่าใช้ความรู้เรื่องให้นักเรียนเขียนว่าในโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.นะครับก็เขียนลงไปใช่ไหมครับจากนั้นแนวคิดนั้นแสดงแนวคิดและหาคำตอบนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจในคำชี้แจงแล้วนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนนักเรียนได้วิเคราะห์แล้วใช่ไหมครับว่าโจทย์ข้อ1เนี่ยใช้ความรู้เรื่องอะไรและโจทย์ข้อที่2ใช้ความรู้เรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับครูฟุกนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถถามครูฟุกได้ตลอดเลยนะครับนักเรียนครับจากข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรครับ
1: คอร
0: นอใช่ไหมครับคอรนอแล้วโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะปล่อยน้ำพุทั้ง3จุดพร้อมกันเป็นครั้งที่2ในเวลาใดใช่ไหมครับโจทย์บอกว่าจุดที่1ปล่อยทุกๆ20วินาทีจุดที่2ปล่อยน้ำพุทุกๆ25วินาทีและจุดที่3ปล่อยน้ำพุทุกๆ30วินาทีโดยน้ำพุทั้ง3จุดเนี้ยจะถูกปล่อยพร้อมกันเวลาใดครับเวลาใดครับพร้อมกันเวลาครั้งแรกเวลา
1: 10นาฬ
0: ิกาถามว่าครั้งที่2เนี่ยจะต้องเวลาใดใช่ไหมครับนักเรียนต้องหาคอรนอนะครับหาคอรนอก็คือหาว่าอีกกี่นาทีใช่ไหมครับอีกกี่นาทีถึงจะปล่อยน้ำพุทั้ง3จุดนี้พร้อมกันโดยนำจำนวนใดมาหาคอรนอครับ20 25และ30อะไรมาหารครับ
1: 5
0: เท่าไหร่ครับผลหารตอบเลย
1: 4
0: ผลหารเป็น4 5และ6นะครับจากตรงนี้หารได้ลงตัวทุกจำนวนมีอะไรอีกไหมครับ
1: 1
0: ใช่ไหมเมื่อมี1ที่หารได้ลงตัวทุกจำนวนให้หาจำนวนนับมาหารให้ลงตัวอย่างน้อยกี่จำนวน2เอาอะไรมาหารดี22มาหาร2หาร4ได้ผลหารเป็น2หาร5ลงตัวไหมไม่ลงตัวเขียน5ไว้เช่นเดิม2หาร6ได้ผลหารเป็น3นะครับหยุดยังหยุดยังนะครับพบว่าตัวหารเป็น1หยุดนะครับนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนตรวจสอบทีละขั้นตอนไปพร้อมกับครูฟุกเลยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยแก้ไขเลยนะครับคอรนอเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเลยคอรนอเท่ากับเท่าไหร่ครับทุกกลุ่มคอรนอคือ
1: 300
0: คอรนอคือ300ครับนักเรียนครับ300เนี่ยคือเวลาที่มันผ่านไปเวลาต้องผ่านไป300เท่าไหร่ครับวินาทีนะครับนักเรียนแสดงว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะปล่อยน้ำพุทั้ง3จุดพร้อมกันเป็นครั้งที่2เมื่อเวลาผ่านไป300วินาทีใช่ไหมครับแต่นักเรียนต้องเปลี่ยนจากวินาทีเนี่ยให้เป็นอะไร
1: นาที
0: นาทีเพราะโจทย์เราต้องนำไปตอบว่าเวลาใดใช่ไหมต้องตอบเป็นหน่วยนาทีด้วยใช่ไหมครับ300วินาทีคิดเป็นกี่นาทีครับต้นทางและปลายทาง
1: 5นาที
0: 5นาทีนะครับ

0: เนี่ยแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีและเวลาผ่านไป5นาทีนามพุทั้ง3จุดจะถูกปล่อยพร้อมกันแสดงว่าดังนั้นเนี่ยจะถูกปล่อยพร้อมกันในเวลาใดครับ10นาฬิกา5นาทีนั่นเองครับนักเรียนเห็นไหมครับจากตรงนี้ที่นักเรียนใช้ความรู้เรื่องคอรนอใช่ไหมครับคอรนอที่ได้มาเนี่ยคือเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมครับซึ่งยังไม่ใช่คำตอบนะผ่านไป300วินาทีก็คือ5นาทีนั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนก็ต้องนับต่อจากครั้งแรกไปอีก5นาทีก็คือ10นาฬิกา5นาทีที่จะปล่อยพร้อมกันเป็นครั้งที่2นะครับมาดูข้อนี้จากโจทย์นั่นคิดว่าใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.หรม.หรือครน.อะไรนะหรม.นักเรียนรู้ได้ไงว่าเป็นโจทย์เกี่ยวกับหรม.เนี่ยสังเกตอ๋อผลไม้ได้มากที่สุดอะไรอีกสังเกตอะไรอีกเท่าๆกันใช่ไหมครับสังเกตได้ตรงนี้แล้วก็เป็นผลไม้ชิ้นเดียวกันด้วยใช่ไหมคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนสถานการณ์หรม.ใช่ไหมที่ครูฟุกให้จัดผลไม้ใช่ไหมครับคล้ายๆกันเลยนะครับนำจำนวนผลไม้นะครับก็คือส้มฝรั่งมังคุดนะครับนำจำนวนส้มฝรั่งและมังคุดเนี่ยมาหาหรม.ก็คือ70 168และ182นะครับครูฟุกนำ2มาหารได้ผลหารเป็นจากนั้น2หาร168ได้ผลหารเป็น2หาร182ได้ผลหารเป็นอะไรหารได้อีกครับ7หาร35ได้ผลหารเป็น7หาร84ได้ผลหารเป็น7หาร91ได้ผลหารเป็น13มีอะไรหารได้อีกไหมครับที่หารได้ตรงตัวทุกจำนวนเลยมีไหมมี1ใช่ไหมครับเพียงจำนวนเดียวนะครับก็สิ้นสุดการหารนักเรียนจะได้หรม.เป็นเท่าไหร่ครับหรม.คือหรม.คือ 2คูณ7ก็คือเอาตัวหารมาคูณกัน2คูณ7เป็น14ครูฟุกถาม14นี้จะเป็นคำตอบของคำถามไหน
2: ผลไม้ถูกละ
0: คำตอบของคำถามไหนครับจากที่ทำมาคำถามแรกคือแม่ค้าจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดถุงละกี่ผลหรือเป็นคำตอบของได้อย่างละกี่ถุงต้องเป็นอะไรมากที่สุดถุงละกี่ผลคือ14เป็นคำตอบของนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับแม่ค้าจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดถุงละ14ผลนะครับนักเรียนต้องสังเกตดีๆเพราะ14เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร70168และ182ได้ลงตัวแสดงว่า14นี้ต้องเป็นผลไม้นะครับที่จัดใส่แต่ละถุงใช่ไหมที่มีจำนวนอะไรมากที่สุดใช่ไหมครับคือ14เอ๊ะแล้วจัดส้มได้กี่ถุงครับสังเกตได้เลยกี่ถุง5ถุงนะครับจัดฝรั่งได้กี่ถุงครับ
1: 12
0: จัดมังคุดได้กี่ถุงครับ13ซึ่งนักเรียนสามารถสังเกตได้จากตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมนักเรียนปลายทางใช่ไหมครับสังเกตที่นักเรียนจัดส้มได้5ถุงสังเกตจากตรงนี้ฝรั่งได้12ถุงสังเกตจากตรงนี้และมังคุดได้13ถุงสังเกตจากตรงนี้ได้เลยครับคือสังเกตจากผลหารใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยดังนี้นะครับ2ข้อเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับข้อแรกถูกต้องไหมถูกต้องข้อ2เป็นยังไงครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับถ้าถูกต้องก็กีดเครื่องหมายถูกและนำมาส่งครูฟุกนะครับครูฟุกจะนำกลับไปตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับคนนี้ครูฟุกมีเป็นต้นไม้ครูฟุกถามว่าลักษณะของโจทย์ปัญหาที่ต้องการหาหรม.หรือคลน.เนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนักเรียนดูก่อนสถานการณ์ที่หาคำตอบโดยใช้หรม.เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับดูเป็นอย่างไรครับ
2: เป็นส

0: และถ้าเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้คอรนอต้องเป็นสถานการณ์อย่างไรครับ
1: เป็นสถานการณ์ที่หาจำนวนนักที่น้อยที่สุดที่หาด้วยจำนวนที่กำหนดให้ลดลงตัว
0: นะครับหรือนักเรียนก็สามารถจากข้อสังเกตที่นักเรียนได้ทำโจทย์บ่อยๆเนี่ยนักเรียนก็จะจับข้อสังเกตได้ใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้จากที่ครูฟุกได้เดินดูตอนนักเรียนทำกิจกรรมครับนักเรียนก็บอกฟุกได้ว่าอ๋อโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหอรมอโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องคอรนอนะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกฝนทำโจทย์เป็นประจำเนี่ยนักเรียนก็จะจับข้อสังเกตในประเด็นต่างๆได้นั่นเองครับนักเรียนครับแบบฝึกหัด 1.16 นะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับนักเรียนซึ่งนักเรียนต้องตอบก่อนว่าในโจทย์แต่ละข้อเนี่ยใช้ความรู้เรื่องอะไรนะครับและคำตอบคือเท่าไหร่นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบลงในสมุดของวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วนำคำตอบมาใส่ในเล่มแบบหัดของเรานะครับและบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนเราจะเจอกันในเรื่องของการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาหอรมและคอรนอครับจะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมแต่เป็นการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบครับนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.17 ครับใบกิจกรรม 1.17 ครับแล้วก็บัตรโจทย์ด้วยนะครับนักเรียนครับสิ่งที่เราต้องมาตรวจสอบว่าเราเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใดครับเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวหยิบแผ่นป้ายของเรามาเลยนะครับทุกกลุ่มนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับนะครับทุกคนก็ได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองแล้วนะครับเพื่อนๆปลายทางก็ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองด้วยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะครับแบบฝึกหัดใบกิจกรรมต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเ ำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดี

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม่
6: ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมีแล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุคกาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้ารวมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียกลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี

0: บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
2: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
3: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรโดยในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้ร่วมกันสร้างแบบจำลองนะครับซึ่งในชั่วโมงเนี่ยอาจจะยังไม่เสร็จแต่ว่านักเรียนของเราก็ได้กลับไปทำในเวลาว่างจนเสร็จแล้วนะครับและตามที่ตกลงกันในวันนี้เราจะมานำเสนอแบบจำลองกันนะครับคุณครูขอถามนักเรียนนิดนึงว่านักเรียนพร้อมนำเสนอไหมครับวันนี
1: ้
2: พร้อมนะครับโอเคก่อนที่เราจะเริ่มนำเสนอการขอผ่อนคลายนิดนึงนะครับว่าขอสอบถามจากชั่วโมงที่ผ่านมาว่าแบบจำลองที่เราสร้างกันไปเนี่ยได้สร้างตามแบบร่างของเราไหมครับมีบางกลุ่มสร้างตามแบบจำลองเลยแต่ก็มีบางกลุ่มที่ไม่ได้สร้างตามแบบจำลองเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับโอเคในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันพูดคุยในช่วงตอนสะท้อนผลการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มนำเสนอกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมกันนะครับกิจกรรมที่1อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้โดยใช้แบบจำลองนั่นเองนะครับซึ่งก็คือการนำเสนอแบบจำลองของเราในวันนี้นั่นเองข้อถัดมาครับข้อที่2การสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งเราก็ได้ร่วมกันสร้างแบบจำลองไปแล้วนั่นเองถัดมานะครับใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งจะอยู่ในหน้าที่30ถึงหน้าที่31ครับในส่วนนี้คุณครูปลายทางสามารถเตรียมไว้ให้กับนักเรียนปลายทางโดยการเข้าไปโหลดในเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับซึ่งจะเป็นข้อที่7และข้อที่8โดยจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมนี้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เอาละครับในวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
1: นำเสนอแบบจำลอง
0: นำเสนอแบบจำลองเก่งมากหลังจากที่นำเสนอแบบจำลองเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
2: ร
0: ่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไร
2: ความเหมาะสมของแบบจำลอง
0: ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบจำลองซึ่งแบบจำลองที่เราสร้างมานี้สร้างมาเพื่อใครครับตามสถานการณ์จากชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราได้อ่านกันไปเพื่อใครนะหยิบไมค์ตอบได้เลยครับ
3: เพื่อคนที่อ่านเขียนไม่ค่อยคล่องครับ
0: เพื่อคนที่เขาอ่านไม่ค่อยคล่องนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตามความเหมาะสมกันนะครับหลังจากที่เพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วลองมาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปครับข้อที่8ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เอาละครับในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับร่วมกันอภิปรายแล้วก็เลือกแบบจำลองที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมกับผู้ที่ยังอ่านจับใจความไม่คล่องนะครับหลังจากที่เรานำเสนอแต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการโหวตแล้วก็เลือกกันว่าแบบจำลองของใครที่มีความเหมาะสมต่อผู้ที่ยังอ่านจับใจความไม่คล่องนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์ในการโหวตให้คะแนนนักเรียนมาด้วยนะครับซึ่งก็คือไม้ไอศกรีมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้กับนักเรียนคนละอันนะครับ1ไม้มีค่า1คะแนนในตอนที่โหวตนั้นนะครับก็จะเอาแบบจำลองทั้งหมดมาวางเรียงกันไว้ข้างหน้ากลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5นะครับโดยจะให้ทุกคนเอาไม้ไอศกรีมนี้นะครับมาวางไว้ให้ตามแบบจำลองที่นักเรียนคิดว่าเหมาะสมนะครับเอาละครับตอนนี้ในส่วนของการเลือกแบบจำลองที่มีความเหมาะสมนั้นนักเรียนก็จะต้องพิจารณาตามเกณฑ์นะครับซึ่งเราก็ได้เน้นย้ำไปแล้วนะครับโดยในวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเกณฑ์ที่นักเรียนจะต้องใช้พิจารณาในการเลือกแบบจำลองนั้นมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับแบบจำลองจะต้องมีการระบุชื่ออวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในย่อยอาหารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนข้อที่2แบบจำลองจะต้องนำเสนอลักษณะของอวัยวะได้สอดคล้องกับลักษณะของอวัยวะจริงข้อที่3แบบจำลองจะต้องสามารถใช้อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ข้อ4แบบจำลองจะต้องช่วยให้คนที่อ่านจับใจความไม่คล่องเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้และข้อสุดท้ายครับแบบจำลองจะต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจอันนี้เป็นเกณฑ์ในการสร้างแบบจำลองของเราซึ่งเราก็จะเอามาให้คะแนนเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วนะครับคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงแรกนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องนำเสนอแบบจำลองและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบจำลองข้อที่2นะครับนักเรียนจะต้องเลือกแบบจำลองที่จะนำไปใช้สำหรับอธิบายให้ผู้ที่ยังอ่านจับใจความไม่คล่องและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยแนะนำการนำเสนอให้พูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพเสียงดังฟังชัดให้ผู้ฟังตั้งใจฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางก็เช่นกันนะครับนักเรียนจะต้องนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่สุภาพนะครับเสียงดังฟังชัดแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ต้องฟังเพื่อนพูดอย่างตั้งใจแล้วก็ในส่วนของช่วงที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะครับตรงนี้นักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางเข้าใจแล้วใช่ไหมครับโอเคแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกแบบจำลองที่จะนำไปใช้สำหรับอธิบายให้ผู้ที่ยังอ่านจับใจความไม่คล่องตอนนี้คิดว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลกันแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราลองมาดูนักเรียนต้นทางของเรานำเสนอแบบจำลองกันนะครับและเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนที่นั่งอยู่ด้านในนะครับนักเรียนจะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะครับโดยการบอกว่าแบบจำลองนี้มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตามเกณฑ์อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดเกณฑ์จากในใบกิจกรรมของนักเรียนควบคู่ไปได้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มที่1ของเราพร้อมพรีเซนต์ไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ครับพร้อมใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มพรีเซนต์ได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์นิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพีกมาจากกลุ่ม1ค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารครับอวัยวะแรกคือปากลักษณะคือมีริมฝีปาก มีฟันมีลิ้นหน้าที่ก็คือฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารลิ้นมีหน้าที่คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายซึ่งน้ำลายมีสารย่อยคาร์โบไฮเดรตครับ2หลอดอาหารลักษณะเป็นหลอดยาวๆหน้าที่บีบคายอาหารเพื่อให้อาหารเล็กลงและส่งไปยังกระเพาะอาหาร3กระเพาะอาหารลักษณะคือเป็นถุงคล้ายๆตัวเจหน้าที่มีสารช่วยย่อยโปรตีนลำลักอันที่4ลำไส้ใหญ่ลักษณะคือเป็นท่อยาวๆคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาหน้าที่ดูดซึมสารอาหารครับ
1: อันที่5ลำไส้เล็กมีลักษณะเป็นท่อยาวๆข้างในมีตะปุ่มตะป่ำคล้ายนิ้วมือหน้าที่ย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันและดูดซึมสารอาหารค่ะ6ทวารหนัก6ตับลักษณะเป็นก้อนหน้าที่สร้างน้ำดี7ทวารหนักลักษณะเป็นท่อมีรูหน้าที่นำกากอาหารออกจากร่างกายค่ะ
3: พี่โลมาหิวแล้วพี่โลมามากินกันเลยอย่างแรกพี่โลมาจะกินอะไรดีนะกินไก่ดีกว่ากินเลยพี่โลมาบดเคี้ยวไก่ตอนนี้ไก่อยู่ที่หลอดอาหารแล้วไก่กำลังลงสู่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีสารย่อยโปรตีนก็ไก่ตอนนี้เป็นโปรตีนตอนนี้ไก่ถูกย่อยแล้วต่อไปไปที่ลำไส้เล็กเลยลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยโปรตีนย่อยคาร์โบไฮเดรตและไขมันตอนนี้แล้วก็ดูดซึมอาหารตอนนี้ไก่ของเราถูกย่อยจนหมดแล้วไปลำไส้ใหญ่กันเลยไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ต่อได้เลยครับต่อได้เลย
3: ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดซึมอาหารก็จะดูดซึมสารอาหารทั้งหมดและเมื่อถึงเวลาที่ต้องเอากากอาหารออกจากกระเพาะกากอาหารก็ถูกขับออกมาจากทางทวารหนักครับขอบคุณครับ
0: โอ้โหกลุ่มนี้นำเสนอได้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าแบบจำลองของเพื่อนเนี้ยมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับตอนนี้ผู้ที่อยู่ด้านในที่เป็นผู้ฟังนะครับสามารถให้คำแนะนำเพื่อนได้เลยหรือจะชมเพื่อนก็ได้นะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรขอตัวแทนหน่อยครับเชิญครับ
4: เพื่อนเขาสามารถทำโดยการอธิบายเรื่องกระเพาะอาหารสุดยอดมากค่ะแล้วก็แบบมีการยกตัวอย่างไก่ด้วย
0: มีการยกตัวอย่างการรับประทานไก่เข้าไปใช่ไหม
4: ใช่
0: ทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นโอเคถือว่าดีสุขไหมครับ
4: ดีค่ะ
0: ดีครับสำหรับผู้ที่เขาอ่านจับใจความไม่คล่องเขามาดูการพรีเซนต์ของเพื่อนหรือแบบจำลองของเพื่อนนี้นักเรียนคิดว่าเขาจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมครับ
5: เข้าใจ
0: เข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคสวยไหมครับของเพื่อน
5: สวย
0: สวยอวัยวะต่างๆมีลักษณะที่คล้ายกับของจริงไหม
5: คล
0: ้
5: าย
0: คล้ายโอเคมีสิ่งใดที่ของเพื่อนควรปรับปรุงไหมครับตรงนี้ถือว่าเป็นการแนะนำเพื่อนได้ถ้าครั้งต่อไปหรืออะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีเลยโอเคถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าจะนำเสนอออกมาในรูปแบบใดครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนำเสนอกันนะครับเช่นเดิมนะครับเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วผู้ที่อยู่ด้านใน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มของเราพร้อมที่จะนำเสนอหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่ม2ค่ะ
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒนาวิจิตรมาจากกลุ่ม2ครับฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารลิ้นทำการผสมอาหารให้กลืนลงหลอดอาหารได้ครับแล้วหลอดอาหารบีบอัดอาหารให้ตกลงสู่กระเพาะอาหารครับกระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยโปรตีนครับ
6: ตับจะผลิตน้ำดีเพื่อช่วยกระเพาะอาหารในการย่อยค่ะลำไส้เล็กดูดสารอาหารและย่อยโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตค่ะลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ำและเก็บกากอาหารค่ะส่วนทวารหนักเอาทั้งหมดที่อยู่ในหัวข้อลำไส้ใหญ่ขับถ่ายออกมาค่ะขอบคุณค่ะ
0: เป็นยังไงครับเพื่อนนำเสนอได้ดีไหมครับดีเลยนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าแบบจำลองของเพื่อนเนี่ยครับมีความเหมาะสมหรือไม่ครับช่วยกันแลกเปลี่ยนได้เลยครับเป็นตัวแทนบอกกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเชิญครับ
8: รู้สึกว่าเพื่อนมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานค
0: ่ะเพื่อนมีความคิดสร้างสรรค์แสดงว่ารูปแบบของแบบจำลองมีความน่าสนใจถูกไหมครับสร้างสรรค์ยังไงครับไหนลองบอกครับ
8: สร้างสรรค์ในการตรงคอเนี่ยจะแทนหลอดค่ะ
0: มีการใช้หลอดถูกไหมครับเอามาทำเป็นคอ
8: แล้วก็ส่วนลำไส้เล็กก็จะเป็นเหมือนเป็นไหมพรมเล็ก
0: ๆเอาไหมพรมมาทำเป็นลำไส้เล็กใช่ไหมครับถือว่ามีความน่าสนใจนะครับแล้วในส่วนของถ้าเป็นผู้ที่เขาอ่านจับใจความไม่คล่องมาดูแบบจำลองอันนี้คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหม
8: เข้าใจค่ะเพราะว่าอันนี้ดูแบบว่าน่าจะมองออกแบบง่ายอยู่ค
0: ่
8: ะ
0: ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนๆคนอื่นสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับเชิญคนอื่นอีกครับ
9: ของเพื่อนประดิษฐ์ได้สวยมากแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เขาตาบอดหรืออาจจะมองไม่เห็นสามารถสัมผัสได้ง่ายค่ะ
0: อ๋ออันนี้นึกไปถึงคนที่เขาตาบอดด้วยนะเขาสามารถคำแล้วก็สัมผัสแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะรู้ถูกไหมครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของเพื่อนนะครับอันนี้ความคิดเห็นนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถือเป็นความคิดเห็นที่ดีมากเลยนะครับคนอื่นก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันนะครับของเพื่อนมีการนักเรียนสามารถดูตามเกณฑ์ได้เลยนะว่าของเพื่อนเนี่ยมีการระบุชื่ออวัยวะลักษณะอวัยวะตามเกณฑ์มั้ยครับมีการระบุชื่ออวัยวะลักษณะของอวัยวะตามเกณฑ์มั้ยครับเพื่อนบอกว่าตามเกณฑ์นะครับตรงนี้ถือว่าเพื่อนนำเสนอได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็แบบจำลองของเพื่อนเนี่ยก็สามารถทำให้ผู้ที่เขาอ่านจับใจความไม่คล่องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆมือให้เพื่อนอีกครั้งครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนำเสนอกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนำเสนอบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนิดหน่อยพร้อมนำเสนอไหมครับพร้อมแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยครับ
10: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัมพลแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับอยู่กลุ่ม3ครับ
11: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์ธนาพ่วงทองมาจากกลุ่ม3ครับ
10: ส่วนปากนะครับในส่วนปากจะมีฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารครับลิ้นทำหน้าที่ผสมน้ำลายกับอาหารเข้าด้วยกันท่ออาหารนะคะมีหน้าที่ส่งอาหารไปที่กระเพาะครับ
11: กระเพาะอาหารนะครับรูปร่างเป็นถุงคล้ายตัวเจมีหน้าที่ในการย่อยโปรตีนโดยใช้เอนไซม์ในการย่อยนะครับต่อไปเป็นลำไส้เล็กมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหาร เช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันลำไส้ใหญ
10: ่ลำไส้ใหญ่จะมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่หลงเหลือจากลำไส้เล็กครับแล้วก็ทวารหนักมีหน้าที่ขับถ่ายกับแล้วก็ตับมีหน้าที่สร้างน้ำดีเพื่อส่งต่อไปที่ถุงน้ำดีถุงน้ำดีมีหน้าที่เก็บน้ำดีแล้วก็ส่งไปที่ลำไส้ใหญ่ครับแล้วก็ทวารหนักมีหน้าที่ขับถ่ายกากอาหารออกมาครับ
0: เอาละครับสำหรับเพื่อนกลุ่ม3ก็ได้นำเสนอไปจบแล้วนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราลงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าแบบจำลองของเพื่อนเนี้ยมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับเชิญนักเรียนที่นั่งอยู่นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้เลยครับเชิญครับ
12: แบบจำลองของเพื่อนสามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายครับ
0: แบบจำลองของเพื่อนดูแล้วเข้าใจได้ง่าย
12: ถึงแม้จะซับซ้อนไปนิดนึง
0: ถึงแม้จะซับซ้อนไปนิดนึงตรงไหนที่มีความซับซ้อนครับไหนลองบอกสิ
12: ลืมถุงน้ำดี
0: ของเพื่อนไม่มีถุงน้ำดีใช่ไหมในแบบจำลองแต่ว่าของเขามีเขียนไว้อยู่ตรงนี
12: ้โอ้
0: เป็นถุงเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับของเพื่อนมีนะครับโอเคถือว่ามันเล็กเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะนะครับมีตรงไหนอีกครับสามารถแนะนำได้ครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลย
12: ไม่มีหรอก
0: ไม่มีคำอธิบายใช่ไหมโอเคก็เพื่อนเขียนแค่ชื่อของอวัยวะนั้นๆมาแต่ว่ายังไม่ได้มีคำอธิบายว่าแต่ละอวัยวะมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวขอคนอื่นอีกครับช่วยกันแลกเปลี่ยนความ

0: คิดเห็นครับว่าโอเคเชิญครับ
1: เพื่อนอธิบายได้ชัดเข้าใจง่ายค่ะ
0: เพื่อนอธิบายได้ชัดแล้วก็เข้าใจง่ายในส่วนของแบบจำลองเป็นยังไงครับ
1: เข้าใจง่ายดีค่ะแต่ว่าควรตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยค่ะ
0: เข้าใจง่ายดีควรจะตกแต่งตรงไหนเพิ่มครับ
1: หลายๆส่วนค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆส่วนนะคะเพื่อความสวยงามที่มากกว่านี้เนาะโอเคขอบคุณมากครับสำหรับครูขอเพิ่มเติมในส่วนของการเขียนและการนำเสนอของนักเรียนที่ใช้คำว่าท่อนำอาหารซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้คำว่าหลอดอาหารมากกว่าครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนำเสนอกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้กลุ่มนี้พร้อมนำเสนอหรือยังครับ
2: พร
0: ้อมแล้วครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมเด็กชายปวริทะเลน้อยครับมาจากกลุ่ม4ครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิรวิทย์ภาษีมาจากกลุ่มที่4ครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นปากครับปากจะมีลักษณะมีริมฝีปากบนริมฝีปากล่างมีฟันแล้วก็ลิ้นครับมีหน้าที่คือฟันเอาไว้บดเคี้ยวอาหารให้เล็กลงครับแล้วก็ลิ้นใช้ไว้คลุกเคล้าอาหารให้เข้ากับน้ำลายครับ
3: 2หลอดอาหารมีหน้าที่บีบคลายอาหารให้เล็กลงครับลักษณะเป็นท่อยาวๆครับ
4: 3กระเพาะอาหารมีลักษณะคล้ายตัวเจเป็นถุงมีหน้าที่คือดูดซึมยาสร้างกรดไว้ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีนเป็นหลักครับ
3: ตับมีหน้าที่ผลิตน้ำดีที่จะช่วยให้ไขมันแตกตัวและย่อยไขมันได้ง่ายขึ้นครับลักษณะเป็นก้อนเนื้อครับลักษณะตับอ่อนนะครับผลิตเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยอาหารครับลักษณะเป็นก้อนเนื้อเหมือนกันครับ
4: 5ลำไส้เล็กมีลักษณะเป็นท่อยาวๆที่มีตะปุ่มตะป่ำข้างในครับมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารและส่งกากอาหารไปยังลำไส้ใหญ
3: ่6ครับลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดซึมน้ำและเกลือแร่วิตามินและส่งกากอาหารไปยังทวารหนักครับลักษณะเป็นท่อยาวๆครับ
0: เอาละครับเพื่อนก็ได้นำเสนอจบไปแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าแบบจำลองของเพื่อนนั้นเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
5: แบบจำลองของเพื่อนมีความสร้างสรรค์สวยมากค่ะ
0: มีความสร้างสรรค์แล้วก็สวยมากโอเคครับมีอะไรจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมไหม
5: คือตัวหนังสือเล็กไปนิดนึงค่ะมองไม่เห็นเลย
0: ตัวหนังสือเล็กไปนิดนึงเพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยถ้าทำได้ใหญ่กว่านี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับโอเคคนอื่นมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจะแนะนำเพื่อนเพิ่มเติมไหมครับ
6: ตรงหลอดอาหารอาจจะเพิ่มความยาวนิดนึงเพื่อที่จะให้กับเพราะอาหารกับตับอยู่ใกล้ลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กครับ
0: อยากจะให้หลอดอาหารมีความยาวลงมานิดนึงถูกไหมครับเพื่อที่จะให้
6: กระเพาะอาหารกับตับอยู่ใกล้ลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ครับ
0: จะได้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: โอเคครับมีคนอื่นอยากจะอ่านเชิญครับ
7: แบบจำลองของเพื่อนน่ารักแล้วก็สร้างสรรค์มากค่ะ
0: น่ารักแล้วก็สร้างสรรค์มากครับ
7: ไม่คิดว่าจะแบบว่าแค่การตัดแปะสวยได้ขนาดนี้ค
0: ่
7: ะ
0: เพื่อนไม่คิดว่าแค่เป็นการตัดแปะจะสวยได้ขนาดนี้นั่นเองนะครับโอเคมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมเพื่อนอีกไหมครับ
7: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับคนอื่นมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

0: เพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วนะครับคราวนี้คุณครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของกระเพาะอาหารที่เราบอกว่าทำหน้าที่ในการดูดซึมยาจริงๆแล้วกระเพาะอาหารมีการดูดซึมไหมครับกระเพาะอาหารไม่มีการดูดซึมนะครับการดูดซึมเกิดขึ้นที่อวัยวะใดบ้างครับลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้องโดยครูขอแก้ไขให้ถูกต้องเป็นดังนี้หลอดอาหารทำหน้าที่บีบและคายเพื่อดันอาหารให้เคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหารในส่วนของลำไส้เล็กนอกจากจะทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารแล้วนั้นยังทำหน้าที่ในการย่อยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันโดยใช้เอนไซม์จากตับอ่อนและใช้เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นมาเองและยังมีน้ำดีจากตับมาช่วยทำให้ไขมันแตกตัวอีกด้วยครับ
1: ก็ขอขอบคุณกลุ่มนี้อีกครั้งครับ
0: คราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะนำเสนอออกมาในรูปแบบใดเชิญครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มสุดท้ายนะครับของนักเรียนต้นทางได้ลองมานำเสนอให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้ดูด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางที่จะออกมานำเสนอพร้อมไหมครับ
2: พร
0: ้
2: อมคร
0: ับ พร้อมนะครับใจเย็นๆค่อยๆนำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรชนันท์อยู่เจริญชื่อเล่นชื่อเนิร์ดครับมาจากกลุ่ม5ครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัฒนาอ่องมาจากกลุ่ม5ค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชยานินทร์ตามใจเกิดชนมาจากกลุ่ม5ค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธัญวัฒน์คงลินมาจากกลุ่ม5ครับ
6: 1ฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร2ลิ้นทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารให้เข้ากันครับ3น้ำลายทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตและส่งไปยังกระเพาะอาหารเอ้ยหลอดอาหารครับขออภัย4หลอดอาหารจะบีบตัวและดันให้อาหารตกลงสู่กระเพาะอาหาร
7: 5กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารโดยผลิตน้ำย่อยซึ่งเป็นกรดในการย่อยอาหาร
6: ตับทำหน้าที่การสร้างโปรตีนสารอาหารที่จำเป็นผลิตน้ำดีที่ช่วยในการย่อยอาหาร
8: และกำจัดพิษและอาหารเสียต่างๆ
5: ถุงน้ำดีมีหน้าที่กักเก็บน้ำดีที่ตับผลิตขึ้นและย่อยไขมันที่เราได้รับประทานเข้าไป
7: ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่การดูดซึมอาหารที่ย่อย
0: เพื่อนกลุ่มสุดท้ายของเราก็ได้นำเสนอจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าเพื่อนนำเสนอแล้วก็แบบจำลองของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญได้เลยเชิญครับ
9: แบบจำลองของเพื่อนสร้างสรรค์ดีครับแต่ว่าการพรีเซนต์อาจจะขัดๆทำให้คนที่เขาไม่สามารถจับใจความได้อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับ
0: โอเคในส่วนของตัวแบบจำลองเนี่ยนะครับมีความสร้างสรรค์มากนะครับแต่ในส่วนของการนำเสนอมีติดขัดเยอะไปนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับมีใครที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบ้างหลายคนเลยโอเคครับเอาทีละคนเชิญครับ
10: ก็ทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์แล้วครับแต่ว่าเรื่องการพรีเซนต์อยากจะให้สมูทกว่านี้สักนิดนึงครับ
0: โอเค
10: ที่เหลือดี
0: ในส่วนของแบบจำลองนี่คือถือว่า
10: ดีแล้วครับ
0: ดีแล้วนะครับแต่ว่าติดในเรื่องของการนำเสนอนิดเดียวเองนะครับโอเคเพื่อนคนถัดไปเชิญครับ
11: แบบจำลองถือว่าสวยมากค่ะแต่ว่าตรงส่วนตอนที่พรีเซนต์ของตับไม่ได้สร้างไขมันแล้วก็ย่อยคาร์โบไฮเดรตค่ะแต่ว่าสร้างน้ำดีค่ะแล้วก็เพื่อนไม่ได้บอกลักษณะของอวัยวะต่างๆด้วยค่ะ
0: ใช่ครับอันนี้เห็นด้วยกับเพื่อนไหมครับ
12: เห็นด้วย
0: นะครับซึ่งตอนที่เพื่อนนำเสนอเนี่ย
1: ยังมีข้อมูลหลายอย่างเลยนะครับที่ยังไม่ถูกต้องนะครับของกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เพื่อนยกตัวอย่างมารวมถึงในส่วนของน้ำลายที่เพื่อนบอกว่าน้ำลายจะทำหน้าที่ในการย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับจริงๆแล้วน้ำลายไม่ได้ทำหน้าที่ในการย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับจะเป็นเอนไซม์ที่อยู่ปนกับน้ำลายที่ทำหน้าที่ในการ

0: ตับทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีและส่งไปยังลำไส้เล็กโดยน้ำดีจะช่วยทำให้ไขมันแตกตัวและลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ในการดูดซึมเกลือแร่และน้ำจากนั้นจะบีบตัวส่งกากอาหารไปยังทวารหนัก
1: ตรงนี้รบกวนคุณครูไปทางช่วยเน้นย้ำนักเรียนด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนคนอื่นมีอะไรจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนต่อไหมครับเชิญครับเชิญ
2: เพื่อนควรนำเสนอให้คล่องแคล่วกว่านี้ค่ะแล้วก็นำเสนอให้ถูกต้องมากกว่านี้ค่ะ
1: โอเคส่วนใหญ่ก็ความคิดเห็นก็จะไปในทางเดียวกันนะครับคือในเรื่องของการนำเสนอนะครับแล้วก็ในเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหานั่นเองนะครับอันนี้ก็ยอมรับที่เพื่อนแนะนำมาไหมครับแนะนำโอเคแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆในห้องต้นทางของเราก็ได้นำเสนอกันครบทั้ง5กลุ่มแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาเลือกแบบจำลองกันนะครับว่าเพื่อนๆในห้องต้นทางเนี้ยให้แบบจำลองใดนะครับที่มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยในการเลือกแบบจำลองนั้นนะครับคุณครูก็ได้แจกไม้ไอศกรีมให้กับนักเรียนไปแล้วคนละ1ไม้นะครับ1คนก็จะมี1คะแนนนะครับสามารถเลือกโหวตให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับตอนนี้เป็นตัวแทนกลุ่มมายืนอยู่ด้านหน้านะครับนักเรียนชอบกลุ่มไหนเอาไม้ไอศกรีมนะครับไปใส่ไว้ในแก้วด้านหน้าได้เลยนะครับตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมโอเคถ้าเข้าใจแล้วเชิญมาโหวตเลือกได้เลยครับ
3: I'm sorry.

0: าแล้วครับตอนนี้เพื่อนๆของเราก็ได้ทำการโหวตเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราลองมาดูสังเกตจากสายตาคร่าวๆนะครับตอนนี้กลุ่มที่1น่าจะได้คะแนนเยอะสุดนะครับนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆในห้องต้นทางของเรานี้นะครับเห็นว่าแบบจำลองของกลุ่มที่1นั้นนะครับมีความเหมาะสมกับผู้ที่อ่านจับใจความไม่คล่องนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาสะท้อนการทำงานกันบ้างครับจากชั่วโมงที่ผ่านมาว่าในการทำงานที่ผ่านมานั้นมีปัญหาอะไรบ้างครับขอถามตัวแทนที่อยู่ด้านหน้านี้เลยครับได้พบปัญหาบ้างไหมครับในการสร้างแบบจำลองมีไหมครับมีปัญหาหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวขอไมค์หน่อยครับให้เพื่อนช่วยให้เพื่อนได้ลองตอบหน่อยครับปัญหาที่พบมีอะไรบ้างครับ
1: ของกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องการตกแต่งค่ะก็คือตรงนี้นะคะปากกามันก็จะไม่แห้งค่ะและถ้าโดนมันก็จะเลอะค่ะก็เลยต้องเช็ดแล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดค่ะ
0: อ๋อก็เลยต้องทำใหม่ทั้งหมดอันนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยการทำใหม่ทั้งหมดถูกไหมครับ
1: แล้วก็เรื่องการเขียนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกเขียนค่ะแล้วถ้าผิดก็ต้องทำกระดาษใหม่ค่ะ
0: อ๋อโอเคถ้าผิดพลาดก็คือต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นปัญหาของเพื่อนนะครับต่อไปของเพื่อนกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่2พบปัญหาอะไรบ้างครับ
2: ลำไส้เล็กสามารถหลุดได้โดยไม่ต้องแกะครับ
0: ลำไส้เล็กที่เราสร้างกันมาหลุดได้โดยที่ไม่ต้องแกะเลยนะครับโอเคเยี่ยมเลยอันนี้แล้วหนูแก้ปัญหายังไงครับ
2: เอาติดกับดินน้ำมันครับ
0: เอาติดกับดินน้ำมันซึ่งตอนนี้ก็ยังหลุดอยู่ถูกไหม
2: หลุดอยู่ครับ
0: โอเคยังไม่ได้รับการแก้ไขของกลุ่มที่3
3: เหลือการตกแต่งครับแล้วก็บอกลักษณะให้เขียนดีเพิ่มกว่านี้ครับ
0: เหลือการตกแต่งนะครับแล้วก็ต้องบอกลักษณะอันนี้เป็นปัญหาอย่างอื่นมีปัญหาอีกไหมครับ
3: แล้วก็การทำครับยังดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร
0: ่ยังไม่ค่อยสวยงามโอเคเรามาดูกลุ่มที่4ครับเจอปัญหาอะไรบ้างไหมในระหว่างการทำงาน
4: คือเราไม่ได้เตรียมกระดาษที่แผ่นใหญ่มา

0: กว่านี้ก็เลยตกแต่งได้ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เลยครับ
1: อ๋อคือตอนที่เราทำเราไม่ได้เตรียมกระดาษแผ่นที่ใหญ่มานะครับก็เลยทำให้ผลงานที่ได้ชิ้นเล็กไปหน่อยนะครับโอเคของกลุ่มนี้ครับ
2: เป็นการนำเสนอค่ะนำเสนอแบบติดๆขัด
1: ๆปัญหาของกลุ่มนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของการนำเสนอที่ติดๆขัดๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือเป็นการสะท้อนการทำงานส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในการทำงานจริงๆก็สามารถพบเจอปัญหาได้ซึ่งเราก็ต้องแก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์นั้นๆนั่นเองนะครับโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับคราวนี้นะครับเชิญเพื่อนๆกลับไปที่กลุ่มได้เลยนะครับคราวนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมกันมาเสร็จแล้วนะครับคุณครูขอชวนนักเรียนมาร่วมกันตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมนะครับในส่วนของคำถามการทำกิจกรรมในวันนี้นั้นเดี๋ยวเราจะร่วมกันทำไปพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของคำถามข้อแรกนะครับถามว่าระบบย่อยอาหารมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ตอบได้เลยนะครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราตอบแล้วนะครับเชิญครับนักเรียนคิดว่าระบบย่อยอาหารมีความสำคัญอย่างไร
1: ระบบย่อยอาหารมีความสำคัญก็คือดูดซึมสารอาหารมาเป็นพลังงานให้กับร่างกายครับ
0: ช่วยในการดูดซึมสารอาหารมาเป็นพลังงานให้กับร่างกายนอกจากดูดซึมแล้วทำอะไรอีกไหมครับในระบบย่อยอาหารก่อนจะดูดซึมต้องทำอะไรก่อน
1: บดอาหารให้เป็นชิ้นๆก่อนคร
0: ับต้องบดอาหารให้เป็นชิ้นๆนะครับ
1: จากฟ
0: ัน อันนั้นก็คือเรียกว่าระบบย่อยอาหารก็จะทำการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายปรบมือให้เพื่อนครับอย่างที่เพื่อนบอกมาเลยนะครับระบบย่อยอาหารจะช่วยย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงที่เพื่อนบอกมาว่าก็คือการบดเคี้ยวนั่นเองนะครับเล็กลงจนสามารถดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดนะครับเพื่อให้ร่างกายได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตนั่นเองครับเก่งมากๆเลยคำถามข้อถัดไปครับข้อที่2ถามว่าถ้ารับประทานข้าวสวยจะมีการย่อยและการดูดซึมที่อวัยวะใดบ้าง

0: โอ้เพื่อนตอบเร็วมากเชิญครับ
1: จะมีการย่อยที่ปากลำไส้เล็กและจะมีการดูดซึมที่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนครับตามที่เพื่อนได้บอกมาเลยนะครับถ้าเรารับประทานข้าวสวยนะครับก็จะมีการย่อยที่ปากและลำไส้เล็กนะครับแล้วก็มีการดูดซึมที่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นั่นเองครับคำถามข้อถัดไปครับข้อ3การดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่อวัยวะใดและอวัยวะนั้นมีลักษณะอย่างไรครับนักเรียนปลายทางสามารถคิดแล้วก็ตอบคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับ

0: นักเรียนต้นทางตอบแล้วนะครับเชิญครับ
1: คิดว่าน่าจะเป็นบริตรงลำไส้เล็กครับ
0: มีการดูดซึมที่ลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กมีลักษณะอย่างไรครับ
1: เป็นท่อคดไปคดมา
0: เป็นท่อคดไปคดมาอยู่ในท้องของเราปรบมือให้เพื่อนครับในการดูดซึมสารอาหารนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กนะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นท่อยาวขดไปขดมาอยู่ในท้องนะครับตามที่เพื่อนบอกนะครับโดยภายในนะครับจะมีริ้วคล้ายนิ้วมือเป็นจำนวนมากอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองครับต่อไปคำถามข้อที่4ถามว่าอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่ไม่มีการย่อยสารอาหารเกิดขึ้นมีความสำคัญหรือไม่อย่างไร

0: นักเรียนต้นทางตอบแล้วนะครับเชิญครับ
1: มีความสำคัญครับเช่นตับครับตับมีหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์ส่งไปต่อที่ถุงน้ำดีแล้วก็ถุงน้ำดีส่งไปยังอวัยวะอื่นๆครับ
0: ใจเย็นๆตับทำหน้าที่ในการสร้าง
1: เอนไซม์ครับ
0: ใช่ไหมครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ โอเคตับทำหน้าที่ในการสร้าง
1: น้ำดี
0: ไปเก็บไว้ที
1: ่ลำไอ้ไม่ใช่ถุงน้ำดีคร
0: ับ ถุงน้ำดีแล้วจากนั้นก็ส่งไปที
1: ่ลำไส้เล็กครับ
0: ลำไส้เล็กอีกคนหนึ่งครับมีความสำคัญไหมครับ
2: มีความสำคัญค่ะอย่างเช่น
3: ในนี้เขียนว่าน้ำดี
2: หลอดอาหารแล้วก็ทวารหนักค่ะหลอดอาหารจะบีบคายอาหารเพื่อส่งอาหารไปยังกระเพาะอาหารค่ะส่วนทวารหนักจะส่งกากอาหารออกจากร่างกายค่ะ
0: โอเคเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนนะครับดังนั้นนะครับอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่ไม่มีการย่อยสารอาหารนะครับก็ยังมีความสำคัญอยู่นั่นเองอย่างเช่นที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างมานะครับไม่ว่าจะเป็นตับแล้วก็ตับอ่อนนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดีแล้วก็เอนไซม์ส่งไปที่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยในการย่อยสารอาหารนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามหลังกิจกรรมนะครับแล้วก็ได้ช่วยกันตอบเสร็จไปแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องสรุปผลการทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่ผ่านมารวมถึงชั่วโมงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะสรุปได้ว่าในระบบย่อยอาหารนะครับก็จะประกอบไปด้วยปากลิ้นฟันหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตับและตับอ่อนที่มาช่วยในการย่อยด้วยนะครับโดยตับอ่อนจะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำย่อยหรือเราเรียกว่าเอนไซม์ในส่วนของตับก็จะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดีนั่นเองครับโดยอวัยวะต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่ก็จะมีการทำงานร่วมกันนะครับในการย่อยสารอาหารและการดูดซึมสารอาหารเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้นำไปใช้ประโยชน์นั่นเองครับซึ่งเราก็ได้มีการนำข้อมูลที่ได้นะครับมาสร้างเป็นแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารเพื่อให้ผู้ที่อ่านหนังสือไม่คล่องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตามที่พวกเราได้นำเสนอไปเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารสามารถทำได้อย่างไรโดยสิ่งที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบงานเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตรงนี้ก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในส่วนของใบงานนั้นคุณครูสามารถเข้าไปโหลดได้จากwww.dltv.ac.th นะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนครับและวันนี้นะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับอย่าลืมว่าเด็กๆนั้นจะต้องหยิบเอาสมุดในรายวิชาการงานอาชีพขึ้นมาด้วยนะครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยครับระหว่างที่รอนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางเขียนวันที่นั้นนะครับครูวิขอแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้นั้นนะครับก็คือเรื่องของการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนนะครับสามารถยกตัวอย่างการจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนการจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีวัยต่างกันได้และข้อที่3นั้นนักเรียนเห็นคุณค่าของการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวครับตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่าทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางนั้นยืดตัวให้ตรงครับแล้วมาดูกันนะครับครูวิจะมีคำถามชวนคิดนะครับมาแล้วครับภาพที่นักเรียนเห็นนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับเด็กๆเก่งมากเลยนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับทะเลใช่ไหมครับเห็นหาดทรายเห็นน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีคำถามดังนี้เลยนะครับถ้าครอบครัวของนักเรียนจะไปเที่ยวสถานที่ในภาพก็คือทะเลนะครับจะเตรียมอาหารอะไรไปบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าครอบครัวของนักเรียนจะไปเที่ยวสถานที่ในภาพจะเตรียมอาหารอะไรไปบ้างนะครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางและต้นทางได้เลยครับตอนนี้นะครับครูวิขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางสักหนึ่งคนได้ไหมครับขอกลุ่มที่3ครับจะเตรียมอาหารอะไรไปดีครับ
2: นำแซนด์วิชไปค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและขอตัวแทนกลุ่มที่1สัก1คนครับจะเตรียมอะไรไปดีครับ
3: ผลไม้ค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือครับและขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนครับเชิญเลยครับ
4: ข้าวเหนียวส้มตำครับ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือครับสังเกตจากคำตอบของนักเรียนนะครับพบว่าส่วนใหญ่จะเตรียมอาหารที่เป็นแห้งๆไปใช่ไหมครับไม่เตรียมอาหารที่เป็นน้ำไปเพราะเวลาที่เราบริโภคหรือแกะทานนั้นจะได้ไม่ลำบากอีกทั้งอาหารแห้งจะเก็บไว้ได้นานกว่าเป็นน้ำนะครับสำหรับคำถามข้อต่อไปนั้นนะครับอาหารชนิดใดบ้างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับอาหารชนิดใดบ้างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วอย่าลืมนะครับกฎกติกาเช่นเดิมนะครับยกมือขึ้นสูงๆแล้วก็ตอบคำตอบนั้นได้เลยนะครับตอนนี้ครูวิขอตัวแทนนักเรียนต้นทางกลุ่มที่5ครับ
5: นมค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: และขอตัวแทนกลุ่มที่4อีก1คนครับ
1: พวกเนื้อสัตว์ครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคำถามข้อที่3นั้นนะครับนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายนะครับตอนนี้ขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนได้ไหมครับขอตัวแทนกลุ่มที่3เลยครับ
2: เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและครบ5หมู่ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับซึ่งอาหารที่เรารับประทานนั้นนะครับจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงเนื้อหากันบ้างนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนนะครับจับปากกาเลยนะครับเพื่อจดบันทึกเนื้อหาไว้ด้วยนะครับการจัดอาหารให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวนะครับมีหลักการดังนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับจัดอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับอันประกอบไปด้วย1เลยก็คือหมู่ที่1โปรตีนนะครับโปรตีนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเด็กๆเนื้อสัตว์ใช่ไหมมีอะไรอีกครับนมมีอะไรอีกครับไข่เก่งมากเลยครับถั่วต่างๆนะครับซึ่งโปรตีนนั้นก็จะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเมล็ดแห้งอาหารทะเลนะครับจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราด้วยนะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปนะครับก็จะช่วยให้เรานั้นมีพลังงานในการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับหมู่ที่2นั้นนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเด็กๆข้าวใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับแป้งขนมปังต่างๆใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนะครับสำหรับคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่2นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นมีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับและช่วยให้เรานั้นเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างกระปี้กระเป๋านะครับสำหรับหมู่ที่3นั้นนะครับก็คือเกลือแร่นะครับเกลือแร่ก็คือผักใบเขียวและผักอื่นๆให้ใยอาหารนะครับและช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นทำงานเป็นปกติและช่วยขับถ่ายได้สะดวกด้วยนะครับสำหรับหมู่ที่4นั้นนะครับก็คือวิตามินนะครับวิตามินนี้จะประกอบไปด้วยผลไม้ต่างๆนะครับมีวิตามินและใยอาหารช่วยให้ร่างกายของเรานั้นทำงานเป็นปกติและขับถ่ายสะดวกนะครับถ้าเราต้องการวิตามินซีนะครับเราก็ควรที่จะทานส้มเขียวหวานนะครับแต่ถ้าเราต้องการวิตามินเอเราก็ควรที่จะเลือกทานมะละกอเป็นต้นนะครับสำหรับหมู่ที่5นะครับไขมันนะครับไขมันนั้นนะครับได้มาจากทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับได้แก่น้ำมันพืชน้ำมันสัตว์เนยจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นและมีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆนะครับเวลาที่เรารับประทานก็ควรรับประทานแต่พอกับวัยไม่ควรที่จะทานมากนะครับเพราะอาจจะเป็นบ่อของการเกิดโรคได้นะครับเรามาดูธงโภชนาการกันบ้างนะครับธงโภชนาการนี้นะครับลักษณะที่เห็นนั้นก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมกับหัวอยู่นะครับพื้นที่ด้านบนนั้นก็จะมีพื้นที่กว้างกว่าพื้นที่ด้านล่างแบ่งเป็นทั้งหมด4ชั้นนะครับชั้นที่1นั้นนะครับพื้นที่ที่มากนะได้แก่ข้าวหรือแป้งหรือประเภทของคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งนักเรียนนะครับจะต้องรับประทานนะครับต่อวันก็คือประมาณ6ถึง8ทัพทีนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นหรือผู้ที่ทำงานหนักๆอาจจะ8ถึง10ทัพทีนะครับสำหรับชั้นที่2นั้นก็คือผักนะครับประกอบไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารนะครับควรรับประทานนะครับ4ถึง6ทัพทีนะครับต่อวันแล้วก็ด้านข้างนะครับของชั้นที่2ผลไม้วิตามินแร่ธาตุและใยอาหารนะครับควรจะรับประทาน3ถึง5ส่วนในแต่ละวันนะครับและชั้นที่3นะครับนมนะครับซึ่งเราจะต้องรับประทาน1ถึง2แก้วต่อวันนะครับแล้วด้านข้างนั้นก็คือเนื้อสัตว์และเมล็ดถั่วนะครับ

ก็ควรจะรับประทานนะครับ 6-12 ช้อนกินข้าวนะครับและด้านล่างสุดเลยนะครับควรรับประทานแต่น้อยๆนะครับเช่นน้ำมันน้ำตาลและเกลือนะครับประมาณ 3-5 ช้อนชาไม่เกินนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องบริโภคน้ำนะครับ8แก้วอย่างต่ำต่อวันเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายของเราและช่วยให้ผิวพรรณของเรานั้นแจ่มใสนะครับข้อที่2นะครับจัดอาหารให้เหมาะสมและวัยของสมาชิกในแต่ละครอบครัวนะครับซึ่งถ้าบ้านเรามีน้องอยู่ใช่ไหมครับอายุประมาณสัก 3-5 ขวบดังนั้นปุ๊บอาหารที่จะต้องบริโภคนั้นจะต้องเป็นอาหารที่รสจืดนะครับไม่จัดจ้านแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็สามารถที่จะทานอาหารรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวหวานเค็มได้นะครับตรงกันข้ามกับผู้สูงอายุครับก็ควรที่จะทานอาหารที่มีรสจืดและย่อยง่ายด้วยเช่นกันครับเรามาดูวัยเรียนนะครับวัยเรียนนั้นก็อายุ 6-12 ปีจะเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตและมีกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับจึงต้องการอาหารประเภทโปรตีนและรับประทานอาหารทะเลเพราะมีสารไอโอดีนป้องกันการบกพร่องทางสติปัญญานะครับก็คือวัยของนักเรียนนั่นเองซึ่งถ้านักเรียนไม่ทานอาหารเช้านะครับก็จะส่งผลให้จะทำให้นักเรียนนั้นสมาธิสั้นหงุดหงิดง่ายและไม่มีสมาธิในการเรียนหรือรวมไปถึงถ้านักเรียนไม่รับประทานอาหารช่วงพักกลางวันก็จะทำให้นักเรียนนั้นอ่อนเพลียไม่มีแรงในการทำกิจกรรมในภาคบ่ายต่อไปนะครับนี่ก็คือวัยเรียนนะครับอายุ 6-12 ปีครับต่อไปเป็นวัยรุ่นนะครับวัยอายุ 12-20 ปีเป็นวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างดังนั้นนะครับต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีปริมาณมากในมื้อเช้าและมื้อกลางวันลดปริมาณอาหารเย็นมีอาหารประเภทเครื่องจิ้มเพื่อรับประทานกับผักและผลไม้ทุกมื้อเพื่อช่วยในการขับถ่ายนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารของวัย 12-20 ปีนะครับสำหรับวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานนะครับอายุ 20-60 ปีวัยนี้นะครับจะเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่มีสมรรถภาพทางร่างกายสูงสุดนะครับความต้องการอาหารจะน้อยกว่าวัยรุ่นและมักพบปัญหานะครับร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปสิ่งสำคัญเลยนะครับควรลดอาหารที่ให้พลังงานมากเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์เนยต่างๆนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบ่อของการเกิดโรคเช่นโรคเบาหวานเป็นต้นนะครับที่จะแทรกเข้ามาในร่างกายของเรานะครับและวัยผู้สูงอายุนะครับวัย60ปีขึ้นไปวัยนี้จะเป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพเช่นฟันเสื่อมสภาพนะครับประสาทสัมผัสกลิ่นและรสเสื่อมลงนะครับระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารทำงานได้น้อยลงลดอาหารที่มีไขมันสูงนะครับอาหารที่ลดจัดรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายดื่มนมพร่องมันเนยและรับประทานผักและผลไม้สดที่เคี้ยวง่ายย่อยง่ายนะครับสำหรับในข้อที่3นะครับจัดอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนในสมาชิกของครอบครัวของเรานะครับไม่น้อยจนเกินไปไม่มากจนเกินไปน้อยจนเกินไปก็จะเกิดทุพโภชนาการนะครับมากเกินไปก็เป็นภาวะโภชนาการเกินนะครับสำหรับในข้อที่4นะครับจัดอาหารให้น่ารับประทานเพื่อไม่ให้ผู้รับประทานนั้นเกิดความเบื่อหน่ายนะครับอาจจะต้องมีต้มผัดแกงทอดนะครับในแต่ละมื้อและสิ่งสำคัญอาหารจะต้องไม่ซ้ำกันด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับครูวิจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับได้คิดกันนะครับกิจกรรมนั้นก็คือบทบาทของนักเรียนนะครับนักเรียนทำใบงานที่1การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะครับสำหรับบทบาทของครูปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่1และ

ควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรม 2. สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมนั้นนะครับเป็นกิจกรรมการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวของเรานะครับคำชี้แจงให้นักเรียนนะครับจัดอาหารให้เหมาะกับสมาชิกในครอบครัวของเราซึ่งจะต้องมีข้อแตกต่างในวัยแต่ละวัยนะครับอย่างน้อย2คนขึ้นไปแล้วบันทึกลงในตารางที่ครูวิกำหนดให้นะครับตัวอย่างจะเป็นดังนี้นะครับตัวอย่างกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อสมาชิกนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องแอนนะครับช่วงวัยก็คือวัยเรียนอายุ 6-12 ปีรายการอาหารในมื้อเช้านั้นนะครับน้องแอนจะทานข้าวต้มกุ้งนมสดและก็มะม่วงสุกนะครับพอมื้อกลางวันน้องแอนก็จะทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับพร้อมกับแตงไทยน้ำกะทิครับและมื้อเย็นนะครับก็จะทานข้าวสวยไข่เจียวผัดคะน้าน้ำมันหอยแล้วก็ส้มเขียวหวานนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องเขียนให้แตกต่างในช่วงวัยด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนได้ใบงานแล้วนะครับอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับครูวิสังเกตนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูวินะครับจะสุ่มนะครับนักเรียนต้นทางออกมานำเสนอนะครับตอนนี้สุ่มแล้วนะครับได้ตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทริกากิณภัยอยู่กลุ่มที่3ค่ะวันนี้จะออกมานำเสนอการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวค่ะข้อที่1ส้มโอช่วงอายุ 6-12 ปีมื้อเช้าข้าวมันไก่น้ำเต้าหู้มื้อกลางวันบะหมี่หมูแดงกล้วยไข่เชื่อมมื้อเย็น

0: ข้าวสวยแกงจืดไข่น้ำผัดปลาหมึกน้ำพริกเผาและมังคุดค่ะข้อ2มะลิช่วงวัย 12-20 ปีมื้อเช้าข้าวเหนียวหมูปิ้งนมสดมื้อกลางวันข้าวสวยไข่พะโล้ผัดพริกแกงถั่วแอปเปิ้ลมื้อเย็นข้าวสวยต้มยำผัดแตงกวาใส่ไข่วุ้นกะทิข้อ3น้ำหวานช่วงอายุ 20-60 ปีมื้อเช้าข้าวหมูทอดขนมปังกาแฟมื้อกลางวันข้าวเหนียวต้มข้าวเหนียวส้มตำลาบหมูแตงโมมื้อเย็นข้าวสวยต้มยำไก่น้ำพริกกะปิลองกองข้อ4กิติ60ปีขึ้นไปข้าวต้มหมูข้ามื้อเช้าข้าวต้มหมูไข่ลวกมะละกอมื้อกลางวันข้าวสวยผัดผักบุ้งต้มจืดเต้าหู้ไข่สาคูข้าวโพดมื้อเย็นข้าวสวยต้มจืดผัดผักกาดขาวสับปะรดค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆนะครับขอตัวแทนคนที่2เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชำคนแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับเป็นตัวแทนจากกลุ่ม3ครับสมาชิกในครอบครัวบุคคลที่1ก้อยช่วงวัย 6-12 ปีมื้อเช้ารับประทานข้าวไก่ทอดกับนมสดครับส่วนมื้อกลางวันรับประทานเส้นหมี่ไก่ตุ๋นกับกล้วยบวชชีครับมื้อเย็นรับประทานข้าวสวยไข่ลูกเขยกับต้มจืดวุ้นเส้นครับบุคคลที่2แก้วช่วงวัยช่วงอายุ 12-20 ปีมื้อเช้ารับประทานข้าวไข่ดาวหมูยอกับนมสดครับมื้อกลางวันรับประทานก๋วยจั๊บน้ำข้นกับบัวลอยครับมื้อเย็นรับประทานข้าวสวยไข่ตุ๋นกับผักกับผัดกะเพรากุ้งครับบุคคลที่3จิตดีช่วงวัย 20-60 ปีครับมื้อเช้ารับประทานข้าวขาหมูกับชามริครับมื้อกลางวันรับประทานข้าวเหนียวส้มตำกับไก่ย่างยำรวมครับมื้อเย็นรับประทานข้าวสวยแกงป่ากับเงาะครับสมศักดิ์ช่วงวัย60ปีขึ้นไปมื้อเช้ารับประทานโจ๊กหมูกับกาแฟครับมื้อกลางวันรับประทานข้าวสวยผัดคะน้าแกงส้มผัดรวมกับฝรั่งครับมื้อเย็นรับประทานข้าวสวยต้มจับฉ่ายผัดวุ้นเส้นแล้วก็มะละกอสุกครับ
1: เก่งมากเลยนะครับขอนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวควรคำนึงถึงเพศและช่วงวัยของสมาชิกนะครับเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวของเราได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบงานที่2และเขียงมีดกระเทียมนะครับสำหรับใบงานใบความรู้ต่างๆนั้นนะครับคุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนจะไปคุยกันเรื่องกองทุน SSF และ RMF มีประโยชน์คูณ2สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงกลางปีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยก็มักจะมีคำถามนะคะว่าเราควรจะซื้อกองทุนรวมอะไรบ้างเพื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะการที่ลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมีด้วยกัน2ตัวเป็นที่นิยมค่ะตัวแรกก็คือเรื่องของกองทุน RMF นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่ออมเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุส่วนกองที่2นะคะก็คือกองที่เรียกว่า SSF ซึ่งมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะกอง SSF เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือออมเอาไว้ใช้เพื่อเป้าหมายในชีวิตระยะยาวนะคะส่วนความเหมือนกันของทั้ง2กองทุนก็คือเรื่องของสิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีที่ลงทุนค่ะมาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะคะกองทุน RMF หรือที่เราเรียกว่า Retirement Mutual Fund นะคะวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ก็คือให้เราตั้งใจออมเอาไว้ใช้สำหรับยามเกษียณอายุนั่นเองค่ะเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะก็คือนักลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีนะคะจนกระทั่งอายุครบ55ปีถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนคืนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนนั้นจะต้องต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีปฏิทินค่ะความหมายของ5ปีปฏิทินนะคะหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะเราซื้อปีนี้นะคะเราสามารถจะไปขายในอีก5ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องรอครบวันที่1ตุลาคมของ5ปีถัดไปค่ะเราขายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในปีปฏิทินนั้นๆค่ะการลงทุนในกองทุนรวม RMF เนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อกองเดิมทุกปีนะคะสามารถสับเปลี่ยนกองหรือซื้อกอง RMF ใหม่ได้นะคะเมื่อเรานำการลงทุนใน RMF บวก SSF บวกการลงทุนใน Provident Fund สำหรับพนักงานเอกชนนะคะหรือบวกด้วยกองกบข.สำหรับพนักงานที่เป็นข้าราชการนะคะและบวกด้วยประกันบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 30% ของรายได้หรือไม่เกิน 500,000 บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องทำตามเงื่อนไขของการลงทุนเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะคะเกณฑ์เดิมของ RMF เนี่ยก็กำหนดให้นักลงทุนต้องลงทุนขั้นต่ํา 3% ของรายได้หรือเท่ากับประมาณ 5,000 บาทต่อปีนะคะและต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าได้ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำไปแล้วนะคะแล้วก็นักลงทุนสามารถลงทุนปีต่อปีนะคะหรือปีเว้นปีก็ได้ค่ะดังนั้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะนักลงทุนควรพิจารณาตัวเองก่อนว่าจะสามารถลงทุนในระยะยาวได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากผิดเงื่อนไขไปแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนภาษีย้อนหลังด้วยนะคะกองทุนรวมตัวถัดมานะคะก็คือกองทุนรวมน้องใหม่ที่เรียกว่า SSF หรือมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะเราจะต้องถือให้ครบนะคะซื้อวันไหนต้องขายวันนั้นหรือหลังจากนั้นแต่ต้องเป็นรอบ10ปีค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อกองทุน SSF นะคะในปีที่แล้วนะคะคือ1ตุลา2563เราจะต้องถือให้ครบวันที่1ตุลา2573นะคะหรือหลังจากนั้นค่ะถึงจะสามารถขายกองทุนรวม SSF ได้ค่ะสำหรับกองทุนรวม SSF เนี่ยนะคะมีข้อแตกต่างกับกองทุนรวม RMF ค่ะนั่นก็คือว่ากองทุน SSF เราไม่จำเป็นต้องซื้อติดต่อกันทุกปีนะคะเราอยากจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปีไหนก็ซื้อปีนั้นค่ะถ้าพิจารณาลงทุนเพียงกองทุนรวม SSF เพียงตัวเดียวนะคะเราสามารถจะลงทุนได้ถึง 30% ของรายได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาทค่ะข้อแตกต่างที่เห็นเด่นระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF ก็คือว่ากองทุน SSF เนี่ยเมื่อครบรอบ10ปีแล้วเราสามารถจะขายคืนได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนครบอายุ55ปีเหมือนกองทุนรวม RMF ค่ะข้อแตกต่างอีกประเด็นหนึ่งระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF ก็คือว่าถ้าเราลงทุนในกองทุน RMF เนี่ยนะคะเราจะไม่มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างทางนะคะแต่ถ้าเราลงทุนในกองทุน SSF เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างทางได้ค่ะ

ทคนิคการลงทุนในกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม SSF นะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กองทุนนี้เป็นการออมในระยะยาวนะคะดังนั้นก็จะต้องอาศัยเทคนิคที่ดีเข้ามาช่วยนะคะเทคนิคดังกล่าวที่ว่านี่ก็เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Average นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยนั่นเองค่ะเป้าหมายของการลงทุนด้วยเทคนิค DCA เนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการตัดเงินจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนนะคะลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้มีวินัยในการลงทุนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขอให้ธนาคารเนี่ยทำการตัดบัญชีอัตโนมัติให้เราก็ได้ค่ะวิธีการลงทุนแบบ DCA ทำให้เราสามารถมีวินัยในการลงทุนนะคะและนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถตัดอารมณ์กล้าๆกลัวๆในการลงทุนลงไปได้ค่ะดังนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราสามารถทำตามเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆได้หรือไม่เราเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนนั้นหรือไม่นะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาหรม.และครน.นั่นเองครับและเมื่อนักเรียนนะครับเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับหรม.และครน.ได้นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้นะครับครูฟุกเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยมาทบทวนก่อนนะครับนักเรียนพิจารณาโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ถ้านักเรียนจะแก้ปัญหานักเรียนจะใช้ความรู้เรื่องใดครับนักเรียนพิจารณาด้วยตนเองก่อนครับเดี๋ยวเราจะมายกธงเขียวธงแดงตรวจสอบกันครับนักเรียนปลายทางพิจารณาด้วยนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าจะแก้ปัญหาเราจะใช้ความรู้เรื่องใดครับพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับถ้าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหรม.ให้ยกธงสีเขียวแต่ถ้าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องครน.ให้ยกธงสีแดงพร้อมหรือยังครับพร้อมยังปลายทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกครูฟุกพิจารณานะครับมีทั้ง2สีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีแดงนั่นเองครับอ่ะเอาลงได้เลยครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์มีอยู่ว่าชมรมคณิตศาสตร์นัดประชุมทุกๆ4สัปดาห์ชมรมวิทยาศาสตร์นัดประชุมทุกๆ6สัปดาห์ถ้าเริ่มประชุมครั้งแรกพร้อมกันอีกสัปดาห์ทั้ง2ชมรมจึงจะประชุมพร้อมกันอีกเป็นครั้งที่2นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าใช้ความรู้เรื่องครน.ส่วนใหญ่ทราบได้อย่างไรครับสังเกตเห็นอะไรได้ได้สังเกตอ๋อพร้อมๆกันใช่ไหมครับนะครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนต้องหานะครับว่าจะหาว่าอีกกี่สัปดาห์เนี่ยจึงจะนัดประชุมพร้อมกันทั้ง2ชมรมเนี่ยเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับก็คือใช้ความรู้เรื่องครน.นั่นเองครับโดยนักเรียนต้องหาครน.ของใคร4และ6ใช่ไหมครับอีก1ข้อนี้พิจารณาโจทย์ก่อนพร้อมแล้วใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าโจทย์ในข้อ2นี้ใช้ความรู้ในเรื่องของหรม.หรือครน.ถ้าเป็นหรม.ให้ยกธงสีเขียวถ้าเป็นครน.ให้ยกธงสีแดงพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกครับส่วนใหญ่เป็นสีเขียวแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรครับครม.ได้สังเกตได้อย่างไรครับเอาลงครับสังเกตได้อย่างไรหรือพิจารณาจากอะไรสังเกตว่าอ๋อพิจารณาว่าแต่ละกรรมเนี่ยต้องมีดอกไม้มากที่สุดสังเกตเห็นอะไรอีกแบ่งอะไรกันเท่ากันใช่ไหมครับเห็นสังเกตเห็นอะไรอีกและไม่ปนกันใช่ไหมครับอันนี้คือข้อสังเกตของนักเรียนใช่ไหมครับนะครับแสดงว่าจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราต้องหาจำนวนดอกไม้แต่ละกรรมโดยใช้ความรู้เรื่องหรม.ซึ่งนักเรียนต้องหาหรม.ของจำนวนใดครับจำนวนใดเอ่ยและนะครับจากตรงนี้เราก็ได้มาทบทวนแล้วนะครับว่าโจทย์ในลักษณะไหนที่ต้องใช้ความรู้เรื่องหรม.และต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับครน.นั่นเองครับนักเรียนครับก่อนจะเข้าสู่โจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนมาดูก่อนนะครับโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าอย่างไรครับ

0: นะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาลองจัดก่อนที่เราจะมาแสดงวิธีหาคำตอบนะครับนักเรียนครับครูฟุกขอตัวแทนนักเรียนชาย6คนนักเรียนหญิง8คนครับออกมาด้านหน้าครับเดี๋ยวเราจะจัดคล้ายๆกับสถานการณ์นี้เลยครับขอตัวแทนครับลุกเลยครับนักเรียนชายกี่คนครับ6คนลุกเลยครับ6คนใครก็ได้ลุกเลยครับลุกเลยนักเรียนหญิง8คนลุกเลยครับนักเรียนปลายทางก็ดูเพื่อนๆต้นทางนะครับอ่ะเข้าแถวเป็นแถวก่อนครับชาย6คนนักเรียนหญิง8คนครบไหมครบไหมครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกสองคนใครก็ได้เร็วลุกเร็วสองคนอ้าวคนที่เจ็ดมาละต่อไปคนที่แปดนักเรียนครับก่อนที่จะเข้าสู่โจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเรามาจำลองการจัดก่อนตอนนี้นะครับเรามีนักเรียนชาย6คนนักเรียนหญิงกี่คน
1: 8
0: คนนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับยังเพิ่งฟังเครื่องถ่ายก่อนโดยทุกกลุ่มเนี่ยต้องมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงและต้องมีจำนวนนักเรียนชายเท่ากันจำนวนนักเรียนหญิงเท่ากันทุกกลุ่มครูฟุกจะจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มจัดการเลยครับ 1. ทุกกลุ่มต้องมีจำนวนสมาชิกเท่ากัน2. ทุกกลุ่มต้องมีทั้งจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิง 3. ทุกกลุ่มต้องมีจำนวนนักเรียนชายเท่ากันและนักเรียนหญิงเท่ากันจะจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มครับแล้วต่อเป็นแถวครับต่อแถวให้เพื่อนปลายทางดูแถวบนกับแถวล่างได้มากที่สุดกี่กลุ่ม
2: 2 กลุ่ม
0: กี่กลุ่มครับ
2: 2 กลุ่ม
0: ได้มากที่สุด2กลุ่มใช่ไหมครับ2กลุ่มเช็คก่อนกลุ่มด้านล่างมีนักเรียนชายกี่คนครับ
2: 3
0: คนกลุ่มด้านบนนักเรียนชายกี่คนครับ
2: 3
0: เห็นไหมเงื่อนไขแรกนักเรียนชายเท่ากันไหมครับเท่ากันกลุ่มด้านล่างนักเรียนหญิงกี่คนครับ
2: 4
0: ด้านบนนักเรียนหญิงกี่คนครับ
2: 4
0: นักเรียนหญิงอะไรกัน
2: เท่ากัน
0: แล้วทั้ง2กลุ่มนี้มีจำนวนสมาชิกเท่ากันไหมครับเท่าไหม
2: เ
0: ท่ากันใช่ไหมครับแสดงว่าจากสิ่งที่ครูฟุกได้ยกตัวอย่างขึ้นมานี้นะครับเราจะจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มครับ
2: 2กล
0: ุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชายกี่คน
2: 3คน
0: และนักเรียนหญิงกี่คน
2: 4คน
0: นักเรียนคิดว่าจากตรงนี้นักเรียนใช้ความรู้เรื่องอะไรได้เรื่องอะไรหอรมอหรือคอรนนักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องหอรมอเนี่ยช่วยในการแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับจะโจทย์ข้อนี้นะครับปรบมือให้ตัวแทนหน่อยครับขอบคุณครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับเราได้มาจำลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับโจทย์ข้อนี้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นครูฟุกขอนำนักเรียนทางต้นทางและปลายทางกลับมาสู่ที่โจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้หาอะไรครับหาอะไรครับหาอะไรครับหาอะไรครับ
3: คุณน
0: ิ
3: ด
0: าคุณนิดาจัดนักเรียนได้มากที่สุดกี่กลุ่มคำถามแรกใช่ไหมได้มากที่สุดเลยกี่กลุ่มใช่ไหมครับโจทย์ถามอีกซึ่งโจทย์ในข้อนี้ถามว่าได้

0: ได้มากที่สุดกี่กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีนักเรียนชายกี่คนและนักเรียนหญิงกี่คนนะครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรบ้างครับนักเรียนชายกี่คน
1: 24
0: คนนักเรียนหญิงกี่คน
1: 30คน
0: ต้องการนำนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมาทำอะไรจัดเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร
1: เท่าก
0: ันโดยแต่ละกลุ่มต้องมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงใช่ไหมครับและทุกๆกลุ่มเนี่ยจำนวนนักเรียนชายก็ต้องอะไรกันเท่ากันจำนวนนักหญิงก็ต้องอะไรกันเท่ากันใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับคือที่โจทย์บอกมานะครับเราได้มาทำความเข้าใจโจทย์นะครับโดยวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยครูฟุกก็ได้จำลองให้นักเรียนได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าลักษณะนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าจัดตามความเป็นจริงนะครับนักเรียนจากนั้นครับแสดงว่านักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ตอบครูฟุกไปแล้วเรื่องหอรอมอใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนต้องหาหอรมอของอะไรครับหาหอรมอของ24และ30หอรมอที่ได้มาจะต้องเป็นอะไรเป็นจำนวนกลุ่มหรือเป็นจำนวนนักเรียนชายในกลุ่มหรือนักเรียนหญิงในกลุ่มเพราะเขาว่าครูนิดาจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มแสดงว่าหอรมอของเราที่ได้มานั้นต้องเป็นจำนวนกลุ่มเพราะหอรมอคือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ30ได้ลงตัวนะครับนักเรียนต้องพิจารณานะว่าเวลานักเรียนหาหอรมอมาแล้วอ่ะเป็นคำตอบของอะไรนะครับโดยนะครับนักเรียนต้องหาจำนวนกลุ่มที่แบ่งได้มากที่สุดโดยหาหอรมอของ24และ30นะครับครูฟุกขอเลือกวิธีการหารนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างจากครูฟุกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับอะไรหารได้ได้ลงตัวทุกจำนวนหอรมอเน้นย้ำต้องหารได้ลงตัวทุกจำนวน3ได
1: ้
0: 2ได
1: ้
0: 6ได้ซึ่งครูฟุกขอใช้6หาร24ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: 6หาร30ได้ผลหารเป็น
1: 5
0: ตอนนี้ผลหารของเราเป็น
1: 4
0: และ5อะไรหารได้อีก
1: 1
0: เมื่อตัวหารร่วมเป็น1ทำไงลูก
1: หย
0: ุดขีดเส้นใต้แสดงว่าเราจะได้นักเรียนต้องสรุปหอรมอก่อนนะครับเราจะได้หอรมอของ24และ30คืออะไร
1: 6
0: คือ6ก็คือดูที่ตัวหารอย่างเดียวใช่ไหมครับซึ่ง6นั้นเป็นตัวหารร่วมที่อะไรเลยที่มากที่สุดหอรมอคือ6ได้มาแล้วหอรมอคือ6จากนั้นเมื่อนักเรียนได้หอรมอมาแล้วนักเรียนต้องมาสรุปคำตอบแสดงว่าเราจะจัดนักเรียนได้มากที่สุดกี่กลุ่มครับ
1: 6
0: กลุ่มเห็นไหม6จะเป็นจำนวนกลุ่มที่เราจัดได้ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดจากนั้นตอบแค่นี้หยุดเลยไหมครับอย่างโจทย์ให้โจทย์ถามอีกใช่ไหมโจทย์ถามอีกว่าอย่างไรแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย
1: ก
0: ี่คนนักเรียนหญิง
1: กี
0: ่คนตอบครูฟุกได้ยังนักเรียนชายกี่คนแต่ละกลุ่มกี่คนครับ
1: 4
0: คนทำไมคิดเร็วจังเลยแล้วมีนักเรียนหญิงกี่คน
1: 5
0: อ่ะครูฟุกกลับไปถามใหม่4คนคิดยังไงนำ24ไปหารด้วย
1: 6
0: เพราะเรามีนักเรียนชาย24คนใช่ไหมครับเราจัดได้6กลุ่มก็คือ24ไปหารด้วย
1: 6
0: ใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหมก็ได้4คนนักเรียนหญิงก็นำ30ไปทำอะไร
1: หารด้วย
0: 6ใช่ไหมครับก็ได้กี่คน
1: 5
0: คนหรือจากที่ครูฟุกได้อธิบายไปในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสังเกตเห็นจากตรงนี้ได้ใช่ไหมครับก็คือได้นักเรียนชาย4คนนะครับและนักเรียนหญิง5คนในแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับนักเรียนก็สรุปคำตอบได้ดังนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยนะครับก็คือ6กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง5คนนั่นเองครับเป็นไงบ้างยากไหม
2: ไม่
0: ค่อยยากใช่ไหมครับไม่ได้ยากมากนะครับเรียนและจากที่เรียนเนี่ยเข้าใจเพราะว่าครูฟุกเนี่ยได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงใช่ไหมครับนักเรียนก็จะมองภาพในโจทย์เนี่ย ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมเวลาเราหาคำตอบได้แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนักเรียนต้องมาตรวจสอบคำตอบนะครับซึ่งการตรวจสอบคำตอบเนี่ยครูฟุกนำเสนอเป็นแนวทางนะครับซึ่งนักเรียนแต่ละคนเนี่ยอาจมีแนวทางการตรวจสอบคำตอบที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางของครูฟุกนะครับขั้นแรกครูฟุกจะตรวจสอบก่อนว่า6เนี่ยที่เราหามาได้เนี่ยเป็นหอรมอของ24และ30จริงหรือไม่ใช่ไหมครับจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูเพราะครูฟุกได้แนะนำแล้วว่าเรามีวิธีการตรวจอย่างไรใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนต้องหาว่า24เนี่ยหารด้วย6ลงตัวไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ได้ผลหารเป็น4ต่อไปนำอะไร
1: 30
0: ไปหารด้วยอะไร
1: ด้วย
0: 6เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: นะครับเพราะเราหามาแล้วว่า6เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ30ได้ลงตัวตอนนี้เราจะตรวจสอบว่า6เนี่ยเป็นหอรมอจริงหรือไม่นะครับจากนั้นให้นักเรียนดูที่อะไร4กับ5ซึ่งเป็นผลหารใช่ไหม4กับ5ตัวหารร่วมเป็นอะไรครับ
1: 1
0: ตัวหารร่วมมีเพียงจำนวนเดียวคือ
1: 1
0: เมื่อตัวหารร่วมของผลหารเป็น1แสดงว่า6เป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงไหมจริงนะครับแสดงว่า6เนี่ยเป็นหอรมอของ24และ30จริงแสดงว่าคำตอบแรกที่นักเรียนได้มาเนี่ยคือจัดนักเรียนได้มากที่สุด6กลุ่มคำตอบแรกของเรายืนยันแล้วว่าถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะครับถูกต้องจากนั้นเราต้องตรวจสอบต่อเพราะเรามีคำตอบ2 อย่างใช่ไหมครับเราจะตรวจสอบว่ามีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนและนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คนจากเมื่อสักครู่นี้เราจัดนักเรียนได้กี่กลุ่มครับกี่กลุ่ม
1: 6
0: กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชายกี่คน
1: 4
0: และนักเรียนหญิงกี่คน
1: 5
0: คนจากนั้นครับแล้วนักเรียนชายมีทั้งหมดกี่คนคิดยังไงโดยตอนนี้เราจัดได้6กลุ่มแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง5คนเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนคิดยังไงแววมาแล้ว6คูณ
1: 4
0: ใช่ไหมครับมี6กลุ่มใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คนก็นำ6คูณ4เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: เท่ากับโจทย์ข้างข้างต้นไหมครับเท่าไหม
1: เท่า
0: ใช่ไหมครับจากนั้นแล้วมีนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คน
1: 5
0: ทั้งหมดกี่คนคิดยังไงทำไงครับ
1: 6
0: นำ6ไปคูณ5ก็คือมีทั้งหมด6กลุ่มแต่ละกลุ่มมีนักเรียนหญิง5คนเท่ากับเท่าไหร่
1: 30
0: เท่ากับโจทย์ข้างต้นไหม
1: เ
0: ท่ากันนะครับเมื่อนักเรียนตรวจสอบแล้วว่าสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้มาคือนักเรียนชายเนี่ยกลุ่มละ4คนนักเรียนหญิงกลุ่มละ5คนแสดงว่าคำตอบของเราถูกไหมครับ
1: ถู
0: กนะครับเพราะเราตรวจสอบแล้วว่าสอดคล้องกับโจทย์เลยนะครับดังนั้นครับเราก็สรุปได้นะครับว่า6กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง5คนเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่คือแนวทางการตรวจสอบคำตอบนะครับนักเรียนเวลานักเรียนจะพิจารณาโจทย์ปัญหาเนี่ยขั้นแรกนักเรียนต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับก็คือพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกเมื่อนักเรียนทำเข้าใจโจทย์แล้วเนี่ยต้องวางแผนแก้ปัญหาว่าโจทย์ข้อเนี้ยเราจะใช้ความรู้เรื่องหอรมอหรือคอรนอเมื่อนักเรียนวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องมาการหาคำตอบใช่ไหมครับเพื่อได้คำตอบออกมาและสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบคำตอบของเราว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเองครับข้อนี้ผ่านไปอีกหนึ่งข้อพิจารณาด้วยตนเองก่อนข้อนี้ครูฟุกจะกลับมาให้ยกธงครับพิจารณาด้วยตนเองก่อนใช้ความรู้เรื่องหอรมอหรือคอรนนะครับสาเหตุที่ครูฟุกให้นักเรียนพิจารณาด้วยตนเองก่อนนะครับเวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนก็สามารถบอกเลยนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหอรมอหรือคอรนนะครับได้ยังได้ยังพร้อมยังพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ในข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหอรมอหรือคอรนอถ้าใช้ความรู้เรื่องหอรมอยกธงสีเขียวใช้ความรู้เรื่องคอรนอให้ยกธงสีแดงพร้อมแล้วยกครับครูฟุกพิจารณาแล้วนะครับมีทั้ง2 สี แต่ส่วน

0: มากเป็นสีแดงนะครับเอาลงได้เลยครับข้อนี้นะครับใช้ความรู้เรื่องอะไรใช้ความรู้เรื่องคอรอนอสำหรับนักเรียนที่ยกธงสีเขียวนะครับเรามาพิจารณาโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะครับว่าทำไมถึงใช้คอรอนอครูฟุกถามทำไมหนูคิดว่าโจทย์ข้อนี้ใช้คอรอนอนักเรียนเห็นว่าอ๋อต้องซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดใช่ไหมครับอย่างละกี่กิโลกรัมนักเรียนสังเกตจากตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นจริงตามที่เรียนสังเกตหรือไม่นะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนจะต้องมาพิจารณาก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไร
1: แม่ซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดแล้วราคาละกี่กิโลกร
0: ัมในสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคือแม่ซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมแสดงว่าแม่ต้องซื้อทั้งลำไยและต้องซื้อทั้งลิ้นจี่และต้องเป็นจำนวนที่อะไรด้วยที่น้อยที่สุดใช่ไหมจำนวนลำไยและจำนวนลิ้นจี่ที่ซื้อเนี่ยต้องเป็นน้อยที่สุดจากนั้นนักเรียนไปดูต่อโจทย์บอกอะไรมาครับ
2: ลำไย
0: กิโลกรัมละ35บาทลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละ60บาทโจทย์บอกอะไรอีกแม่จ่ายเงินซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างละเท่ากันหมายความว่าสมมติถ้าแม่ซื้อลำไยนะครับโดยจ่ายเงิน100บาทก็ต้องจ่ายเงินซื้อลิ้นจี่กี่บาท100บาทเห็นไหมต้องจ่ายเงินซื้อทั้งลำไยและลิ้นจี่เนี่ยจำนวนที่เท่ากันใช่ไหมครับจากนั้นสิ่งที่โจทย์ให้เราหาคือแม่ซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมแสดงว่าก่อนที่นักเรียนจะหาสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรมาก่อนจำนวนอะไรมาก่อนนักเรียนต้องหาจำนวนอะไรมาก่อนก่อนที่นักเรียนจะทราบว่าแม่ซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมเนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรมาก่อนอย่างแรกจำนวนอะไรก่อนจำนวนอะไรนักเรียนต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าแม่เนี่ยจ่ายเงินซื้อลำไยเท่าไหร่และจ่ายเงินซื้อลิ้นจี่เท่าไหร่ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่อะไรกันเท่ากันใช่ไหมครับและการที่จะซื้อลำไยและลิ้นจี่เนี่ยได้ยังสุดแสดงว่าจำนวนเงินก็ต้องเป็นจำนวนเงินที่อะไรด้วยน้อยที่สุดใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องคอรอนใช่ไหมครับแชร์รู้เรื่องคอรอนอแสดงว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนต้องหาจำนวนเงินใช่ไหมครับจำนวนเงินที่ต้องอะไรกันเท่ากันในการที่จะจ่ายซื้อลำไยและซื้อลิ้นจี่เท่ากันแล้วต้องอะไรด้วยน้อยที่สุดใช่ไหมครับแสดงว่านะครับนักเรียนต้องหาจำนวนเงินที่เท่ากันที่น้อยที่สุดที่จะซื้อลำไยและซื้อลิ้นจี่จำนวนเงินที่เท่ากันและต้องน้อยที่สุดนะครับอ่ะหาอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ตอบครูมาหาอะไรหาคอรอนอเอาอะไรมาหาคอรอนอ35และ60ครูฟุกขอใช้วิธีการหารอะไรหารได้ครับ
3: 5
0: ใช่ไหมครับ5นำ5มาหาร5หาร35ได้ผลหารเป็น5หาร60ได้ผลหารเป็น2จากนั้นผลหารเป็น7กับ12จำนวนนับใดหารได้1อะไรนะ
3: 1
0: มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับที่หารได้จากนั้นเราทำไงต่อเมื่อพบว่าเป็น1หยุดหรือหารต่อหยุดใช่ไหมครับขีดเส้นใต้จากนั้นนักเรียนต้องมาสรุปก่อนนะครับว่าคอรอนอเท่ากับเท่าไหร่อ่ะคอรอนอนำจำนวนใดมาคูณกันบ้างตอบพร้อมกันเร็ว5
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 7
1: คูณ12
0: เท่ากับเท่าไหร่คิดครับคูณ7 35คูณ12
3: 420
0: อะไรนะแว่วๆ
3: 420
0: 420 420คืออะไรใช่คือจำนวนลิ้นจี่และลำไยที่ซื้อไหมอย่างละกี่กิโลกรัมใช่ไหมแสดงว่า420คืออะไรจำนวนเงินใช่ไหมครับ420เนี่ยต้องเป็นจำนวนเงินแสดงว่านักเรียนก็ได้แล้วนะครับว่าจำนวนเงินที่เท่ากันที่น้อยที่สุดที่จะซื้อลำไยและลิ้นจี่เนี่ยคือกี่บาท
2: 420
0: บาทเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายซื้อลำไยและต้องจ่ายซื้อลิ้นจี่นะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยที่สุดจากนั้นครูฟุกถามแม่เนี่ยซื้อลำไยได้กี่กิโลกรัมและต้องน้อยที่สุดด้วยคิดยังไงครับตอนนี้มีเงินอยู่420บาทลำไยกิโลกรัมละ35บาทจะซื้อลำไยได้กี่กิโลกรัมกี่กิโลกรัมลองคิดไหมครับลองทดในสมุดคิดยังไงก่อนแนวคิดคิดยังไงก่อนครับทั้งต้นทางและปลายทางนำ420ไปทำอะไรหารด้วยอะไรลองคิดสิครับ420หารด้วย35เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็วจะใช้การหารยาวหรือการหารสั้นก็ได้นะครับ420หารด้วย35

0: มีเพื่อนได้แล้ว1คนคนอื่นล่ะครับได้เท่าไหร่ครับลำไยกี่กิโลกรัม
1: 12
0: นะครับได้ลำไย12กิโลกรัมคิดอย่างไรครับ12กิโลกรัมนี้มาอย่างไรนำ420หารด้วยเท่ากับ12ใช่ไหมครับก็คือได้ลำไยเนี่ย12กิโลกรัมลิ้นจี่ง่ายคิดง่ายก็นำยังไง420หารด้วย60เพราะลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละ60บาทได้เลยเนี่ยอันเนี้ยง่ายมากเท่าไหร่นะ7กิโลกรัมนั่นเองครับตอนนี้เราได้คำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามยังได้ยังครับได้แล้วก็คือต้องซื้อลำไยกี่กิโลกรัมครับดังนั้นต้องซื้อลำไย12กิโลกรัมใช่ไหมครับและซื้อลิ้นจี่ได้เท่าไหร่ครับ7กิโลกรัมซึ่งเป็นจำนวนที่อะไรด้วยเนี่ยจากโจทย์ต้องเป็นลำไยและลิ้นจี่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมก็ได้มาแล้วซื้อลำไยได้12กิโลกรัมและซื้อลิ้นจี่ได้7กิโลกรัมนั่นเองครับและอย่าลืมตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนจากตรงนี้ครับคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่ออย่าลืมตรวจสอบคำตอบมาดูแนวทางของครูฟุกในการตรวจสอบคำตอบขั้นตอนแรกนักเรียนได้คำตอบมาเท่าไหร่นะ420 420เป็นอะไร
1: เป็น
0: คอรนอใช่ไหมครับ420

0: 20ได้มาจากการหาคอรนอเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่า420เนี้ยเป็นคอรนอของ35และ60จริงหรือไม่นะครับทำยังไงทำยังไงครับบรรทัดต่อไปนำ420ไปหารด้วยอะไร
1: 35
0: นำ420ไปหารด้วย35เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 420
0: เท่ากับ
1: 35
0: เท่าก
1: ับ
0: 12และทำยังไงต่อครับ
1: 420
0: หารด้วยเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: จากนั้นนักเรียนดูผลหารคือและ7ผลหารคือ12และ7ตัวหารร่วมของ12และ7เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 1เป็น1เมื่อตัวหารร่วมของ12และ7เนี่ยมีเพียงจำนวนเดียวคือ1แสดงว่า420เนี่ยเป็นคอรนอของ35และ60จริงไหมครับจริงนะครับจริงจากนั้นเราอะไรล่ะครับว่าจำนวนเงินที่เท่ากันที่น้อยที่สุดเนี่ยที่จะซื้อลำไยและลิ้นจี่เนี่ยคือ420บาทเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องมาตรวจสอบต่อตรวจสอบว่าจากลำไยอ่ะ12กิโลกรัมอ่ะถูกไหมใช่ไหมครับและลิ้นจี่อ่ะ7กิโลกรัมถูกต้องไหมนะครับเราต้องมาตรวจสอบนะครับโดยครูฟุกจะต้องหาว่าลำไยและลิ้นจี่เนี่ยราคากิโลกรัมละกี่บาทนี่สังเกตเวลาครูฟุกตรวจสอบเนี่ยครูฟุกจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนักเรียนจ่ายเงิน420บาทซื้อลำไยได้กี่กิโลกรัมครับ
1: 12กิโลกรัม
0: แล้วลำไยกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับคิดยังไงนำ420เพื่อนตอบ420แล้วเนี่ยปลายทางตอบพร้อมกันเลยนะครับไปทำอะไรต่อหารด้วย
1: 12
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 35
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 35
0: แสดงว่าลำไยเนี่ยกิโลกรัมละ35บาทตรงกับสิ่งที่โจทย์บอกไหม
1: ตรง
0: นะครับจากนั้นมาดูลิ้นจี่แล้วเรียนจ่ายเงินซื้อลิ้นจี่เท่าไหร่ครับ
1: 420
0: ซื้อลิ้นจี่ได้กี่กิโลกรัม
1: 7
0: กิโลกรัมแล้วลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับคิดยังไง
1: 420
0: หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่ากับ60แสดงว่าลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละ60บาทตรงกับโจทย์ไหม
1: ตรง
0: ไหมครับตรงแสดงว่ามันสอดคล้องกับโจทย์เมื่อสอดคล้องกับโจทย์เราสามารถตอบได้เลยนะครับว่าคำตอบของเราที่ได้มานั้นคือซื้อลำไย12กิโลกรัมและลิ้นจี่เนี่ย7กิโลกรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้เราก็ดำเนินการไปถึง2ข้อแล้วใช่ไหมครับนี่ก็ได้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เป็นหอระมองและเป็นคอระหนอเรียบร้อยแล้วเราต้องมาปฏิบัติกิจกรรมนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับโดยเป็นกิจกรรมกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวมาฟังคำชี้แจงก่อนนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรม 1.17 นั่นเองครับคำชี้แจงของครูปลายทางครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนเหมือนเช่นเคยเลยครับและแจกใบกิจกรรม 1.17 นะครับและเวลานักเรียนทำเนี่ยให้คุณครูนะครับตรวจสอบคำถูกต้องและให้คำแนะนำด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ที่ครูกำหนดนะครับซึ่งอยู่ในใบกิจกรรม 1.17 นั่นเองและเมื่อทำเสร็จเนี่ยเราอาจมีตัวแทนมานำเสนอนะครับเดี๋ยวดูในเรื่องของระยะเวลาก่อนนะครับนักเรียนใบกิจกรรมมีกี่ข้อครับ
1: 2
0: ข้อวันนี้ทำกี่ข้อดีเลือกไหมครับอ่ะเลือกแล้วกันเนาะให้ทำกลุ่มละ1ข้อเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะครับครูฟุกให้กลุ่ม5ก่อนเอาข้อไหนครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันในภายหลังครับข้อ2กลุ่ม5หรือข้อ2ขอเป็นกลุ่ม1ครับข้อไหนดีอย่างรวดเร็วครับ1 2ข้อไหน
1: ข
0: ้อ1กลุ่ม2ข้อไหนครับข้อ1กลุ่ม4ข้อ1กลุ่ม3
1: 2
0: ข้อ2นะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับในการทำใบกิจกรรมทำกันเสร็จเรียบร้อยไหมครับ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: นะครับเพราะวันนี้ครูฟุกให้เลือกทำกลุ่มละ1คอใช่ไหมครับแล้วเรียนปลายทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากที่ครูฟุกได้บอกไว้นะครับว่าวันนี้ครูฟุกจะซูมนะครับตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดนะครับในข้อที่1เนี่ยกลุ่มไหนทำข้อที่1บ้าง ยกมือครับมีกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม4นะครับครูฟุกขอเลือกตัวแทนเพียงแค่1กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มที่เหลือเนี่ยก็ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตรวจสอบความถูกต้องครูฟุกขอเลือกกลุ่ม1ครับนำเสนอข้อ1ครับเชิญครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเพื่อนๆกลุ่ม1กันนะครับซึ่งจะมานำเสนอในข้อ1นะครับนักเรียนข้อ1นี้นะครับ

0: ได้สังเกตนะครับว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้วงนะครับในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับและขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกเอาไว้นะครับซึ่งเป็นการทำความเข้าใจโจทย์นั่นเองครับสำหรับการวางแผนเนี่ยหนูใช้แนวทางใดในการหาคำตอบครับหอรมอหรือคอรนอ
1: ใช้หอรมอในการหาคำตอบครับ
0: ใช้หอรมอใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการดำเนินการตามแผนคือแก้ปัญหาดำเนินการหาคำตอบนั่นเองครับหาหอรมอได้หอรมอเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: ได้หอรมอเท่ากับ4ครับวิธีการหาก็คือ2หาร16เท่ากับ8ครับ2หาร20เท่ากับ10ครับ2หาร24เท่ากับ12ครับแล้วทุกจำนวนครับมี2หารได้ลงตัวครับก็นำ2มาหาร8ได้4ครับ2หาร10ได้5ครับ2หาร12ได้6ครับแล้วตอนนี้ก็มีแค่1ครับที่หารทุกตัวได้ก็เลยหยุดครับแล้วก็จะมาสรุปก่อนครับจะได้หอรมอของ16 20และ24คือ2คูณ2เท่ากับ4ครับดังนั้นเก่งจะรอลูกปัดได้มากที่สุด4เส้นแต่ละเส้นใช้ลูกปัดสีน้ำเงิน4ลูกสีเขียว5ลูกสีม่วง6ลูกแล้วก็ตอบครับ
0: สำหรับกลุ่มที่ทำข้อนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนนำเสนอไปถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับครูฟุกขอเลือกกลุ่ม3ครับนำเสนอข้อ2ครับนักเรียนครับมาดูที่ข้อ2นะครับของเพื่อนกลุ่ม
2: 3
0: นะครับนักเรียนครับจากข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องใดครับ
2: คอรนอครับ
0: คอรนอใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ได้พิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกแล้วนะครับและวางแผนว่าข้อนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องคอรนอใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดำเนินการตามแผนคือแสดงวิธีการหาคำตอบครับได้คอรนอเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: จะได้คอรนอของ10 12และ15คือ5คูณ3คูณ2คูณ1คูณ2คูณ1ครับเท่ากับ60ครับ
0: คอรนอคือ60ใช่ไหมครับจากนั้นทำยังไงต่อครับ
2: ดังนั้นจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละ60บาทครับ
0: อันนี้คือคำตอบแรกใช่ไหมของสิ่งที่โจทย์ถามนะครับต่อไปครับ
2: ว่าจะซื้อขนมปังให้สังขยาได้6ชิ้นนกจะซื้อขนมปังไส้ฝอยทองได้5ชิ้นและตาลจะซื้อขนมปังไส้อะไรนะไส้ลูกเกดได้4ชิ้นครับ
0: จากตรงนี้ครับเพื่อนทำถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3หน่อยครับและสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าตรวจสอบไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะขึ้นให้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครับ

เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับการแก้โจทย์ปัญหาหอรมและครน.เนี่ยนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างครับขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนเลยวิเคราะห์ใช่ไหมครับวิเคราะห์ว่าโจทย์ในข้อนั้นเนี่ยหรือโจทย์หรือสถานการณ์ในข้อนั้นเนี่ยใช้ความรู้เรื่องหอรมหรือครน.เอ๊ะแล้วครับใช้ความรู้เรื่องหอรมเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรครับนะครับและถ้านักเรียนเนี่ยฝึกฝนทำโจทย์เป็นประจำนักเรียนก็จะบอกได้นะครับว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหอรมหรือครน.ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วถ้าเป็นโจทย์ครน.ล่ะครับเป็นอย่างไร

0: นะครับเมื่อได้เรียนวิเคราะห์เสร็จแล้วทำความเข้าใจโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกวิเคราะห์เรียบร้อยวางแผนเรียบร้อยจากนั้นทำอะไรต่อครับแสดงใช่ไหมแสดงแนวคิดหรือแสดงวิธีหาคำตอบและอย่าลืมสุดท้ายต้องทำอะไรด้วยตรวจสอบคำตอบซึ่งครูฟุกเนี่ยได้นำเสนอแนวทางเอาไว้ใช่ไหมครับนักเรียนเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบที่แตกต่างจากครูฟุกนะครับในการตรวจสอบคำตอบนะครับนั่นเองครับมาดูกันที่แบบฝึกหัดนะครับ 1.17 มีอยู่แค่4ข้อนะครับต้นทางนะครับครูฟุกให้ทำข้อ1 2 4ครับสำหรับเรียนปลายทางครูก็บริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับบทเรียนครั้งถัดไปครับนักเรียนเราจะมาพบกันในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับหอรมและคอรนอไปใช้ครับเราจะนำความรู้เกี่ยวกับหอรมและคอรนอเนี่ยไปใช้อย่างไรนะครับซึ่งจะนำไปใช้และนักเรียนเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยเลยนะครับเรามาติดตามกันในชั่วโมงถัดไปครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.18 ครับใบกิจกรรม 1.18 และกระดาษสีขนาดดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางเตรียมให้ด้วยนะครับและอย่าลืมครับนักเรียนสิ่งที่ต้องตรวจสอบความเข้าใจในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของเราทุกชั่วโมงเตรียมตัวครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วตรวจสอบความเข้าใจของตนเองในวันนี้ครับนะครับก็เป็นหน้ายิ้มนะครับทุกคนเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนะครับและใบกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั้นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั้นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

0: หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV นั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: class lady.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm fine. Thank you. And you?
2: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is I clean my room. One more time, I clean my room. Please look at this topic, I clean my room. What is the meaning of this topic? แปลว่าอะไรลูก
1: ฉ
2: ันทำความสะอาดห้องฉะนั้นวันนี้คาดเดาได้ไหมคะว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
1: การ
2: ทำความสะอาดแน่นอนค่ะหรือที่เราเรียกว่าง
1: าน
2: บ้านถูกต้องค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานบ้านคำว่างานบ้านเนี่ยภาษาอังกฤษว่ายังไงลูกอันนี้ต้นทางได้ไหมอันนี้ปลายทางล่ะคะคำว่างานบ้านคือคำว่าอะไรคะในภาษาอังกฤษในต้นทางคะคำว่าอะไรเอ่ย house start with word house อะไร house แปลว่าบ้านแต่ยังไม่ใช่งานบ้านลูก house อะไรhousework ถูกต้องค่ะ housework ฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ housework แน่นอนทีนี้ค่ะมาถึงเวลาทบทวนคำศัพท์ค่ะวันนี้จะใช้เกมนะคะในการทบทวนคำศัพท์ค่ะชื่อเกมชื่อว่า left or right game left or right แปลว่าอะไรลูก left or right
1: ซ
2: ้ายหรือขวา show me your left hand left hands show me your left hands มือไหนคะ
1: ม
2: ือซ้ายอะไรไปทางคะขอมือซ้ายหน่อยค่ะ What about right hands right ขวาถูกต้องค่ะ left right right left very good นักเรียนน่าจะทราบนะคะทีนี้ค่ะมาดูค่ะวิธีการเล่นค่ะ how to play this game คำสั่งแรกเขาบอกว่า choose the correct answer by turning to the correct sideแปลว่าอะไรคะ choose the correct answer ให้เลือกอะไรคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนเลือกคำตอบนะคะควรจะมีคำตอบให้นักเรียนเนี่ยเลือก2ตัวเลือกด้วยกันฟังให้ดีนะนักเรียนจะต้องเลือกจาก1ใน2นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ by turning to the correct side ค่ะโดยการทำอะไรคะ turning หันค่ะโดยการหันค่ะไปทางทิศทางที่ถูกต้องนั่นแสดงว่าควรมี2ทิศทางให้นักเรียนเลือกก็คือทางซ้ายและทาง
1: ขวา
2: ขวาถูกต้องนั่นจะต้องเลือกแค่2ทิศทางนี้เท่านั้นโอเคไหมคะ For example you choose a left answer then turn left ถ้านักเรียนเลือกคำตอบทางไหนคะ left ทางซ้ายให้นักเรียนหันไปทางไหน
1: ทางซ้าย
2: หันทางซ้ายหันไปทั้งตัวนะลูกเช่นเลือกทางซ้ายหันอย่างนี้เลยให้เห็นชัดๆถ้าเลือกทางขวาหันทางขวาตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องหันนะคะเพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องยืนค่ะนักเรียนต้องยืนนะคะนักเรียนต้องยืนนะไปดูคำสั่งที่2ค่ะเขาบอกว่า whoever gets the wrong answer take your seat wrong ค่ะถ้าใครทำไมคะได้ตัวเลือกที่ wrong เป็นยังไง
1: ผ
2: ิด take your seat or sit down
1: น
2: ั่งลงใครตอบผิดเลือกคำตอบผิดทำอะไรคะนั่งลงส่วนใครที่ตอบถูกทำไมไว
1: ้
2: ยืนเอาไว้เหมือนเดิมนะคะ whoever can finish the final round is the winner ใครไปถึงรอบสุดท้ายได้ถือว่าเป็นใครคะ the winner
1: ผ
2: ู้ชนะค่ะเป็นผู้ชนะมีกี่คนไปถึงข้อสุดท้ายถือว่าเป็นผู้ชนะทั้งหมดโอเคไหมลูกคำตอบควรมีทั้งหมดตัวเลือกควรมีทั้งหมดแค่5ข้อนะคะมีภาพทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะมาดูค่ะ example round รอบทำไมคะสาธิตค่ะ stand up please everyone please stand up very good แล้วในปลายทางเช่นกันนะคะยืนขึ้นค่ะทดสอบค่ะ turn left หันทางไหนคะหันทางซ้าย turn right หันทางขวาโอเคไหมคะอ้าว face in front
0: กลับมาที่เดิมค่ะกลับมาที่เดิมได้นะซ้ายทางไหนซ้ายโอเคขวาอ่ะโอเคได้นะพร้อมหรือยังลูกรอบนี้เป็นรอบสาธิตโอเคไหมคะรอบสาธิตนะควรมีคำศัพท์ให้ค่ะ Dust the furniture มีวลีให้กลุ่มคำ Dust the furniture มีภาพให้ให้ดูค่ะ Left or right ฟังเสียงควรนะคะถ้าควรบอกว่า Shoes ให้นักเรียนทำไมเลยหันโอเคไหมคะ One two three goShoes ทุกคนหันซ้ายหมดนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะหันถูกทางหรือเปล่าแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมอันเรียนหันหน้ามาหันแต่หน้านะคะหันหน้าเดียวนะหันหน้ามาลูก Does the furniture คืออะไรลูก Does the furniture แปลว่าอะไรปาดฝุ่นหรือทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ Left or right
1: Left
0: okay correct ฉะนั้นนักเรียนถูกต้องไม่มีใครนั่งลงโอเคไหมคะนี่คือรอบสาธิตอ่ะกลับมาทีนี้ไปข้อที่1ถึงเวลาแล้วนะคะโอเคไหม1 2 3 go wash the dishes which one is wash the dishes left or right shoes ภาพนี้ค่ะ wash the dishes ภาพไหนลูก left or rightright แปลว่าอะไรลูก
1: wash
0: ล้างจานมีใครหันผิดไหมไม่มีเก่งมากหันกลับมาค่ะแปลว่าล้างจานนะคะ wash the dishes แปลว่าล้างจานถัดมาค่ะภาพนี้คำนี้ค่ะ take the trash out นักเรียนต้องฟังสัญญาณครูอันนะคะต้องคำว่าอะไรก่อนถึงจะหันได้
1: shoes
0: โอเคไหมคะถ้าใครใครหันก่อนฟาวนั่งลงนะ Ready Shoes Left or right Left or right Left or right What is the meaning of Take the trash out ทิ้งขยะภาพทางขวาถูกต้องค่ะไม่มีใครได้นั่งเลยเหรอเนี่ยจะไปเป็นผู้ชนะกันหมดเลยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะได้ทั้งหมดเลยถัดมาค่ะกลับมาหันกลับมากลุ่มคำนี้ค่ะ sweep the floor which one is sweep the floor shoes left or right left or right
1: right
0: left or right
1: right
0: what is sweep the floor ตอนนี้นะคะในห้องต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางมีคนหันผิดหันถูกกันอยู่นะมีทั้ง2ทิศทางเลยทีนี้มาดูค่ะ sweep the floor แปลว่าอะไรลูกถูพื้นคำตอบคือกวาดพื้นค่ะไหนคนผิดนั่งลงไปค่ะต้นทางผิดทั้งหมดมีคนถูก1คนปรบมือเพื่อนก่อนเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยสำหรับตอนนี้นะคะถึงข้อที่3เหลืออีก2ข้อนักเรียนปลายทางครับเหลือกี่คนคะที่ห้องนักเรียนต้นทางเหลือ1คนทีนี้ถ้าเหลือ1คนแล้วเนี่ยควรถือว่าควรให้คะแนนพิเศษเข้าไป1ข้อฉะนั้นอีก2ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนที่เหลือเล่นด้วยโอเคไหมคะก็จะเหลือน้อยไปเนาะทางนั้นนักเรียนยืนใหม่อีกรอบหนึ่งให้แก้ตัวให้แก้ตัวค่ะฉะนั้นนักเรียนมีคะแนนพิเศษ1คะแนนแล้วนะโอเคไหมไปต่อที่ก่อนจะไปข้อที่4นะคะนักเรียนขาคำว่า sweep แปลว่าอะไรคะ sweep
1: กวาด
0: กวาดค่ะถ้าถูกคือคำว่าอะไรมอบลืมนั่นฉะนั้นนะคะนักเรียนจำไม่ดีนะคะ sweep คือกวาดนะคะมอบคือถูดูให้ดีไปต่อที่ข้อที่4ค่ะข้อที่4ให้คำนี้มาค่ะ fold the clothes fold the clothes shoes left or right คำตอบคือทางไหนคะ left or right left or right ตอนนี้มี2คำตอบอีกแล้วมี2ทิศทางไม่เป็นไรค่ะ fold the clothes แปลว่าอะไรลูก fold the clothes fold แปลว่าพับพับอะไร clothes พับผ้าฉะนั้นพับผ้า left or right
1: left
0: or right
1: left.

0: ับ5ค่ะฉะนั้นนางลงค่ะนางลงนะคะหันกลับมาค่ะที่เหลือหันกลับมาหันกลับมาส่วนคนที่นั่งแล้วนะคะก็ช่วยเพื่อนตอบได้นะลูกช่วยดูช่วยกันดูเพื่อนด้วยนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะ The Final Round The Final Round ค่ะข้อสุดท้ายค่ะ Tidy the room Tidy the room Which one is tidy the room? Choose Left or right? Left or right? มีคนเห็นต่างมีทั้ง left มีทั้ง right ค่ะมีทั้ง left มีทั้ง rightควรถามก่อนค่ะ Tidy the room คืออะไรลูกทำความสะอาดห้องนั่นคือการจัดเก็บจัดฝุ่นจัดของที่เข้าทางฉะนั้นภาพไหนตรงสุด Left or right Left or right Right คือภาพที่สองค่ะคือการเก็บห้องทีนี้ไหนเหลือกี่คนลูกคนตอบผิดขอนั่งลงหน่อยทีนี้เหลือคะแนนเท่าเดิมฉะนั้นนะคะโอเคแสดงว่าเหลือเยอะอยู่ปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้ตัวเองให้ทุกคนเลยนั่งลงค่ะ please sit down ทีนี้นะคะนักเรียนขาคำนี้ค่ะ tidy the room แปลว่าอะไรลูก tidy the room เก็บของมันคือตรงกับภาพนี้แต่ถ้าภาพนี้ค่ะภาพนี้สวีปไหมภาพนี้ทำอะไรลูกกิจกรรมนี้เก็บที่นอนค่ะฉะนั้นเก็บที่นอนภาษาอังกฤษว่ายังไงคะแน่นอนต้องมีคำว่าที่นอนแน่นอนที่นอนคือคำว่าอะไร bed the bed ทำอะไร the bed take the bed เอาไปเลย take the bed ถ้า take the bed คือเอาที่นอนใบนั้นไปไหนไม่รู้แต่ถ้าจัดที่นอนต้องทำอะไรคะ tidy the bed เก็บให้สะอาดเข้าไปใหญ่คำนี้จะใช้คำว่า make the bedMake the bed ไหนลองพูดตามสิคะ Make the bed
1: Make the bed
0: Make the bed
1: Make the bed
0: แปลว่าเก็บที่นอนนะจ๊ะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกเนี่ยอันนี้เราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการอ่านคำศัพท์และแปลความหมายค่ะ About อะไรลูก Housework บอกไปแล้ว Houseworkงานบ้านมาดูกิจกรรมที่2เลยค่ะเขาบอกว่า complete the sentences from listening ทำอะไรคะเติมมาเลยลูกเติมอะไรคะ complete the sentences ทำประโยคให้ทำไม complete สมบูรณ์โดยจากอะไร from listening จากอะไรคะการฟังและกิจกรรมสุดท้ายค่ะ write information from reading a passage ทำอะไรแน่นอนอ่านอะไรคะ from reading a passage อ่านบทความอ่านเนื้อเรื่องนะคะจากนั้นอ่านแล้วทำอะไรด้วย write information นำไปเขียนอะไรคะ information คำตอบหรือเขียนข้อมูลนั่นเองค่ะฉะนั้นต้องมีการฟังแล้วก็การอ่านแน่นอนนะคะในชั่วโมงนี้ทีนี้ค่ะ pictures about shores pictures about shores แปลว่าอะไรคะ shores คำนี้ทราบไหมนักเรียนทราบไหมลูกไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้ควรมีกิจกรรมค่ะควรมีกิจกรรมให้นะคะโดยควรให้นักเรียนดูจากภาพนี้ค่ะภาพเหล่านี้คือ chores these pictures are chores คืออะไรยามว่างกิจกรรมยามว่างถึงทำมันคือคำเดียวกับคำว่า housework ค่ะ chores คำนี้เหมือน housework ฉะนั้น chores คำนี้อ่านแปลว่าง
1: านบ
0: ้านจะนักเรียนอ่านคำนี้ค่ะ chores
1: chores
0: chores
1: chores
0: แปลว่าง
1: านบ
0: ้านค่ะควรนะคะจะแจกค่ะรูปภาพให้แต่ละกลุ่มนะคะ I will give you a set of pictures to each group นักเรียนคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้ามีรูปภาพนะคะสามารถแจกได้เลยค่ะหรือถ้าในกรณีนักเรียนไม่มีรูปภาพนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนตอบไปพร้อมคุณครูค่ะส่งให้เพื่อนลูกส่งให้กลุ่มนี้ค่ะทีนี้ค่ะแกะเลยค่ะ There are how many pictures how many pictures ทั้งหมดกี่ภาพลูก how many pictures do you get

0: How many pictures do you have? มีทั้งหมดกี่ภาพลูก มีทั้งหมด6ภาพนะคะ There are 6 pictures about shores. So put in the middle of the group. Put them in the middle of the group. Put them in the middle. In the middle แปลว่าอะไรคะตรงกลาง Put them in the middle. วางไว้ตรงกลางกลุ่มค่ะให้เห็นกันทุกคนนะคะให้เห็นกันทุกคนค่ะทางนักเรียนปลายทางไม่มีนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางดูรูปจากภาพพวกนี้นะคะดูจากภาพในหน้าจอได้เลยค่ะทีนี้ให้นักเรียนดูนะคะให้เช็คภาพว่าตรงกับครูอันไหมแต่ละกลุ่มจะต้องได้ภาพ6ภาพนี้ไม่เหมือนกันนะคะไม่ซ้ํากันมาดูภาพแรกค่ะหน้าบนหน้าจอทางนี้ภาพนี้คืออะไรคะกิจกรรมอะไรเป็นภาษาไทยตัดหญ้าถางหญ้าภาพนี้ค่ะซักผ้าภาพนี้ค่ะทำอาหารถัดมาดูดฝุ่นภาพนี้ค่ะรดน้ำต้นไม้และรีดผ้าฉะนั้นนักเรียนดูสิคะว่าภาพนักเรียนมีซ้ำไหมในกลุ่มเดี๋ยวนักเรียนปลายทางไม่มีรูปภาพนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องใช้ให้นักเรียนพูดความหมายนะคะให้นักเรียนพูดความหมายนะทีนี้ค่ะรูปภาพนี้เราจะมาใช้ทำอะไรเดี๋ยวควรจะมีวลีหรือกลุ่มคำเกี่ยวกับงานบ้านให้และให้นักเรียนแข่งขันกันในกลุ่มค่ะ slap the picture ให้นักเรียนเลือกรูปภาพนะคะว่าภาพไหนตรงกับกลุ่มวลีที่ควรให้ใช้วิธีการคาดเดานะคะเพราะว่าคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำใหม่นะคะเป็นคำใหม่นะฉะนั้นทุกคนภาพต้องอยู่ตรงกลางนะคะภาพต้องอยู่ตรงกลางนะ slap แปลว่าอะไรลูก slap slap แปลว่าสลับ slap เป็นกริยาหนึ่งอย่างค่ะคือการตบลงไปที่รูปภาพลูกโอเคไม่ใช่ slap คือการตบลงไปที่รูปภาพนะคะตบที่รูปภาพนะลูกเอาให้เห็นทั่วหน้านะคะเอาให้เห็นกันทั่วๆนะคะอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะHands on your ears. จับหูไว้ค่ะ Hands on your ears. Word phrase about shores. แต่ทีนี้ค่ะนักเรียนขาอ่านคำศัพท์ก่อนนะคะพร้อมกันก่อนคำนี้ควรให้ cook the meals. Repeat after me. Cook the meals.
1: Cook the meals.
0: Cook the meals.
1: เ
0: ดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลองดูซิ which one is cook the meals สำหรับนักเรียนปลายทางไม่มีรูปภาพให้นักเรียนตอบความหมายคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ ready yeah yeah ยัง hands on your ears hands on your ears no cheating and on your ears ready go มือใครอยู่ข้างล่างสุดหยิบค่ะหยิบขึ้นมาเลยใครก็ได้อ่ะทีนี้ทุกคนโชว์ค่ะคนที่ได้ภาพโชว์ค่ะโชว์ Cook the meals แปลว่าอะไรคะ
2: ทำ
0: อาหารถูกไหมถูกต้องค่ะ Cook the meal เก็บไว้ตัวเองค่ะ one point next คำถัดไปค่ะเดี๋ยวอ่านก่อนเนาะเดี๋ยวอ่านก่อนโอเคไหมคะคำนี้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะฟังก่อนนะคะคำนี้อ่านว่า water the plants
1: water the plants
0: water the plants
1: water the plants
0: which picture is water the plants hands on your ears ready yeah เดี๋ยวยังไม่ได้บอกโกเลย hands on your ears clap once hands on your ears hands on your head go okay มาขอดูหน่อยค่ะ water the plants เอาได้เลยค่ะหนึ่งคนลูกแม่สลับกันไปลูกสลับกันไปแบ่งกันบ้างอ่ะขอค่ะโชว์รูปภาพค่ะโชว์รูปภาพ

0: ค่ะ What's the plan group number 5แสดงรูปภาพค่ะ What is the meaning of water the plants รดน้ำ Yes water the plants คือรดน้ำต้นไม้นักเรียนค่ะไม่ต้องถึงว่าตีกันให้มือแดงไม่เอาเลือดตกยางออกไม่เอานะคะเอาแค่ใช้วิธีการสัมผัสพอควรอาจจะใช้คำแรงไปก็คือการตีฉะนั้นใช้วิธีการเปลี่ยนค่ะ touch คือแค่ไปทำไมไปแตะพอค่ะถ้า slap นี่โหตีกันเป็นเอาตายนะคะไม่เอาค่ะเอาแบบว่าสัมผัสพอนะคะ touch พอ ready แต่อ่านก่อนเหมือนเดิมจับผูไว้ก่อนค่ะคำนี้ค่ะอ่านตามควรค่ะฟังก่อนนะคะคำนี้อ่านว่า vacuum the carpet นั่นเลยค่ะไม่อ่านแล้วเหรอลูกอ่านก่อน 1,2,3 vacuum the carpet เอาคำแรกก่อนค่ะคำนี้อ่านว่า
1: vacuum
0: คำนี้นะคะให้เป็นขยุ้มค่ะแต่อ่านไว้vacuum
1: The carpet
0: ตอนนี้สายตาไม่ได้อยู่บนหน้าจอนะคะอยู่ที่ภาพอย่างเดียวนักเรียนมองด้วยลูก Vacuum the carpet Which one is vacuum the carpet? Hands on your ears เดาได้เดาได้ค่ะถูกผิดไม่ว่ากันค่ะ Ready Go ขอภาพค่ะ Vacuum นักเรียนเดาได้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเดาได้ลูกเดาเอาเดาได้เดาได้แต่มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่หนึ่งคำค่ะแพทไหนขอดูค่ะอันไหนนักเรียนแสดงดูสิคะใช่ไหมภาพเดียวกันเลยใช่ไหมลูกคิดว่าใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับมาดูค่ะควันบอกแล้วนักเรียนฟังค่ะฟังก่อนมีอีกหนึ่งคำที่เป็นคำบ่งบอกเป็นคำคีย์เวิร์ดคือคำว่า carpet carpet คือพรมฉะนั้นภาพที่ vacuum the carpet คือภาพใช่ไหมลูกถ้าไม่ใช่ put it back ไปที่เดิมค่ะเอากลับไปที่เดิมเอาดูดกลับไปที่เดิมค่ะนักเรียนค่ะภาพนี้นะคะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าไงนะคะกลุ่มคำนี้crab once okay how to read this phrase again vacuum one more timevacuum the
1: carpet
0: แปลว่าอะไรคะดูดฝุ่นพรมฉะนั้นคำว่า vacuum อ้าวอย่าเพิ่งลูก vacuum แปลว่าอะไรลูก vacuum ดูดฝุ่นค่ะ vacuum นะคะแปลว่าดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นที่ไหนคะ carpet พรมไปต่อค่ะอ่านก่อนค่ะคำนี้อ่านว่า mow the lawn
1: Mow the lawn.
0: One more time. Mow the lawn.
1: Mow the lawn.
0: Repeat by yourself. 1, 2, 3, go.
1: Mow the lawn.
0: One more time.
1: Mow the lawn.
0: Wow. What is mow the lawn? Hands on your shoulders. Hands on your shoulders. Shoulders. Shoulders. Where are your shoulders?ไหล่ค่ะ ready go บอกให้ touch ลูกใช้วิธีการ touch ไหนใครได้โชว์รูปภาพค่ะมีคนเห็นต่างค่ะ

0: คนเลือกกลุ่มนี้นี่คือมาเลย3คนเพราะเห็นต่างอ่ะไม่เป็นไรค่ะนั่นนี่ไปทางโมเดลอนแปลว่าอะไรลูกโมเดลอนอ่ะมาดูคำตอบกันค่ะโมเดลอนคืออ่ะนักเรียนขาต้นทางโมเดลอนแปลว่าอะไรลูกแปลว่าถาตัดหญ้าหรือถางหญ้าฉะนั้นนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะทั้งในต้นทางและปลายทางนะคะ1 2 3 go
1: โมเดลอน
0: one more time
1: Moderon.
0: แปลว่า
1: ต
0: ัดหญ้านะคะไปเหลือภาพไหมลูกยังเหลือภาพนะคะต้องเหลือภาพนะคะไม่ใช่เก็บหมดเลยนะอ่ะทีนี้มาดูคำใหม่ค่ะนักเรียนคะอย่าเพิ่งรูปสนใจกับรูปภาพค่ะมาดูหน้าจอก่อนคำนี้ค่ะอ่านฟังก่อนนะคะคำนี้อ่านว่า iron the clothes
1: iron the clothes
0: อ่ะดูคำนี้ก่อนค่ะคำว่า iron นะคะคำนี้อ่านว่า iron
1: iron
0: iron
1: iron
0: ไม่ iron นะคะอ่ะคำนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่านว่าอะไรคะ
1: iron
0: ไม่ iron นะคะ ironiron
1: iron
0: iron
1: iron
0: iron the clothes
1: iron the clothes
0: one more time
1: iron the clothes
0: one more time
1: iron the clothes
0: มีคำสำคัญแล้วค่ะในนี้นะคะในกลุ่มคำนี้ปรากฏอยู่แล้วปรากฏอยู่แล้วนะคะ ready go แสดงค่ะภาพนี้แน่นอนค่ะคือคำว่าอะไรคะภาพไหนลูกคือภาพเพื่อนบอกว่ามีทั้งรีดผ้ามีทั้งซักผ้าแต่ทีนี้คือภาพไหนกันล่ะคะiron ถามหน่อยนักเรียนเคยเห็นคำนี้ไหมคะ iron คำนี้นะคะถ้าไม่ใช่คำกริยาแปลว่าเป็นคำนามแปลว่าเตารีดฉะนั้นคือคำพื้นภาพนี้ค่ะคือการรีดผ้านั่นเองค่ะโอเคเหลือคำสุดท้ายค่ะทีนี้นักเรียนค่ะเหลือภาพสุดท้ายไม่ต้องแย่งกันแล้วค่ะฉะนั้นนักเรียนแสดงเลยค่ะเหลือภาพไหนที่ยังไม่ได้เอาไปภาพอะไรลูกกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมสุดท้ายคืออะไรคะกิจกรรมซักผ้าเหลือกิจกรรมซักผ้านะคะทายสิว่าซักผ้าภาษาอังกฤษว่าอย่างไรซักผ้าใครได้ซักผ้าค่ะภาษาอังกฤษเหลือภาพสุดท้ายแล้วแน่นอนต้องมีคำว่าอะไรมั่ง the clothes มีไหมคิดว่ามีไหมอ้าวมีฉะนั้นใช้คำว่า the clothes ได้ sweep sweep คืออะไรลูกจะ sweep the clothes ไหมกวาดเสื้อผ้าซักล้างค่ะซักล้างภาษาอังกฤษคืออะไรซักล้างล้างจานภาษาอังกฤษว่ายังไง wash the dishes ฉะนั้นมันใช้กับเสื้อผ้าได้เป็นwash the clothes ถูกต้องซักผ้านะคะสามารถใช้คำว่า wash the clothes แต่ให้นักเรียนดูให้ดีนะคะควรไม่ได้ให้คำว่า wash the clothes มาแต่ควรให้คำนี้ค่ะฟังก่อนนะคะคำนี้อ่านว่า
1: do the laundry
0: คำสุดท้ายค่ะคำนี้นะคะที่ขึ้นต้นด้วย L นะคะคำนี้อ่านว่า
1: Laundry.
0: Do the laundry แปลว่าอะไรลูกซักผ้าเหมือนกันค่ะ Do the

0: ร้อนรุ่ยก็แปลว่าซักผ้านะคะเกี่ยวกับการซักผ้านั่นเองฉะนั้นการซักผ้าสามารถใช้ได้2 อย่างก็คือแบบแรกค่ะ wash the
1: clothes
0: กลุ่ม5ค่ะซักผ้าคำภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ wash the clothes ถูกต้องค่ะและคำใหม่ที่วันให้ไปคือคำว่าdo the
1: laundry
0: เอาไป laundry แล้ว laundry ซักผ้าค่ะคือคำว่า do the laundry เก่งมากค่ะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนคะเก็บรูปภาพไปหน่อยค่ะไหนใครได้รูปภาพไป1ภาพคะยกมือหน่อย2ภาพลูกได้2ภาพ3ภาพค่ะเก็บได้หมดเลยทุกภาพ5ภาพนี้เก็บได้หมดเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเก็บภาพค่ะแล้ววางไว้ตรงกลางนะคะวางไว้ตรงกลางเลยค่ะวางไว้เลยทีนี้เรามาดูกิจกรรมถัดมาค่ะกิจกรรมถัดมานะคะเราจะใช้ worksheet number 12 please bring out your workbook หยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางหยิบชุดกิจกรรมนะคะนักเรียนปลายทางหยิบใบงานได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะโอเค page number 19ค่ะ19นะคะ19จ้าทีนี้นักเรียนนะคะดูค่ะหน้าตาใบงานของนักเรียนจะมีลักษณะแบบนี้นะคะจะมีคนอยู่2คนนะครับอยู่ในใบงานนะคะปรากฏอยู่ในใบงานนะคะมาดูคำสั่งค่ะเขาบอกว่า listen to CD track and put the given verbs into the blanks ให้นักเรียนทำอะไรคะ listen
1: ฟ
0: ัง แล้วก็ put the given verbs into the blanks ให้นำอะไรคะ given verbs นำคำกริยาไปเติมให้เหมาะสมฉะนั้นเขาจะพูดทั้งหมดฉะนั้นนักเรียนต้องเติมคำที่หายไปนะคะแต่ทีนี้ค่ะให้นักเรียนดูในใบงานของนักเรียนมีใครบ้างคะที่เขากำลังจะมาเล่าเรื่องของเขาดูจากใบงานค่ะอาดัม1คนและใครกับซอลลี่อีก1คนฉะนั้นมี2คนนะคะในใบงานนี้เราจะฟังคนนี้ก่อนค่ะใครเอ่ยเราจะฟังใครก่อนเราจะฟังซอลลี่ก่อนนะคะเราจะฟังซอลลี่ก่อนแต่ทีนี้ค่ะก่อนไปฟังอ่านคำศัพท์บนหน้าจอให้ฟังได้มั้ยลูกได้มั้ยอ่ะคำแรกอ่านว่าอ่านว่า next
1: คู
0: ่อ่านว่า next
1: more
0: next
1: we
0: next
1: ห
0: มู
1: most
0: most โมคู่กับอะไรลูก
1: moder
0: ถังหญ้า modern lawโมเดอร์ลอนฉะนั้นนะคะเดี๋ยวหาด้วยดีค่ะถัดมาค่ะ
1: War.
0: อ่านว่า
1: War.
0: ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องฟังนะคะแล้วก็เติมให้ถูกต้องเปิด2รอบด้วยกันนะคะรอบแรกนักเรียนขาถ้าในกรณีใครฟังไม่ทันนะคะจะมีหมายเลขอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะให้ใช้วิธีการนำหมายเลขไปใส่ด้านบนคำศัพท์ก็ได้ยังไม่ต้องห่วงเขียนนะคะยังไม่ต้องเขียนเพราะบางทีเนี่ยไวนะคะฉะนั้นนักเรียนใช้วิธีการนำหมายเลขสมมติว่านักเรียนฟังว่า I cook ก็เอาหมายเลข1ไปใส่บน
1: cook
0: แบบนี้เพื่อความไวนะคะอ่ะ ready ready
1: yeah.
0: ready
1: yeah.
0: okay go
2: hi my name is Sally my family is smallI have one sister. We live in a flat in a tall building. I help my family with the chores. I cook the meals. Every day, I walk the dog and feed the cat. My father mows the lawn in the afternoon. I help my mother sweep and mop the floor once a week.
0: Okay, it's finished already. Okay, the second time.Are you ready?
1: Yes.
0: Ready?
1: Yes.
0: ให้นักเรียนตั้งใจฟังดูให้ดีนะคะเพราะว่าซอลลี่พูดค่อนข้างช้านะคะโอเค
2: Hi My name is Sally My family is small I have one sister We live in a flat in a tall I help my family with the choresI cook the meals. Every day, I walk the dog and feed the cat. My father mows the lawn in the afternoon. I help my mother sweep and mop the floor once a week.
0: Okay, finish. Finish. ทีนี้เรามาดูค่ะนักเรียนค่ะถ้าในกรณีที่นักเรียนนะคะฟังไม่ทันให้นักเรียนใช้วิธีการดูประโยคควบคู่ค่ะเช่น the meals. อะไร the meals ลูกcook ถูกต้องค่ะ I cook ฉะนั้นข้อที่หนึ่งตอบ
1: cook
0: ถูกต้องค่ะ I cook ถูกต้องค่ะ I cook the meals ถัดมาข้อที่สองค่ะ every day I the dog I
1: walk
0: ถูกต้องค่ะ I walkคำที่3ขอกลุ่มที่1ค่ะข้อที่3ตอบอะไรลูกคำที่1ค่ะขอ1คนใส่ไมค์แล้วพูดดังๆพร้อมกันเอาไมค์ไว้ตรงกลางลูกแล้วพูดพร้อมกันเลยข้อที่3คำว่า
1: feed
0: คำว่า
1: feed
0: โอเคคำว่า feed ถูกต้องค่ะไปข้อที่4กลุ่ม2ค่ะกลุ่มที่2ค่ะ my father the lawn คำไหนคะ1 23อ่านว่า mows ถูกต้องค่ะ mows ถัดมากลุ่ม3ค่ะคำว่าพร้อมกันเลย
1: sweep
0: คำว่า
1: sweep
0: เก่งมากกลุ่ม4ค่ะพูดมาเลยค่ะ and the floor คำสุดท้ายแล้วคือคำว่าคำว่าคำว่า
1: mop
0: ถูกต้องค่ะได้ไหมฉะนั้นนะคะนักเรียนค่ะถ้าในกรณีนักเรียนฟังไม่ทันนะคะให้ใช้วิธีการดูคำถัดไปค่ะว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะคะแล้วเลือกคำกริยาลงไปเติมให้สมบูรณ์ได้เลยค่ะทีนี้ไปในส่วนของอดัมค่ะกลับมาที่อดัมนะคะอดัมจะพูดค่อนข้างไวนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังให้ดีนะ ready ready
1: yes
0: ก็จะไปฟังอ่านคำศัพท์ให้ฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: wake
0: ถัดมา
1: vacuum
0: อ่านว่า
1: vacuum
0: ไม่ wake ค่ะ vacuums
1: vacuum
0: vacuums
1: vacuum
0: ถัดมาค่ะ
1: water
0: stop writing please stop อย่าเพิ่งเขียนนะคะอ่านคำนี้ค่ะ
1: water
0: next
1: what
0: next
1: Iron.
0: อย่าลืม S ค่ะ Irons.
1: Iron.
0: และ
1: Chores.
0: Chores.
1: Chores.
0: อ่ะมาค่ะ Ready? Go.
2: Hi, my name is Adam. I live with my family in a big house. I have two sisters and one brother.We share many chores with our parents. My brother and I water the plants. We also wash the dishes every day. I also make my bed in the morning. My sister, Emily, irons the clothes. And Nanny, the little sister, she vacuums the carpet once a week.
0: เข้าใจหรือยังคะว่าทำไมควรต้องมีการสลับซอลลี่ขึ้นมาก่อนเพราะซอลลี่พูดช้าแต่อดัมเป็นไงแลบมาเลยฉะนั้นนักเรียนค่ะแต่ควรเคยบอกทริคแล้วว่าต่อให้นักเรียนฟังไม่ทันนักเรียนสามารถดูคำด้านหลังได้ไหมได้อีกหนึ่งรอบค่ะไป
2: Hi my name is Adam I live with my family in a big house I have two sisters and one brother We share many chores with our parents My brother and I water the plants We also wash the dishes every day I also make my bed in the morning My sister Emily irons the clothes And Nanny the little sister she vacuums the carpet once a week
0: จบแล้วค่ะทีนี้มาถึงในช่วงของการใส่คำตอบหน่อยค่ะข้อที่1ค่ะ We share many with our parents กลุ่ม5ค่ะคำนี้ใช้คำว่าอะไรคะแชร์อะไรลูก Share many ้าว many อะไรอะไรลูก with our parents แชร์อะไรกันแบ่งกันทำอะไรใช้คำไหนลูกใช้คำไหน make vacuum water wash iron chores

0: ลับมาที่กลุ่ม5ค่ะเฉลยข้อที่2ต่อค่ะ I the plant stop
1: water
0: ถูกต้องค่ะ water ข้อ3ค่ะ the dishes
1: wash
0: ถูกต้องค่ะ wash the dishes 4ค่ะ bed my bed
1: make
0: my bed the clothes
1: iron
0: ไม่ iron ลูก
1: iron
0: ถูกต้องค่ะ ironsและสุดท้าย the carpet
1: vacuum
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบเรื่องของการเขียนให้ถูกต้องนะคะทีนี้ทุกคนวางปากกาค่ะวางปากกาค่ะควรจะทบทวนเรื่องนี้ให้อีกหนึ่งรอบนะคะเรื่องของการใช้ adverb of frequency ค่ะทีนี้ให้เรียนดูตารางของลิซ่าค่ะอันนี้เป็นตารางการทำงานบ้านของลิซ่านะคะลิซ่าทำงานบ้านอะไรบ้างลูก tidy the roomMore the lawn ถัดมา Vacuum the carpet อะไรอีก Cook the meals อะไรอีก Water the plants และสุดท้ายค่ะ Iron the clothes ทีนี้นะคะนี่คือกิจกรรมที่ซัลลี่ขอโทษค่ะลิซ่าทำให้เรียนดูนะคะกิจกรรมที่ลิซ่าทำนะคะทีนี้ค่ะเวลาที่เราต้องการถามว่าลิซ่าทำงานบ้านนั้นบ่อยแค่ไหนเราอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 How many times does Lisa tidy the room ถามกิจกรรมไหนคะกิจกรรมไหน tidy the room คือช่องไหนลูก1 2 3 4 5หรือ6
1: ช
0: ่
1: องที
0: ่1ช่องที่1ค่ะให้นักเรียนดูค่ะลิซ่าทำบ่อยไหม
1: บ่อย
0: ทำกี่ครั้งลูก
1: ทำ
0: ทุกวันเลยฉะนั้นเราจะบอกได้ว่า Lisa tidies the room และทีนี้อันนี้หายไปคิดว่าเติมคำว่าอะไรลูกทำทุกวันถ้านักเรียนสังเกตดูนะคะถ้า always จะไม่ได้อยู่ด้านหลังจะอยู่ Lisa always tidies the room จำได้ไหมแต่ครั้งนี้คำนี้อยู่ด้านหลังค่ะทุกวันใช้คำว่าอะไร
1: Every
0: ถูกต้องค่ะถ้าทำทุกวันจะสามารถพูดได้ว่า Lisa tidies the room every
1: day
0: อ่านคำนี้ตามค่ะ every day
1: every day
0: every day แปลว่าทุกวันนะคะถัดมาค่ะถัดมาคำถามนี้เขาถามว่า how many times does she mow the lawnHow many times does she mow the lawn ค่ะให้เรียนดูกิจกรรมนี้ทำกี่ครั้งลูกลิซ่า
2: ทำ
0: แค่1ครั้งเท่านั้นค่ะทำ1ครั้งค่ะฉะนั้นจะสามารถพูดได้ว่า she mows the lawn อะไรไม่รู้ a week ฉะนั้นตรงนี้กี่ครั้งกี่ครั้ง1ครั้ง1ครั้งใช้คำว่าอะไรวันแต่ทีนี้นักเรียนเคยจำได้ไหมคะวันเวลาควันบอกว่าปบมือหนึ่งครั้งควันพูดว่ายังไง crab once crab once แสดงว่าคำไหนที่แปลว่าหนึ่งครั้งอ้าวคำไหน once ถูกต้องค่ะฉะนั้น once แปลว่าหนึ่งครั้งโอเคไหมคะหนึ่งครั้งคือคำว่า
1: once
0: โอเคไหมลูกโอเคไหมถัดมาค่ะคำถามถัดมาควรถามอันนี้ค่ะ vacuum the carpet ให้นักเรียนถามสิคะว่าถ้าเกิดว่าใช้คำถามถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ใช้ว่ายังไง how many times does Lisa vacuum the ถูกต้องค่ะทำกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งฉะนั้นค่ะลองตอบสิถ้าเกิดว่าลิซ่าทำ2ครั้งบอกว่าไงShe vacuum the carpet many two กี่สองครั้ง two แปลว่าสอง
1: two
0: twice โอเค twice a week ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนจำให้ดีนะคะหนึ่งครั้งใช้
1: once
0: หนึ่งครั้งใช้
1: once
0: สองครั้งใช
1: ้
0: twice ถูกต้องค่ะใช้Twice. ถัดไปค่ะกิจกรรมนี้ค่ะถามพร้อมกันเลยค่ะ 1, 2, 3, go How many times does Lisa walk?

0: water the plants กี่ครั้งลูก
1: สาม
0: กี่ครั้งสามครั้งฉะนั้นสามครั้งใช้คำว่าอะไรก่อน
1: three
0: อะไร
1: three
0: ไม่ three twice three timesอ่ะพูดพร้อมกันค่ะ three times
1: three times
0: three times
1: three times
0: ฉะนั้นนะคะเราสามารถพูดได้ว่า she waters the plants three times a week ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะนักเรียนคะกิจกรรมนี้ค่ะทำบ่อยไหม
1: ไม
0: ่ทำไม่บ่อยค่ะฉะนั้นนะคะสามารถพูดได้ว่า she ไม่เคยบอกว่าไม่เคยเคยเรียนแล้ว
1: Never
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นพูดพร้อมกันเลยค่ะ 1 2 3
1: She
0: never irons the clothes โอเคทีนี้นะคะกิจกรรมนี้ค่ะใบงานที่13ค่ะฝากทำเป็นการบ้านฝากทำเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่าง1ข้อค่ะนักเรียนดูเลยนะคะดูพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนต้องมีการอ่านนะคะและต้องนำข้อมูลไปเติมลงในตารางค่ะนักเรียนดูนะคะข้อที่1ค่ะเขาให้กำหนดมา1คนค่ะบุคคลนี้คือใคร
1: แม่
0: ฉะนั้นหากิจกรรมที่แม่ทำค่ะนักเรียนจะต้องดูนะคะว่าแม่ทำวันใดให้นักเรียนดูเลยค่ะแม่ทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรลูกเอามาเต็มๆลูกเอามาเต็มๆกิจกรรมที่แม่ทำนะ
1: iron the clothes
0: หรอแม
1: ่
0: Wash the clothes ให้นักเรียนดูบรรทัดที่2ค่ะเขาบอกว่า my mom washes the clothes on Saturday morning ฉะนั้นกิจกรรมที่แม่ทำคือกิจกรรมอะไรคะ
1: ซ
0: ักผ้าฉะนั้นคือนักเรียนจะต้องเขียนกิจกรรมไหนในช่อง activity
1: ซ
0: ักผ้าฉะนั้นคือคำว่าอะไรซักผ้า
1: washes
0: the clothes เขียนแค่กิจกรรมนะคะเขียนแค่กิจกรรมจากนั้นในช่องนี้ค่ะติ๊กว่าคุณแม่ทำวันไหน Saturday or Sunday
1: Saturday
0: ติ๊ก Saturday แบบนี้ทำได้ไหมลูก
1: ทำ
0: ได้นะคะฉะนั้นให้เรียนดูก่อนนะคะว่าใครทำอะไรบ้างนะคะในวันไหนนะแล้วก็นำข้อมูลลงในตารางได้เลยค่ะโอเคไหมลูกอ่ะทีนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูและตรวจทานการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้มาถึงกิจกรรมสุดท้ายค่ะนักเรียนโอเค nothing on your hands put down your pens โอเคทีนี้นะคะ adverb of frequency นะคะคือการบอกความถี่วันนี้บอกความถี่ไปแล้วทุกวันใช้คำว่า
1: everyday
0: 2ครั้งใช้คำว่าTwice ทีนี้เริ่มจากไม่เคยทำเลยค่ะเป็นศูนย์ใช้คำว่า
1: Never
0: ถูกต้องค่ะ1ครั้งค่ะไล่ขึ้นมา
1: Once
0: 2ครั้ง
1: Twice
0: 3ครั้ง
1: Three
0: times ถ้า5ครั้ง Five times และทุกวันคือคำว่า
1: Every day
0: ถูกต้องค่ะกิจกรรมของเรานะคะวันนี้ก็มีเท่านี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของ I can do it สิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะคือใบงานที่14ค่ะเรื่อง interview time และใบงานแบบที่2นะคะคือแบบประเมินตนเองค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today Class Lady
1: Thank you, teacher.
0: Okay, see you again next time. Bye-bye.
1: Bye.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการ

0: เรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม186-200

0: าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ต

ามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราก็จะมีการทบทวนความรู้เดี๋ยวตอบดังๆพร้อมกันทบทวนความรู้
1: จากครูคำศัพท
2: ์แสดงว่าคุณครูก็จะให้คำศัพท์มาแล้วให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันจับคู่คำศัพท์กับความหมายให้ถูกต้องซึ่งคำศัพท์นี้ก็อย่างที่รู้กันมาอยู่

0: แล้วก็คือเป็นคำศัพท์ที่มาจากเรื่องขุนช้าง
1: ข
0: ุ
1: นแผน
0: ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับคำศัพท์ครูโอก็ให้มาทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับคำแรกคำที่สอง
1: เชื่อแชร์
0: คำที่สาม
1: สามร่าง
0: คำที่สี
1: ่รำจวน
0: และคำที่ห้า
1: สามเฉย
0: ครูโอก็จะให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเหมือนเดิมนะครับความหมายแรกปั่นป่วนใจความหมายที่สองอ่านพร้อมกันความหมายที่สาม
1: ทะเลทราย
0: ความหมายที่สี
1: ่หญิงงามน่ารัก
0: ความหมายที่ห้า
1: ตายเสียชีวิต
0: หาตัวแทนไหนใครจะจับคู่คำศัพท์กับความหมายได้บ้างไหนใครมั่นใจว่าคำนี้จะต้องคู่กับความหมายนี้จะต้องแปลว่าแบบนี้ยกมือตอบคำถามได้เลยนะครับปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับมีไหมมีไหมครับชัดชัดตมงคล
2: รันจวนครับ
0: รันจวนนักเรียนคิดว่าหมายถึง
2: ปั่นป่วนใจครับ
0: รันจวนปั่นป่วนใจเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเฉลยพร้อมกันคนอื่นล่ะครับคำอื่นมีไหมพัทริกาพัทริกาคิดว่าคำศัพท์ใดจะคู่กับความหมายใดครับ
3: คำว่าสะพรั่งควรอยู่กับว่าปรากฏพร้อมๆกันค
0: ่
3: ะ
0: เช่นบานสะพรั่งใช่ไหมอาจจะนึกถึงแบบนั้นคนอื่นล่ะครับนนพัฒน
4: ์คำว่ามรณาควรอยู่กับคำว่าตายหรือเสียชีวิตคร
0: ับ มรณาน่าจะแปลว่าตายหรือเสียชีวิตคนอื่นล่ะครับมีไหมปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับศิรวิทย์ได้ไหมพงธนาพงธนาดูซิว่าจะตอบคำว่าอะไรเอ่ย
5: คำว่าเชื่อนแชร์ครับควรอยู่กับคำว่าทะเลทลายครับ
0: แปลว่าทะเลทลายใช่ไหมและคำอื่นคำสุดท้ายแล้วใครตอบได้
6: สามเชยคือหญิงงามน่ารักค่ะ
0: สามเชยคือหญิงงามน่ารักถ้าเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางมาดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำแรกคำว่าสะพรั่งคู่กับปรากฏพร้อมๆกันใครตอบคำนี้พัทริกาถูกต้องนะครับต่อมาเป็นคำว่ามรณาแปลว่าตายหรือเสียชีวิตนนพัฒน์ตอบถูกนะครับปรบมือให้เพื่อนและคำต่อมานะครับคำว่าสามเชยแปลว่าหญิงงามน่ารักทันชนกใช่ไหมครับตอบถูกปรบมือให้เพื่อนครับเหลือสองคำดูซิว่าจะออกมาคำไหนออกมาแล้วรันจวนหมายถึงปั่นป่วนใจชตมงคลตอบถูกปรบมือให้เพื่อนครับและสุดท้ายทะเลทลายก็คือเชือนแชร์พงธนาใช่ไหมตอบถูกปรบมือให้พงธนาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามด้วยนะครับและวันนี้ครูโอก็มีคำถามชวนคิดพินิจความรู้มาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยการแสดงความคิดเห็นปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มก็ได้นะครับคำถามแรกเมื่ออ่านวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วสิ่งสำคัญที่ผู้อ่านควรปฏิบัติคืออะไรสิ่งสำคัญนะกอไก่สรุปความรู้และข้อคิดขอไข่เขียนย่อความจากเรื่องข้อไหนน่าจะถูกต้องนะครับระหว่างสรุปความรู้และข้อคิดกับเขียนย่อความจากเรื่องนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องครับ
1: กอไก
0: ่เพราะว่าเพราะ

0: เวลาอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วนะสิ่งสำคัญใช่ไหมนักเรียนควรที่จะมีการสรุปความรู้และข้อคิดอย่าเพิ่งไปเขียนย่อความย่อความเนี่ยเขียนทีหลังได้แต่สิ่งสำคัญก็คือสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องให้ได้ก่อนถูกต้องปรบมือให้ตนเองและข้อต่อมานะครับข้อที่2อ่านคำถามพร้อมกันขีดเส้นใต้คำว่ามากที่สุดแสดงว่าจะต้องเน้นไปที่เรื่องนั้นเดี๋ยวเรามาดูกอไก่ความสนุกสนานบันเทิงคิดไว้ก่อนนะครับคิดไว้ในใจต่อมาขอไข่ความรู้และข้อคิดสิ่งสำคัญเลยจากการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมสิ่งสำคัญที่มากที่สุดต้นทางคิดว่าข้อไหนครับปลายทางคิดว่าขอไข่เหมือนกับต้นทางไหมครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะคำตอบก็คือขอไข่ถูกต้องนะครับสาเหตุที่ตอบขอไข่เพราะว่าความรู้กับข้อคิดเนี่ยสำคัญมากในการที่จะอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนำความรู้กับข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมด้วยนะครับต่อมาคำถามข้อที่3อ่านพร้อมกันครับ
1: ความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะถือว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด
0: ขีดเส้นใต้คำว่ามากที่สุดเช่นเคยเหมือนกับข้อที่2ที่ผ่านมานะครับมากที่สุดนักเรียนลองคิดดูสิครับว่าระหว่างความรู้กับข้อคิดเนี่ยมันสำคัญยังไงลองวิเคราะห์ดูมันสำคัญอย่างไรครับใครตอบได้บ้างมันมีลักษณะอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นประโยชน์ถ้าข้อคิดเนี่ยอ่านแล้วมันจำได้ง่ายมันจดจำได้ง่ายแต่มันไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ไร้ผลลักษณะความรู้ข้อคิดที่ดีเมื่อนักเรียนอ่านแล้วต้องนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในชีวิตประจำวันก็ได้ลองตอบดูสิครับว่าความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะถือว่ามีประโยชน์มากที่สุดลองช่วยกันตอบดูสิครับ
2: ควรมีลักษณะก็คือสามารถนำไปปฏิบัติหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: แสดงว่าพงธนามีความคิดเห็นว่าข้อคิดหรือความรู้เนี่ยควรจะมีลักษณะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนตัวเลือกที่ครูนำมาให้ก็จะมีกอไก่นำไปใช้ในชีวิตได้จริงกับขอไข่เข้าใจและจดจำได้ง่ายความรู้หรือข้อคิดเนี่ยถ้าจดจำได้ง่ายแต่ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มันก็ไร้ผลถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นข้อ3ตอบกอไก่นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนจำได้ไหมเราเรียนเกี่ยวกับการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยมีกี่คุณค่า4 1คุณค่าด้านเนื้อหา2คุณค่าด้านวรรณศิลป์3คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมและ4คุณค่าด้านการนำไปใช้ในชีวิตจริงนี่แหละคือที่มาที่เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อแรกเนี่ยนักเรียนก็ควรที่จะบอกหลักการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีให้ได้รวมไปถึงการอธิบายคุณค่าและการเขียนสรุปคุณค่าการเขียนสรุปความรู้และก็การเขียนสรุปข้อคิดนะครับและสุดท้ายจะต้องบอกแนวทางด้วย

0: จะต้องบอกแนวทางของการนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตจริงหรือชีวิตประจำวันก็ได้อันเดียวกันนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนเหมือนเดิมนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าวันทองสองใจต้นทางและปลายทางก็ลองวิเคราะห์ดูช่วยกันตอบคำถามว่าวันทองสองใจเนี่ยมันเหมาะสมไหมลองแสดงความคิดเห็นดูสิครับ
1: ผมคิดว่าไม่เหมาะสมครับเพราะว่าวันทองเขาไม่ได้สองใจเขาไม่ได้ชอบขุนช้างแต่ว่าเขาถูกบังคับให้มารักกับขุนช้างครับ
0: จริงไหมถูกไหมครับถูกต้องปรบมือและนี่ก็คือความคิดเห็นของพงษ์ธนาซึ่งก็สอดคล้องกับครูโอนะครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันไม่เห็นด้วยไม่เหมาะสมกับคำกล่าวนี้ที่บอกว่าวันทองสองใจเพราะนางวันทองเนี่ยตกอยู่ในสถานะบากในการตัดสินใจใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: นางศรีประจันก็คือแม่ของนางวันทองบังคับให้นางวันทองไปอยู่กับขุนช้างทั้งที่ได้รักขุนช้างไหม
2: ไม
0: ่นะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนคิดว่าคุณค่าของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยควรเน้นไปที่เรื่องใดระหว่างตัวละครกับแก่นเรื่องระหว่างตัวละครกับแก่นเรื่องนักเรียนคิดว่าข้อคิดคุณค่าเนี่ยมันควรจะเน้นไปที่เรื่องใดลองช่วยกันวิเคราะห
3: ์ควรจะเน้นไปที่แก่นเรื่องครับ
0: เพราะว่าแก่นเรื่องเนี่ยมันคือความคิดหลักใช่ไหมมันคือสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการฝากให้ผู้อ่านกลับไปคิดปรบมือให้เพื่อนนะครับมาดูคำตอบพร้อมกันเราควรเน้นไปที่แก่นเรื่องเพราะแก่นเรื่องเป็นความคิดสำคัญของเรื่องเป็นความคิดหลักนะครับคล้ายๆว่าเป็นข้อคิดใหญ่เลยที่จะฝากให้ผู้อ่านนำกลับไปคิดและต่อมาเราจะมาทบทวนความรู้สู่การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยไปแล้วใช่ไหมครับที่จะต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดแยกแยะองค์ประกอบของเรื่องให้ได้และจะต้องเขียนให้เข้าใจชัดเจนนะครับเดี๋ยวครูโอมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่จะทบทวนหลักการวิเคราะห์คุณค่าก็คือกิจกรรมใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่นะครับตอนนี้ทุกกลุ่มก็จะมีธงเขียวธงแดงอยู่แล้วใช่ไหมครับธงแดงเนี่ยจะแทนสัญลักษณ์ไม่ใช่ธงเขียวจะแทนสัญลักษณ์ใช่สำหรับปลายทางถ้าไม่มีธงปลายทางทำอะไรได้บ้างก็ยกมือแล้วกันให้สมมุติว่ามือขวาใช่มือซ้ายไม่ใช่แบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับกิจกรรมนี้ใช่ใช่กับไม่ใช่เห็นไหมใช่กับไม่ใช่ถ้าข้อความนี้กล่าวถูกต้องก็คือใช่ถ้าข้อความนี้กล่าวไม่ถูกต้องก็คือไม่ใช่ทราบนะครับทราบในการทำกิจกรรมครูโอจะใช้เครื่องหมายถูกยืนยันว่าใช่เครื่องหมายผิดยืนยันว่าไม่ใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมกันพร้อมหรือยัง
4: พร้อม
0: พร้อมแล้วสู้ไม่สู้
4: สู
0: ้ถ้าสู้แล้วก็มาพบกับกิจกรรมได้เลยครับคำชี้แจงอ่านพร้อมกัน

0: ข้อที่1การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายจะทำให้ผู้อ่านทราบเจตนาของผู้แต่งใช่หรือไม่ใช่ทุกกลุ่มตอบว่าใช่หมดเลยเป็นธงเขียวครับตอบก็คือถูกต้องนะครับใช่คำตอบคือใช่นะเอาไม่ดีใจหรอครับต่อมาข้อที่2การสรุปคุณค่าและข้อคิดไม่จำเป็นต้องอ่านเรื่องให้จบการสรุปคุณค่าและข้อคิดไม่จำใช่หรือไม่ใช่ทุกกลุ่มตอบว่าไม่ใช่นะครับยกธงแดงคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับต่อมาข้อที่3การวิเคราะห์โครงเรื่องตัวละครและแนวคิดจะทำให้เข้าใจเรื่องได้ดีใช่หรือไม่ใช่ครับทุกกลุ่มตอบใช่คำตอบก็คือใช่นะครับต่อมาข้อที่4การศึกษาวรรณคดีจะช่วยให้วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องได้ง่ายตอบครับปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือใช่นั่นเองครับต่อมาข้อที่5การระบุความเชื่อและประเพณีเป็นการอธิบายคุณค่าด้านเนื้อหาใช่หรือไม่ใช่ตอบครับทุกกลุ่มตอบว่าไม่ใช่นะครับปลายทางตอบว่าดูเฉลยพร้อมกันเฉลยคือไม่ใช่นะครับถ้าพูดถึงความเชื่อและประเพณีเนี่ยน่าจะเป็นคุณค่าด้านใดด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อมาครับคุณค่าด้านสังคมเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตและค่านิยมใช่หรือไม่ใช่ดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำตอบคือใช่นั่นเองครับต่อมาข้อที่7เหลือ2ข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อที่7และข้อที่8ข้อที่7บอกว่าการวิเคราะห์ความงามทางภาษาเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์การวิเคราะห์ความงามทางภาษาเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ใช่หรือไม่ใช่ครับทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยตั้งแต่เล่นเกมตั้งแต่ทำกิจกรรมมานะครับคำตอบก็คือใช่ครับเพราะว่าการวิเคราะห์ความงามทางภาษาเนี่ยมันเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ใช่ไหมความงามของถ้อยคำภาษาต่างๆนะครับและข้อสุดท้ายคุณค่าด้านเนื้อหาต้องอาศัยความรู้ด้านศิลปะในการประพันธ์ใช่หรือไม่ใช่ครับทุกกลุ่มตอบเห็นพร้องต้องกันหมดเลยก็คือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่ครับเดี๋ยวมาสรุปคะแนนจากการสังเกตการทำกิจกรรมคำตอบคือไม่ใช่นะครับจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็ครูก็มองเห็นแล้วว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องที่อ่านปลายทางละครับได้กี่คะแนนเอ่ยต้นทางได้8คะแนนเต็มทุกคนเลยปรบมือให้ตนเองครับและต่อมานะครับคำถามชวนคิดจากเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนกำเนิดพลายงานที่เราเรียนไปแล้วนะครับสะท้อนสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตเรื่องใดบ้างเรื่องใดบ้างมีคนยกมือตอบ ครื่องไหนบ้างครับ
1: เครื่องแต่งกายค่ะ
0: การแต่งกายใช่ไหมแต่งกายแบบใด
1: จุงกระเบนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับและยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กผู้ชายตอนเด็กต้องไปทำไมใครตอบได้ทันชนกเด็กผู้ชายสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นแบบไหนครับ
2: เด็กผู้ชายต้องบวชเรียนค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนใหญ่จะบวชเรียนอยู่ที่ไหน
2: ที่วัดค่ะ
0: ใครเป็นผู้สอน
2: พระค่ะ
0: พระอาจารย์หรือท่านสมภารที่เป็นเจ้าอาวาสปรบมือให้เพื่อนครับคำตอบก็คือการบวชเรียนซึ่งเด็กผู้ชายนะครับผู้ชายสมัยก่อนจะมีการบวชเรียนอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็การแต่งกายของชายหญิงส่วนใหญ่นุ่งโจงกระเบนรู้จักใช่ไหมดังรูปภาพนี้นะครับก็จะมีการอธิบายว่าตอนเป็นเด็กไปบวชก็จะเป็นบวชเนนใช่ไหมครับเรียนรู้พระธรรมวินัยแล้วก็ความรู้ต่อมาการแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะนุ่งโจงดูเรียบร้อยสวยงามนะครับตามแบบอย่างของไทยและวันนี้นะครับครูโอก็มีกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่าค้นหาข้อคิดจากบทร้อยกรองจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับเดี๋ยวครูเนี่ยจะยกตัวอย่างบทร้อยกรองมาให้แล้วให้ทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันวิเคราะห์นะครับพร้อมหรือยัง
3: พร
0: ้
3: อม
0: พร้อมแล้วนั่งตัวตรงนั่งหลังตรงบทร้อยกรองแรกนะครับเรียกหาฆ่าคนอนละมานบนนอกชานพวกผู้หญิงออกวิ่งสอให้ไปรับยายสายกับยายยอแต่ล้วนหมอตำแยเซ็งแซ่มา อธิบายคุณค่าและข้อคิดได้อย่างไรนักเรียนเห็นภาพอะไรจากบทร้อยกรองนี้จากคำประพันธ์นี้เห็นว่ามันทำไมมันชุลมุนไหมอันนี้เป็นตอนไหนเนี่ย
4: ตอน
0: เป็นตอนที่นางวันทองกำลังจะคลอดพลายงามออกมาใช่ไหมสังเกตว่าจะต้องให้คนไปตามใครมาทำคลอด
4: ห
0: มอตำแยยายสายกับยายยอใช่ไหมแต่ล้วนหมอตำแยเซ็งแซ่มาเซ็งแซ่แปลว่าอะไรเคยทบทวนคำศัพท์มาแล้วเซ็งแซ่ก็คือดังอื้ออึงแซ่ไปหมดใช่ไหมชุลมุนวุ่นวายนะครับก็วิเคราะห์คุณค่าได้ดังนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยการคลอดบุตรจะต้องทำคลอดโดยหมอตำแยซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีอายุและมักเกิดความชุลมุนวุ่นวายเสียงดังนะครับซึ่งบทร้อยกรองนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนมองเห็นไหม
4: อ
0: ่านบทร้อยกรองนี้อ่านคำประพันธ์นี้มองเห็นภาพชัดเจนไหมว่ามันเกิดความชุลมุนวุ่นวายต่อมานะครับพอผลท้องร้องแว้นางแม่หวีดหน้าซีดอกสั่นมิ่งขวัญหายขุนช้างมองร้องไอ้หนูเป็นผู้ชายทั้งย่ายายเยี่ยมลูกให้หยูกยาตอนนี้พลายงามเกิดยังครับ
4: เกิด
0: แล้วตอนนี้พลายงามก็เกิดแล้วขุนช้างก็อุ้มเด็กขึ้นมาดูโอ้นี่เป็นผู้ชายนะครับร้องไอ้หนูเป็นผู้ชายทั้งย่ายายแสดงว่าย่าเนี่ยคือแม่ของขุนช้างยายก็คือแม่ของนางมันทำไมครับมาเยี่ยมหลานย่ากับยายก็จะมาเยี่ยมหลานนะครับวิเคราะห์คุณค่าได้ดังนี้บทร้อยกรองนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าญาติผู้ใหญ่ทำไมเอ็นดูเด็กแรกเกิดก็คือหลานพลายงามนั่นเองไม่ว่าครอบครัวใดก็ตามที่มีเด็กแรกเกิดญาติผู้ใหญ่ก็มักจะให้ความรักความเอ็นดูแก่เด็กคนนั้นเป็นพิเศษต่างพากันมาเยี่ยมแล้วก็รับขวัญหลานนะครับต่อมาเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4
5: จึงเย

0: นักเรียนครับนักเรียนอ่านแล้วสงสัยไหมว่านักเรียนไม่เข้าใจคำศัพท์คำใดบ้างสงสัยไหมห้าช่างแล้วคำว่าท่ายนักเรียนรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
1: ไม่ร
0: ู้ไม่รู้เดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางมาทราบพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมาทราบพร้อมกันเลยนะท่ายสระไอไม้มาลายทอถุงไม่โทอ่านว่าท่ายออกเสียงว่าท่ายนะครับหมายถึงถุง

0: ขนาดเล็กที่เอาไว้ใส่แก้วแหวนเงินทองก็ได้เนี่ยเป็นถุงขนาดเล็กนะครับปลายทางก็ดูพร้อมกันนะครับก็จะมีลักษณะที่สวยงามมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบและแต่ความชอบของผู้ที่จะถักทอนะครับจะเป็นการนำผ้านำตาข่ายมาเย็บเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อใส่แก้วแหวนเงินทองไม่จะเป็นต้องเป็นถุงใหญ่มากเป็นถุงเล็กๆนะครับต่อมาส้มลิ้มนักเรียนรู้จักส้มลิ้มไหมครับต้นทางรู้จักไหมต้นทางสายหน้าไม่รู้จักปลายทางล่ะครับส้มลิ้มคิดว่าส้มลิ้มแปลว่าอะไรส้มลิ้มแปลว่ามะม่วงกวนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนที่นางวันทองจะส่งให้พลายงามไปอยู่กับย่าที่กาญจนบุรีใช่ไหมนางวันทองก็เย็บไถ่นะครับเย็บไถ่แล้วก็จัดเตรียมข้าวของขนมหวานให้กับพลายงามให้ได้กินระหว่างทางนะครับมะม่วงกวนนะครับก็คือส้มลิ้มในบทร้อยกรองนี้นั่นเองเห็นไหมปลายทางดูด้วยนะครับปลายทางต่างจังหวัดน่าจะรู้จักดีนะครับมะม่วงกวนต่อมาจันอับรู้จักไหมจันอับลูกพลับหวานอันไหนน่าจะเป็นลูกพลับมีหัวขวนอยู่ข้างบนสีเขียวๆผลสีส้มใช่ไหมครับรสชาติเป็นแบบไหนหวานบางลูกบางพันธุ์อาจจะหวานอมเปรี้ยวก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติที่หวานและขนมจันอับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าขนมจันอับเอาไว้กินระหว่างทางให้พลายงามกินแสดงว่านางวันทองมีความห่วงใยต่อลูกไหมมีความห่วงใยต่อลูกนะครับวิเคราะห์ได้ว่าสะท้อนความห่วงใยของนางวันทองที่มีต่อพลายงามนะครับแล้วก็สะท้อนถึงการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆให้กับลูกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันที่เขาบอกว่าแหวนราคา5ช่าง1ช่างเท่ากับ80บาท5ช่างกี่บาทกลุ่มไหนตอบได้ครับ
1: 400บาท
0: 400บาทกลุ่มที่3ตอบได้เก่งมากวันนี้คิดยังไงอพงษ์ธนาอธิบายให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจ1ช่างเท่ากับ80บาท5ช่าง
1: ก็เอา
0: 5ช่างเดี๋ยวให้พงษ์ธนาอธิบาย
2: เอา80คูณ5ครับ
0: เอา80คูณ5เลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: 80คูณ5ได
2: ้400ครับ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนส่วนทองบางตะพานเนี่ยก็คือทองบางสะพานนั่นเองครับรู้จักอำเภอบางสะพานไหมเป็นทองที่ดีทองเนื้อ9ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างลูกพลับจันอาบมะม่วงกวนเงินทองที่นางวันทองได้จัดเตรียมไปให้ลูกชายนะครับต่อมานะครับนางวันทองน้องคนึงถึงขุนแผนด้วยลูกแม้นเหมือนเหลือเป็นเชื้อสายบอกบ่าวไพร่ให้สำเนียกเรียกลูกชายชื่อว่าพลายงามน้อยแก้วกลอยใจซึ่งบทร้อยกรองนี้นะครับก็จะวิเคราะห์ได้ดังนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในการตั้งชื่อลูกการตั้งชื่อลูกเนี่ยก็จะตั้งให้พ้องกับผู้ให้กำเนิดใช่ไหมก็คือบิดามารดาพ้องแปลว่าอะไรครับพ้องพองอพองไม่โถพ้องพ้องแปลว่าเหมือนหรือคล้ายตั้งชื่อให้พ้องก็คือตั้งชื่อให้คล้ายกับชื่อของพ่อแม่นั่นเองเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาครับนึกเห็นภาพไหมพอแมงมุมอุ้มไข่ไต่ตีอกนางผงกเงี่ยฟังดังผึ่งผึ่งประหลาดลางหมางจิตคิดขนึงรำลึกถึงลูกชายเจ้าพลายงามตอนนั้นเกิดเหตุลางร้ายแมงมุมตีอกนางวันทองก็เริ่มสังหรณ์ใจแล้วว่าพลายงามจะเป็นอะไรไหมนะตอนนั้นก็เป็นตอนที่ขุนช้างเนี่ยเอาพลายงามไปทำร้ายร่างกายแล้วนะครับก็จะวิเคราะห์ได้ว่าบทร้อยกรองนี้สะท้อนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องลางร้ายมีอะไรอีกบ้างที่นอกจากแมงมุมไข่ตีอกเช่นคิ้วทำไม
3: คิ้วกระตุก
0: คิ้วกระตุกคิ้วกระเมน

0: มีอะไรอีกตุ๊กแกทักใช่ไหมอาจจะเกิดลางร้ายนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับสัตว์บางชนิดเป็นลางร้ายนำความอัปมงคลมาให้แล้วก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์ปีกนกแสกคนโบราณบางคนหรือคนสมัยก่อนสมัยปัจจุบันก็ยังมีนะครับที่อาจจะเชื่อเกี่ยวกับว่านกแสกเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีคนตายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจะบนหมูสุราร่ำว่าครบบนนะบนสังเกตคำว่าบนขอให้พบลูกตัวทูลหัวเอ๋ยแล้วลดเลี้ยวเที่ยวแลชะแง้เงยโอ้สามเชยหลับแล้วพ่อแก้วตาตอนนี้ตอนไหนตอนที่นางวันทองออกไปตามหาพลายงามแต่พบไหมยังไม่พบนางวันทองทำอย่างไรก็จะมีการบนบานศาลกล่าวขอเจ้าที่เจ้าทางทำไมเจ้าป่าเจ้าเขาให
1: ้เจอพลายงาม
0: ให้เปิดทางให้เจอพลายงามนะครับก็จะวิเคราะห์ได้ว่าสะท้อนความเชื่อเรื่องการบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สำเร็จตามความประสงค์และกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับจากที่นักเรียนเนี่ยได้ลองวิเคราะห์คุณค่าของบทร้อยกรองสำคัญแต่ละบทที่ครูโอเนี่ยคัดมาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันทำกิจกรรมพร้อมไหมซึ่งใบงานของนักเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ข้อซึ่งแต่ละข้อก็จะให้นักเรียนเขียนอธิบายสรุปคุณค่าความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนั่นเองครับสำหรับบทบาทครูปลายทางนะครับก็จะรบกวนคุณครูแจกใบงานที่7หาข้อคิดประดิษฐ์อักษรแล้วก็ให้คำแนะนำในการทำงานนะครับและนักเรียนปลายทางเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นก็ได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ข้อคิดจากเรื่องตอบคำถามจากเรื่องเข้าใจไหมปลายทางทำได้ไหมครับทำได้นะครับต้นทางทำได้ไหมทำได้แสดงว่าเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1จากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามสะท้อนสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยอดีตเรื่องใดบ้างเขาให้นักเรียนตอบอย่างน้อย2ข้อใครจะตอบครับศิรวิทย์ตอบได้ไหมศิรวิทย์เอาไมค์ให้เพื่อนด้วยครับลูกเรื่องใดบ้างที่สะท้อน
1: เรื่องการบวชเรียนแล้วก็การครอบบุตรที่เรือนของตัวเองครับ
0: อธิบายได้ไหมการบวชเรียนจะต้องเป็น
1: เด็กผู้ชายแล้วก็ต้องไปบวชเรียนที่วัดครับ
0: ไปบวชเป็นเนนใช่ไหมแล้วก็การครอบบุตรการครอบบุตรเป็นยังไง
1: ต้องครอบด้วยหมอตำแยที่เป็นผู้หญิงอายุสูงแล้วก็ต้องครอบที่เรือนตัวเองครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับดีมากอธิบายได้ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ชัดเจนนะครับปลายทางก็จดเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเกิดว่าคำตอบของใครยังไม่สมบูรณ์ก็สามารถบันทึกเพิ่มเติมด้วยปากกาสีแดงก็ได้นะครับต่อมาข้อที่2สมมุติเหตุการณ์ถ้านักเรียนเป็นพลายงามลองเขียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและมีแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างไรถ้าเป็นพลายงามนะใครตอบได้บ้างรัฐธรรมตอบได้ไหมรัฐธรรมบอกว่าตอบได้เดี๋ยวให้รัฐธรรมลองอธิบายสักหน่อยนะครับ
2: ก็พลายงามรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนพ่อของตัวเองหักหลังครับพาไปฆ่า
0: แล้วก็คุณช้างใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: รู้สึกผิดหวังที่คุณช้างหลอกไปฆ่า
2: ใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าต่อจากนี้เราต้องเข้มแข็ง
0: ต่อจากนี้ต้องเข้มแข็งต้องพลัดพรากจากนางวันทอง
2: ใช่
0: ผู้ซึ่งเป็นแม่ใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วก็เมื่อไปอยู่กับย่าจะต้องทำไม
2: ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ดื้อไม่สนครับ
0: ปรบมือกันนะครับการพลัดพรากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เศร้าโศกเป็นอย่างมากใช่ไหมที่พลายงามพลัดพรากจากนางวันทองผู้เป็นแม่นะครับซึ่งทำใจได้ยากนะครับเป็นครูก็ทำใจไม่ได้ที่จะต้องพลัดพรากจากแม่ของตนเองนะครับต่อมานักเรียนเห็นด้วยกับนางวันทองหรือไม่อย่างไรที่ให้พลายงามไปอยู่กับย่าที่เมืองกาญจนบุรีนนพัฒน์นนพัฒน์จะตอบยกมือรอเลยนะครับนนพัฒน์เห็นด้วยกับนางวันทองหรือไม่ครับ
3: เห็นด้วยครับเพราะว่าพลายงามจะได้ไม่ต้องโดนขุนช้างทำร้ายครับ
0: จะได้ไม่ถูกขุนช้างทำร้ายอีกใช่ไหมก็คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยกับชีวิตปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับข้อสุดท้ายปลายทางก็ดูคำตอบแล้วก็บันทึกคำตอบเพิ่มเติมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับต่อมาข้อที่4เขาบอกว่าจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเนี่ยนักเรียนจะนำข้อคิดไปปรับใช้ได้อย่างไรภัทริกา
4: ไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะ
0: เช่นขุนช้างเนี่ยเบียดเบียนชีวิตของ
4: พลายงาม
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภัทริกาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็มีเพิ่มเติมไหม
4: ไม่ทำร้ายผู้อื่นค่ะ
0: ไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยทั้งวาจาแล้วก็ร่างกายใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายนะครับเราก็จะมาสรุปความรู้เกี่ยวกับการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยมีกี่ด้าน

0: ด้านป .6 ที่เราเรียนกันมานี้มีกี่ด้านครับ
1: 4
0: ด้านด้านแรกก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาด้านที่2คือ
1: วรรณศิลป
0: ์ด้านที่3คือ
1: สังคม
0: ด้านที่4คือ
2: นำไปใช
0: ้การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนคิดว่าความเชื่อของคนไทยในอดีตกับปัจจุบันเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรเหมือนกันไหม
3: ไม่เหม
4: ือ
3: น
0: ไม่เหมือนเพราะ
4: ว่า
0: บางคนอาจจะตอบว่ามีทั้งเหมือนกันและต่างกันใช่ไหมมีทั้งเหมือนกันและต่างกันบางเรื่องก็อาจจะยังเชื่อแบบนั้นอยู่ใช่ไหมครับสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันบางเรื่องก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับซึ่งความเชื่อนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ไปตามยุคสมัยต่อมาครับคำถามสรุปบทเรียนข้อสุดท้ายจากเรื่องคุณช้างคุณแผนเนี่ยสะท้อนคุณค่าใดเด่นชัดมากที่สุดเนื้อหาวรรณศิลป์แล้วก็สังคมนักเรียนคิดว่าสะท้อนคุณค่าด้านใดมากที่สุด
1: สังคม
0: ตอบดังๆครับ
1: สังคม
0: ปลายทางคิดเหมือนกับต้นทางไหมครับคำตอบก็คือคุณค่าด้านสังคมเด่นชัดมากที่สุดเพราะได้นำเสนอวิถีชีวิตค่านิยมความเชื่อและประเพณีในยุคสมัยนั้นๆและเรื่องที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปนะครับก็คือเรื่องซึ่งครูโอก็จะพานักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับ

0: และในวันนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์อธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยนะครับแล้วก็พยายามทบทวนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนำไปสู่การทำข้อสอบได้นั่นเองครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็น พราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กซ์ใช่ไหมครับนักเรียนครับสบายดีไหมเอ่ย
2: สบายดีค่ะ
1: สบายดีใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับวันนี้สบายดีไหมครับน่าจะสบายเช่นกันนะครับชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องทรัพยากรนั่นก็คือความหมายแล้วก็ความสำคัญของทรัพยากรใช่ไหมครับมาในวันนี้นะครับที่เราจะดูกันก็คือประเภทของทรัพยากรเราจะมาดูกันว่าทรัพยากรจัดออกเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์มีว่านักเรียนจัดกลุ่มทรัพยากรต่างๆให้สัมพันธ์กับประเภทของทรัพยากรได้เราจะต้องจัดออกมาให้ได้ว่าสัตว์ต้นไม้แสงแดดอากาศอยู่ในทรัพยากรประเภทใดอยู่ในประเภทเดียวกันหรือไม่วันนี้เราจะมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายกันก่อนทรัพยากรมีความหมายว่าอย่างไรครับโอเคนี่นะครับก็คือความหมายของทรัพยากรในชั่วโมงที่แล้วนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็บริการได้นั่นเองครับต่อไปภาพนี้จำได้ไม่เอ่ยชั่วโมงที่แล้วมันคือภาพอะไรฟ้าทลายโจรนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรบ้างซึ่งครูก็ได้สอนชั่วโมงที่แล้วครับสมุนไพรหรือว่าฟ้าทลายโจรนะครับมีประโยชน์ต่อมนุษย์ก็คือฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรนะครับก็เป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคถูกต้องนะครับเก่งมากแล้วถ้าครูสอบถามอีกล่ะครับว่าแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอะไรบ้างดินก้อนหิน
2: ทราย
1: น้ำไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ทรัพยากรอะไรล่ะครับที่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารของมนุษย
2: ์อาหารทะเล
1: พวกอาหารทะเลต่อมาแหล่งวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มจำได้ไหมครับตัวหมอนไหมตัวไหมแล้วก็ดอกดอกฝ้ายใยบัวใช่ไหมครับต่อมามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศก็อย่างเช่นแหล่งอะไร
3: แหล่ง
1: ท่องเที่ยวใช่ไหมครับประเทศไทยนะครับก็มีจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนะครับต่อไปครูมีคำถามแล้วก็ให้พวกเราทำอะไรบางอย่างนั่นก็คือให้พวกเรานะครับมองไปรอบๆห้องเรียนของตนเองแล้วบอกว่าเห็นอะไรบ้างปรึกษากับเพื่อนๆก่อนเห็นอะไรบ้างในห้องเรามองไปรอบๆ

0: จากที่พวกเราได้สังเกตได้เห็นอะไรบ้างครับมองไปรอบๆแล้วกำแพง
1: หลอดไฟ
0: หน้าต่าง
1: ทีว
0: ีเครื่องปรับอากาศรูปภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นปากกาเห็นไม้บรรทัดโอเคก็มีหลากหลายคำตอบใช่ไหมครับสิ่งที่นักเรียนได้สังเกตเห็นนักเรียนปลายทางล่ะครับสังเกตเห็นเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าครับนี่นะครับก็คือคำตอบของพวกเราที่ได้สังเกตไปรอบๆแล้วก็มองแล้วก็บอกครูในสิ่งที่ตัวเองเห็นครูสมมุติกันแล้วกันครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นมีดังนี้ภาพแรกคืออะไรเอ่ย
1: กระดาน
0: กระดานดำใช่ไหมครับต่อมาเห็นก้อนเมฆเห็น
1: พ
0: ัดลมเห็นพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์แล้วก็สังเกตเห็น
1: เก้าอี
0: ้อะไรครับกระเป๋ามองไปที่หน้าต่างเห็น
1: นก
0: แล้วก
1: ็
0: ต้นไม้อ่ะนี่นะครับก็คือสิ่งที่พวกเราได้สังเกตเห็นแล้วก็ครูนำมายกตัวอย่างต่อไปนะครับครูสอบถามให้นักเรียนทำดังนี้ให้นักเรียนนะครับช่วยครูจำแนกแบ่งประเภทสิ่งที่เห็นรอบตัวว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วก็สิ่งใดที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะพวกเราหยิบสมุดขึ้นมานักเรียนปลายทางด้วยนะครับหยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็ทำช่องตารางแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือช่องที่1นะครับนักเรียนเขียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วก็2สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะสร้างตารางก่อน

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับที่คุณครูบอกว่าให้พวกเรานะครับช่วยกันจำแนกสิ่งที่เห็นรอบตัวว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองกับสิ่งใดที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเฉลยพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาดูภาพแรกกระดานดำกระดานดำคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือมนุษย์สร้างขึ้นครับมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองครับต่อไปเก้าอี้เก้าอี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อไปนะครับก้อนเมฆเกิดขึ้นเองหรือมนุษย์สร้างขึ้นครับเกิดขึ้นเองตรวจด้วยนะครับตรวจของตัวเองด้วยแล้วก็กระเป๋าเกิดขึ้นเองหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นครับต่อไปนะครับพัดลมพัดลมเกิดขึ้นเองหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นครับต่อไปนะครับนกนกเกิดขึ้นเองครับถูกต้องต้นไม้ล่ะต้นไม้ก็เกิดขึ้นเองครับแล้วก็สุดท้ายแสงแดดหรือว่าพระอาทิตย์คือเกิดขึ้นเองครับนี่นะครับก็คือสิ่งที่ครูได้จำแนกออกมานะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเองครับถ้าจำแนกออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนคนใดตอบถูกหมดทุกข้อบ้างครับยกมือครูดูหน่อยโอเคเก่งมากปรบมือตัวเองดังๆได้เลยแสดงว่าพวกเรานะครับก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับประเภทของทรัพยากรตามลักษณะการเกิดพวกเราก็ได้เข้าใจแล้วแต่สิ่งที่ครูจะมาเน้นย้ำก็คือประเภทของทรัพยากรตามลักษณะการนำไปใช้ครับซึ่งการนำไปใช้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นเองเรามาดูทรัพยากรประเภทแรกนั่นก็คือยังไงที่ยังไงที่ใช้ไม่หมดสิ้น2ที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้แล้วก็3สุดท้ายที่ใช้แล้วหมดไปนี่นะครับก็คือเป็นการแบ่งประเภทของทรัพยากรตามประเภทการนำไปใช้เมื่อสักครู่ที่พวกเราจัดได้ถูกต้องก็คือตามลักษณะการเกิดใช่ไหมครับเรามาดูประเภทแรกกันทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นก็คือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณมากแล้วก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตครับอยู่ทุกคนทุกแห่งมีอยู่ในปริมาณมากนักเรียนคิดว่าอะไรบ้างไหนลองทายสิ
1: พระอาทิตย
0: ์พระอาทิตย์ก้อนเมฆ
2: อาก
0: าศ
2: น
0: ้
2: ำ
0: น้ำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่าสิ่งที่พวกเราได้ตอบมาตัวอย่างเช่นนี่นะครับนี่คืออะไร
2: แสงแดด
0: แสงแดดนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นหรือว่ามีอยู่อย่างไม่จำกัดครับต่อมา2นั่นก็คืออะไรน้ำนั่นเองไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปครับต่อไปอะไรเอ่ยไม่ใช่กังหันลมมองรวมลมครับสายลมก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นครับหรือว่ามีอยู่อย่างไม่จำกัดครับต่อไปสุดท้ายอะไรพวกเมฆหมอกอากาศเราเรียกรวมๆว่าอากาศก็แล้วกันอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นครับถึงแม้ว่าทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดเหล่านี้จะมีอยู่ปริมาณมากแต่ถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวังไม่ดูแลรักษาก็จะเกิดปัญหาได้เราอย่าคิดว่าเราใช้แสงแดดใช้น้ำใช้อากาศใช้สายลมใช้เท่าไหร่มันก็ไม่หมดใช่ไหมครับใช้ไปเลยแต่ถ้าใช้แล้วอย่างไม่ดูแลรักษาก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ก็อย่างเช่นนะครับ อย่างเช่นถ้าเราใช้เหล่งน้ำโดยไม่ดูแลรักษาทิ้งขยะลงในแม่น้ำปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำก็จะเกิดปัญหาอะไรครับปัญหาอะไรเอ่ยเน่าเสียนั่นเองถึงแม้ว่าน้ำจะใช้แล้วยังไงมันก็ไม่หมดแต่ถ้าใช้ไม่ดูแลรักษาก็จะเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียได้ต่อไปอากาศใช้ยังไงมันก็ไม่หมดแต่ถ้าใช้แล้วไม่ดูแลรักษาก็จะเกิดปัญหาอะไรครับมลพิษในอากาศเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเรานะครับเผชิญปัญหาอะไรครับฝุ่น PM 2.5 ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยในตอนนี้นะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่า PM 2.5 เกิดมาจากสาเหตุใดนักเรียนปลายทางครับทราบไหมครับว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ถูกต้องครับสิ่งที่พวกเราตอบมานะครับก็เป็นล้วนเป็นสาเหตุทั้งสิ้นของการเกิดฝุ่น PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าการเผาพวกซากต้นไม้ซากพืชหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าการจราจรที่หนาแน่นในกรุงเทพการปล่อยฟันการปล่อยก๊าซเข้าสู่อากาศนะครับก็ล้วนส่งผลให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ครับต่อไปนะครับเรามาดูประเภทที่2ก็คือทรัพยากรยังไง
2: ที
0: ่ใช้แล้วนะครับเกิดทดแทนได้เมื่อสักครู่ก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปใช่ไหมครับต่อมา2ที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อนำมาใช้ประโยชน์แล้วยังสามารถเกิดขึ้นทดแทนในธรรมชาติได้ครับตัวอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นป่าไม้ถูกต้องครับป่าไม้นะครับก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญเลยของมนุษย์เพราะว่าป่าไม้ช่วยอุ้มอะไรอุ้มน้ำใช่ไหมครับอุ้มน้ำในภูเขาป่าไม้นะครับถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนได้ต่อมาภาพนี้คือ
2: ช้าง
0: หรือว่าสัตว์นั่นเองครับสัตว์ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนได้เมื่อตัวแม่ตายก็จะมีอะไรมีตัวลูกมีตัวหลานเข้ามาทดแทนก็หมุนเวียนกันเรื่อยๆต่อไปนะครับคืออะไรครับดินนั่นเองดินนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทดแทนได้นักเรียนทราบไหมครับว่าดินมีกระบวนการเกิดยังไงเรียนวิทยาศาสตร์แล้วจำได้ไหมครับก็อย่างเช่นการสลายตัวของซากอินทรีย์ใช่ไหมครับแล้วก็การสลายตัวของซากอนินทรีย์ใช่ไหมครับก็จะเกิดเป็นดินก็นี่นะครับวัฏจักรของดินดินนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทดแทนได้ครับต่อไปทรัพยากรตัวสุดท้ายคือใช้แล้วยังไงใช้แล้วหมดไปก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้หรือว่าเกิดขึ้นได้แต่ต้องใช้เวลายังไงนานมากนานมากนี่อาจจะเป็นล้านล้านปีเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูกันนะครับทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมีอะไรบ้างตัวอย่างคือ
2: น้ำม
0: ัน พวกก๊าซธรรมชาติในทะเลพวกน้ำมันใช่ไหมครับประเทศไทยของเรามีน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติไหมเอ่ย
2: ม
0: ีอย่างเช่นแหล่งน้ำมันดิบที่แหล่งสิริกิติ์อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรหรือว่าแหล่งน้ำมันที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็มีเยอะแยะมากแล้วก็จะมีชื่อแหล่งด้วยนะเคยทราบคือรู้จักชื่อแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยไหมอย่างเช่นแหล่งปลาทองแหล่งสตูลแหล่งเอราวัณก็แหล่งไพลินนี่คือชื่อก๊าซแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะครับต่อไปอะไรเอ่ย
2: ถ่าน
0: อะไรไม่ใช่ถ่านไม่ใช่ถ่านที่เกิดจากไม้ฟืนนะนี่นะครับก็คือถ่านหินถ่านหินครับประเทศไทยนะครับก็มีถ่านหินที่สำคัญอยู่2แหล่งก็คือแหล่งเหมืองแม่เมาะที่จังหวัดลำปางแล้วก็แหล่งถ่านหินลิกไนท์ที่จังหวัดกระบี่นี่นะครับก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือว่า มีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูเกมของพวกเราที่เราได้เรียนไปแล้วเดี๋ยวครูจะมาทวนกันหน่อยชื่อว่าเกมทายดูซิครูให้พวกเรานะครับดูภาพแล้วก็ช่วยกันทายว่าภาพดังกล่าวเป็นทรัพยากรประเภทใดครับเดี๋ยวครูนะครับจะมีใบแบบฝึกหรือว่าใบเกมมาให้พวกเราทายแล้วก็ปรึกษากับเพื่อนๆว่าภาพดังกล่าวนะครับเป็นทรัพยากรประเภทใดที่ใช้แล้วหมดไปที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้หรือว่าใช้แล้วหมดไปครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเรานะครับปรึกษากันภายในกลุ่มสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกัน

0: มดเวลาแล้วครับนักเรียนตอบกันได้ไหมครับจากทรัพยากรที่ครูกำหนดให้มาแล้วก็จัดกลุ่มว่าอยู่ในทรัพยากรประเภทใดภาพนี้คือภาพอะไรครับต้นไม้ใช่ไหมครับภาพนี้กลุ่มไหนได้ครับกลุ่มที่3ใช่ไหมครับกลุ่มที่3ไหนลองบอกครูซิว่าต้องตอบว่าอะไรข้อนี้ป่าไม้จัดอยู่ในทรัพยากรที่ที่ใช้แล้วเกิดขึ้นทดแทนได้ถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อต้นแม่ของมันหมดอายุขัยหรือว่าตายไปก็จะมีลูกที่เกิดจากเมล็ดเกิดจากหน่อขึ้นมาแทนใช่ไหมครับต่อไปครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยแสงแดดกลุ่มไหนได้แสงแดดกลุ่มที่2ได้แสงแดดแสงแดดนะครับจัดอยู่ในประเภทของทรัพยากรใดที่ใช้แล้วยังไงไม่หมดสิ้นใช่ไหมครับต่อไปภาพนี้ก็คือถ่านหินถ่านหินกลุ่มไหนได้ถ่านหินเอ่ยถ่านหินจัดอยู่ในประเภทของทรัพยากรแบบไหนครับที่ใช้แล้วหมดไปใช่ไหมครับถ่านหินมีประโยชน์อย่างไรครับสามารถนำไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่อมาภาพนี้คืออะไรภาพนี้คือสัตว์ป่าใช่ไหมครับสัตว์ป่าถือว่าเป็นทรัพยากรที่ยังไง
1: ที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได
0: ้กลุ่มที่5สัตว์ป่าจัดเป็นทรัพยากรประเภทใดกลุ่มที่5ที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้เก่งมากครับภาพนี้ภาพสุดท้ายคือภาพอะไรครับ
1: การ์ดธรรมชาติ
0: การ์ดธรรมชาติกลุ่มไหนได้ครับกลุ่มที่4การ์ดธรรมชาติจัดอยู่ในประเภทของทรัพยากรแบบใดครับถูกต้องครับที่ใช้แล้วหมดไปนั่นเองสรุปนะครับตอบถูกหมดทุกกลุ่มเก่งมากเลยครับนักเรียนต่อไปนะครับมาเข้าสู่ขั้นกิจกรรมของพวกเรานะครับคือขั้นปฏิบัติครูจะให้นักเรียนนะครับจัดกลุ่มทรัพยากรที่กำหนดให้แล้วนำลงมาใส่ในกล่องข้อความของทรัพยากรแต่ละประเภทให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็1ให้คุณครูนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับ2ให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ดูแลในขณะที่นักเรียนทำใบงานครับนี่นะครับก็คือข้อความทรัพยากรแล้วก็จัดข้อความพวกนี้นะครับมาจำแนกลงในกล่องข้อความให้ถูกต้องว่าทรัพยากรไหนใช้แล้วไม่หมดสิ้นใช้แล้วเกิดทดแทนได้หรือว่าใช้แล้วหมดไปครับนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อม
0: พร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางแล้วครับพร้อมที่จะทำขั้นปฏิบัติไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: ทำกันได้ไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับใบงานที่13เรื่องประเภทของทรัพยากรเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยนะครับให้พวกเราเตรียมปากกาแดงขึ้นมานะครับพร้อมที่จะตรวจไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับเฉลยใบงานที่13เรื่องประเภทของทรัพยากรครับทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นมีอะไรบ้างครับแสงแดดน้ำอากาศแล้วก็ลมส่วนที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ก็มีพวกดินผักสัตว์ต้นมะพร้าวแล้วก็ที่ใช้แล้วหมดไปก็จะมีก๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ำมันแล้วก็ปิโตรเลียมนะครับตอบกันถูกหมดไหมครับ
1: ถูกหมดคร
0: ับ ตอบกันถูกหมดนะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยโอเคครับนักเรียนประธานล่ะครับเป็นไงบ้างครับตอบถูกหมดไหมครับน่าจะตอบถูกหมดเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปสรุปบทเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกสมองประลองสติปัญญากันสักนิดนะครับอาจจะมีข้อสอบอยู่2ข้อเดี๋ยวเราหันมองไปที่หน้ากระดานครับแล้วก็อ่านพร้อมกันข้อที่1นะครับสอบถามว่าอะไรข้อใดคือทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้นครับก็จะมีกอไก่ถ่านหินก๊าซธรรมชาติขอไข่ช้างต้นมะพร้าวคอควายแสงแดดน้ำแล้วก็งองูม้าอากาศครับข้อนี้ต้องตอบอะไร
1: ใ
0: ช่แล้วไม่หมดสิ้นนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบได้นะครับข้อนี้นะครับต้องตอบว่าคอควายแสงแดดแล้วก็น้ำครับใช่แล้วไม่หมดสิ้นครับต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อที่สองคำถามถามว่าอะไรครับ
1: ข้อใดเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
0: ข้อนี้นะครับสอบถามตอนที่ขั้นนำของเราใช่ไหมครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างกอไก่พัดลมก๊าซธรรมชาติขอไข่ปลากาทะเลแล้วก็คอควายกระเป๋าโต๊ะงองูนะครับแมวแสงแดดข้อนี้มนุษย์สร้างขึ้นเฉลยขอ

0: ควายกระเป๋าโต๊ะนะครับก็เก่งมากนะครับนักเรียนตอบถูกหมดทุกข้อเลยต่อไปนะครับเราเข้ามาในสู่ช่วงสรุปของพวกเราเลยนะครับประเภทของทรัพยากรก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นกับทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองอันนี้แบ่งตามการเกิดใช่ไหมครับต่อไปแบ่งตามการนำไปใช้ประโยชน์ก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นหรือว่ามีอยู่อย่างไม่จำกัดครับแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้แล้วก็สุดท้ายที่ใช้แล้วหมดไปก็คือมีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองครับครับต่อไปนะครับก็ประเภทของทรัพยากรแบ่งตามลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะครับนั่นก็คือที่ใช้แล้วหมดสิ้นนะครับก็อย่างเช่นมีอะไรบ้างครับแสงแดดน้ำอากาศแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ก็จะมีพวก
1: ด
0: ินพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ต่อมานะครับสุดท้ายที่ใช้แล้วหมดไปครับหรือว่ามีอยู่อย่างจำกัดก็จะมีพวกก๊าซธรรมชาติถ่านหินแล้วก็น้ำมันครับนี่นะครับก็คือประเภทของทรัพยากรที่เราได้เรียนไปในวันนี้ครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนครับสิ่งที่ครูจะฝากพวกเราไว้ในชั่วโมงหน้าที่เราจะเจอกันให้พวกเรานะครับเตรียมถุงพลาสติกมาคนละ1ใบครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าครูจะให้พวกเราเอามาทำอะไรเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั่วและฝ้าผนังรอบรั่วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจทันออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งทันนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติอาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้

0: คุณภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูคุณให้ได้
1: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
1: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
3: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
7: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
7: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการภาคเจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
3: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
1: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
1: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ
4: หูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: จะรู้จับ
2: ก็ยากได
4: ้ได้ยา
2: ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
5: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
4: ก็ยาน
2: ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
6: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
5: จะหนีไปไหนทำไงดี
6: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
5: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
5: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
5: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
9: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
6: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
9: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
5: เร็วเร็ว
10: โอ้โหโอ้ย
6: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
5: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
9: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
5: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
8: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
9: เฮ้ยเจ้าปัน
11: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
9: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
8: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่าจริง
11: พวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
9: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
11: ถูกต้องแล้วสิลา
5: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
8: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
11: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
3: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
9: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
8: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
11: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
8: เจ้า
3: ค่ะท่านอาจารย
11: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
5: ไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
9: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
11: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
3: คำถามคำไทย
9: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
3: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
9: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
3: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ

0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
1: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็วิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
1: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยสมมติว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าท่านจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
3: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยนั้นมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
3: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนกับกยศเพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับทีมธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
3: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยและไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไก่เกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้ง2คนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
4: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไก่เกี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
1: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกี่ยในเรื่องของแบบ หนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
3: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
1: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
3: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
1: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
3: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆ เนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีเกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
3: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
4: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตาม

0: การออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า All Cloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: เราต้องยอมรับนะฮะว่าปัญหาหนี้สินในครัวเรือนเนี่ยหนึ่งมันคือทำให้ความสุขของพนักงานของเราเนี่ยฮะหายไปในสังคมนะฮะมีสิ่งล่อใจที่ทำให้พนักงานไขว่คว้าหรือมีความอยากที่จะได้แล้วก็ไม่มีเงินออมพวกเขาก็มักจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องใช้เงินนอกระบบเข้ามาถ้าคนไม่สบายใจคนมีความทุกข
1: ์
0: จะทำสิ่งดีๆได้ยังไงจะสร้างผลผลิตดีๆได้ยังไง
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมและผมก็อยู่กับพี่ยงนะครับยงจิรายุจากศูนย์คุณธรรมครับสวัสดีครับพี
2: ่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เรื่องการไขรหัสองค์กรคุณธรรมเนี่ยที่มาที่ไปคืออะไรครับพี
2: ่ก็ศูนย์คุณธรรมเราเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีบทบาทตัวหนึ่งก็คือไปส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้องค์กรทั้งต่างๆเนี่ยเป็นองค์กรคุณธรรมตามแนวทางของกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเราก็เลยมีภารกิจหน้าที่ตรงนี้ว่าองค์กรต่างๆถ้าอยากเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยจะทำยังไงคำตอบก็ศูนย์คุณธรรมกับกรมการศาสนาก็จะช่วยกันไปให้ความเข้าใจและเผยแพร่
1: ก็
2: เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง
1: เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ไหมครับพอดีคำว่าคุณธรรมอาจจะดูกว้าง
2: ใช่
1: จุดเริ่มต้นถ้าเกิดจะให้รู้ว่าองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยมีความหรือมีเนื้อในที่ส่งไปในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้ดูไม่ยากคำว่าองค์กรคุณธรรมเนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ที่ครม.มีมติให้ทุกองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนความเป็นองค์กรคุณธรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคชุมชนภาคประชาสังคมสื่อมวลชนสถานศึกษาต้องทำหมดแต่จริงๆไส้ในของเขาเนี่ยเขามีมิติด้านคุณธรรมอยู่แล้วถ้าเขาไม่มีมิติด้านคุณธรรมเขาอยู่ไม่ได้เขามีมิติด้านความดีนี่อยู่แล้วเดิมเรามีหน้าที่แค่ไปส่งเสริมไปกระตุ้นแล้วก็ไปสร้างพื้นที่กลางให้เขาเนี่ยได้เกิดพื้นที่ในการไปเชื่อมโยงโชว์แชร์เชื่อมซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมเราก็เลยดูดักง่ายๆว่าถ้าองค์กรไหนมีความตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นอยากจะทำความดีเนี่ยองค์กรระดับเนี้ยเราเรียกมันว่าเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรร
1: ม
2: ถ้าองค์กรไหนทำได้ดีจนคนเปลี่ยนพฤติกรรมได้พฤติกรรมเชิงบวกมันเกิดเราเรียกว่าเป็นองค์กรระดับเป็นองค์กรคุณธรร
1: ม
2: แต่ถ้าองค์กรไหนเอาความสำเร็จนั้นไปขยายไปบอกต่อให้คนอื่นได้ชวนคนอื่นมาศึกษาดูงานเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ขยายผลเป็นเราเรียกว่าองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
1: เรามีองค์กรหนึ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยติดตามไปดูเรื่องราวของเขากันก็คือลิขิตการ์เมนต์พี่ยงพอจะให้รายละเอียดพอสังเขปได้ไหมครับว่าลิขิตการ์เมนต์มีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้าง
2: ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับเราระยะแรกซึ่งเราขับเคลื่อนเรื่ององค์กรธุรกิจคุณธรรมแต่เราก็ค้นพบว่าองค์กรที่ทำเรื่ององค์กรสุขภาวะหรือทำ Happy Workplace มาก่อนเนี่ยยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมได้ไม่ยากก็มีหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือริกิการ์เมนต์พอเราได้ค้นพบเราก็เห็นว่าริกิการ์เมนต์เนี่ยเขามีพื้นฐานดีมากอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นองค์กรที่ใส่ใจพนักงานแล้วก็มีระบบการสนับสนุนการทำความดีของพนักงานที่โดดเด่นแล้วก็ออกไปส่งเสริมความดีกับคนข้างนอกจนปรากฏที่เด่นชัดแล้วก็เป็นแกนนำหลักในการส่งเสริมคุณธรรมอยู่ในจังหวัดราชบุรีเราก็เลยคิดว่าที่นี่แหละควรจะเป็นองค์กรธุรกิจคู่คุณธรรมต้นแบบของเราได
1: ้วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้บริหารเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของลิขิตการ์เมนต์กับการขึ้นมาเป็นต้นแบบเขาทำได้อย่างไรติดตามรับชมเลยครับ

0: วัสดีครับพี่จรูน
1: สวัสดีครับ
0: พี่จรูนจากบริษัทลิกิการ์เมนต์นะฮะ
1: ครับ
0: บริษัททำอะไรบ้างครับพี่ตอนนี
1: ้บริษัทลิกิการ์เมนต์เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะก็ได้รับการส่งเสริมจาก BOI นะฮะในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกนะฮะตลาดของเราตอนนี้ก็เป็นญี่ปุ่น 100% อยู
0: ่
1: นะฮะแล้วก็กำลังจะขยายตลาดไปทางยุโรปและอเมริกานะฮะก็สินค้าส่วนใหญ่สินค้าหลักๆของเราก็จะเป็นสินค้าเสื้อผ้าที่เป็นชุดชั้นในเป็นเสื้อกล้ามเสื้อยืดนะฮะกางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็กางเกงเลกกิ้งผู้หญิงอะไรนะครับเราใช้ระบบบริหารจัดการโดย Toyota นะระบบของ Toyota เป็นธุรกิจการเมนต์แห่งเดียวในประเทศไทยนะฮะที่ใช้ระบบ Toyota ในการผลิตนะครับผม
0: คราวนี้พนักงานเยอะไหมครับ
1: พนักงานจะอยู่ในระดับ 550 ถึง 600 คนนะฮะ
0: ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
1: ครับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีครับ
0: พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าพี่เจออะไรบ้างปัญหาที่ในองค์กรที่ผ่านมา
1: ในโรงงานอุตสาหกรรมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นธุรกิจการเมนต์เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นแรงงานเข้มข้นนะฮะก็ใช้คนเป็นส่วนใหญ่แต่ละคนก็จะมาจากหลายๆนะฮะภูมิลำเนาแล้วก็ต้นทุนชีวิตมาไม่เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นต่างคนต่างหลากความคิดมาก็มักจะเมื่อมาอยู่รวมกันก็มักจะมีเรื่อง
0: แหมต้อง
1: ปกตินะครับทะเลาะเบาะแว้งกันแบ่งพรรคแบ่งพวกติชิดนินทากันอะไรเป็นประจำอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์บางครั้งมันก็มีสินค้าสูญหายอะไรบ้างมีอยู่เป็นประจำนะครับอันนั้นก็เป็นแรกในยุคเริ่มแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาแนวความคิดใหม่เข้าไปว่าเอ๊ะเมื่อเรามาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นครอบครัวนะเรามาอยู่รวมกันตรงเนี้ยเราต้องใช้อะไรความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็มีความเป็นเจ้าของร่วมกันก็เลยตั้งมอตโต้ขึ้นมาว่าริกิครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกัน
0: ปัญหาหลักๆที่พนักงานของพี่มีก็คือเรื่องเงิน
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่าแรงนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่เบื้องต้นก็คือค่าแรงขั้นต่ำ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ในระบบของลิกิการ์เมนต์ของเราเนี่ยนะมีการประเมินผลงานประจำปีแล้วมีการพัฒนาคนซึ่งรายได้ก็จะขยับจากขั้นแรงขั้นต่ำขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเนี่ยฮะมีสิ่งล่อใจที่ทำให้พนักงานของเราเนี่ยขวายคว้าหรือมีความอยากที่จะได้ในปัจจัยที่5โทรศัพท์มือถือ
0: แต่งไปหมดเลย
1: ใช่กันโทรศัพท์มือถือเอ้ย

0: รถ
1: ยนต์เอ่ยบ้านเอ่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อขาดความพอเพียงนะฮะเราก็ไม่มีเงินออมพวกเขาก็มักจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่นะเขาจะต้องใช้เงินนอกระบบเข้ามาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าพอเห็นเขามีความทุกข์เราก็ไม่สบายใจฮะ
0: พนักงานเราก่อหนี้กู้หนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อสิ่งของที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: แต่เราในฐานะที่เป็นบริษัทแต่ทำไมพี่จรูนแล้วก็ทีมงานผู้บริหารถึงต้องมามุ่งเน้นเรื่องนี้ครับมันมีผลกระทบกับการทำงานมากเลยเหรอฮะ
1: เราต้องยอมรับนะฮะว่าปัญหาหนี้สินในครัวเรือนเนี่ยหนึ่งทำให้ความสุขของพนักงานของเราเนี่ยนะหายไป
0: ครับ
1: ครอบครัวไม่อบอุ่นแล้วก็สมาธิในการทำงานเขาไม่มีเดือนนึงเนี่ยเราจะเห็นนะครับบัตรเครดิตต่างๆนะฮะส่งเอกสารมาทวงหนี้เป็นปึกบางคนเนี่ยถูกฝ่ายเร่งรัดหนี้สินโทรมาทวงนะฮะแล้วคำพูดเหล่านั้นนะฮะมักจะเป็นคำพูดที่บั่นทอนความรู้สึกนะฮะซึ่งสมาธิในการทำงานเขาเสียหมดเรามองว่าถ้าคนไม่สบายใจคนมีความทุกข์จะทำสิ่งดีๆได้ยังไงจะสร้างผลผลิตดีๆได้ยังไง
0: ผมว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าทุกคนมีภาระส่วนตัวที่มันยิ่งใหญ่เงี้ยแล้วรู้สึกไม่มีทางออกมันก็จะทำงานได้ด้วยไม่มีกระจิกกระใจจะทำงาน
1: อย่างน้อยๆที่สุดที่เราเข้าร่วมโครงการในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเขาตรงนี้ประมาณมากกว่า30คนนะครับประมาณ30 35คน
0: ที่มีพนักงานประมาณสัก65ถึง600 30ก็ถือว่าราวๆสัก 5%
1: คือเป็นส่วนหนึ่งนะที่เราสามารถรวบรวมได้ครับคือที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนก็ยังมีนะครับ
0: พี่เริ่มกระบวนการช่วยเหลือพนักงานในมุมเรื่องของหนี้สินยังไงฮะ
1: ปกติเนี่ยเราจะมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งเราเรียกว่าองค์กรสุขภาวะนำเครื่องมือของสสคือ Happy End Menu นะในเรื่องนั้นนี่มันเป็นเรื่องของ Happy Money อยู
0: ่
1: นะฮะเป็นโปรเจกต์ซึ่งทีมงานคสสคณะกรรมการสร้างสุขในองค์กรของเรานะ
0: ครับ
1: ก็จะช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้เราก็ได้คุยกันว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราจะช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยจากเดิมที่เขากู้หนี้ยืมสินนอกระบบเนี่ยนะครับถ้าบัตรเครดิตนี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหนี้นอกระบบ120ต่อเดือนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะพอได้ก้าวเข้าไปอยู่ในระบบนี้แล้วเนี่ยหนี้มันทบต้นขึ้นมาเรื่อยๆ
0: มันออกจากระบบ
1: ใช่ครับผมคุยกับพนักงานคนหนึ่งมีหนี้เพียงแค่ 30,000 บาท
0: ครับ
1: แต่ 2-3 ปีมาแล้วส่งแต่ดอกเดือนละ 6,000 6,000
0: เป็นแสนนะ
1: ครับไปแล้วเงินต้นยังไม่หายยังอยู่อย่างนั้น
0: ครับ
1: เนี่ยฮะก็เป็นความเดือดร้อนที่เราเฉยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเขาพ้นจากวงจรตรงนี้ได้ก็คือเขาต้องหนีนะฮะ
0: ทางเดียวตอนนั้น
1: ทางเดียวที่เขาต้องหนี
0: แล้ว
1: แต่ในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยนะพวกหมวกกันน็อกที่มาเร่งรัดหนี้สินมาทวงเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยเงินเดือนออกเนี่ยก็ต้องมารอหน้าประตูละ
0: โอ้โหมาดักเลยนะ
1: ดักฮะจ้ะจะออกนอกโรงงานกลับบ้านก็ต้องหลบเปลี่ยนเส้นทาง
0: แล้วพี่จรูนช่วยเขายังไงครับถ้ามันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยพนักงานที่ต้องมีหนี้นอกระบบมหาศาล
1: โชคดีนะฮะเราได้พันธมิตรที่ดีมากเลย
0: ครับ
1: ธนาคารออมสินที่อยู่ในอำเภอพุทธลานเนี่ยนะฮะเราได้ร่วมโครงการนะเราได้เชิญเข้ามาเราก็คุยกันว่าถ้าหากว่าเราจะทำโครงการตรงเนี้ยเพื่อปลดหนี้พนักงานเนี่ยนะครับจากหนี้นอกระบบเนี่ยให้มาอยู่ในระบบนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นธนาคารก็ให้ดอกเบี้ยที่ต่ำมากนะครับ 12% ต่อปีเนี่ยซึ่งจาก 240% ต่อปี
0: เหลือ12เองนะ
1: ใช่ก็จากที่เขาต้องส่งดอกเบี้ยเดือนละ 6,000 บาทนะครับเขามาส่งเพียงแค่ 1,500 บาททั้งต้นทั้งดอกนะฮะเพียงแค่22ปีก็สามารถที่ปลดหนี้ได้แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นโครงการที่ทางคณะกรรมการสร้างสุขของเราเนี่ยได้คิดค้นกันขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือพนักงาน
0: บริษัทเป็นตัวกลางในการเจรจากับธนาคาร
1: ใช่ครับ
0: ช่วยพนักงานเราใช่ไหมฮะความยุ่งยากมันมีไหมครับพี
1: ่
0: เราเป็นในฐานะบริษัทเราจะกล้ารับประกันได้ยังไงว่าบริษัทจะ พนักงานเกิดเขาไม่อยู่แล้วมันจะเกิดปัญหาไหม
1: ครับเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปผูกพันหรือเป็นค้ำประกันในลักษณะเป็นตัวเงินหรืออะไรได้แต่เราก็ใช้เครดิต

0: คือเขาพลาดนะฮะเป็นหนี้นอกระบบก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีวินัยทางการเงินเขาไม่ได้ออมเงินเผื่อฉุกเฉินในกรณีที่มอเตอร์ไซค์ของเขาไปชนตรงนั้นเฉียวชนตรงนี้นะทำให้เขาต้องประสบเรื่องนี้เราสอนเขาว่าถ้าจะเข้าร่วมโครงการคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องมีวินัยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำเซ็น MOU กันนะฮะว่าถ้าหากว่าคุณเข้าร่วมโครงการตรงนี้มาชำระเงินให้ตรงนะฮะในวันที่เงินเดือนออกนะฮะซึ่งเราคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เราก็คัดกรองนะฮะสำหรับคนที่มีแนวโน้มว่าเอ๊ะจะไม่สามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้เราก็จะไม่เอามาเข้าร่วมโครงการ
1: ผมชอบที่พี่จรูญพูดก็คือว่าไหนๆเราอยากจะช่วยปัญหาของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ดูเหมือนที่บริษัทก็มีช่องทางสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวกให้คนมีระเบียบวินัยเรื่องการเงินมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ส่วนคนไหนที่เห็นเพื่อนแล้วเนี่ยยังครึ่งกลางอันนั้นก็ต้องรอต่อไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเรามั่นใจว่าจะไปได้เราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยหนี้อาจจะไม่หมด
0: ใช่คร
1: ับต่อให้มีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็ได้
0: โครงการของเราเนี่ยเราทำเป็น3ระดับนะฮะสามขั้นที่1เนี่ยเราเรียกว่าพอพ้นทุกข์นะฮะ
1: พอพ้นทุกข
0: ์โครงการ3พอพ้นทุกข์ตรงเนี้ยก็คือการเอาหนี้ในระบบเนี่ยนะฮะมาแก้หนี้นอกระบบซะ
1: ครับ
0: นะฮะใช้ชำระในปริมาณที่ต่ำลงนะครับพอที่สองเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของความพอเพียงเราให้ความรู้เขานะฮะหลังจากที่เราปลดหนี้ให้เขาแล้วนะฮะเราให้เขาได้คิดว่านะคือลบขึ้นกระดานนะครับเขียนตัวเลขให้เขาเห็นเลยว่าเนี่ย3ปีคุณจ่ายไปเท่าไหร
1: ่
0: นะแล้วก็ต่อไปเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงนะฮะคนที่น่ารักมากนะครับภายใน7เดือนเนี่ยเขาสามารถปลดหนี้ได
1: ้ว้าว
0: นะฮะเขาจ่ายเหมือนเดิมนะ 6,000 บาทแต่ว่าไอ้ 4,500 ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเงินที่เขาสามารถใช้ในเวลาฉุกเฉิน
1: ใช่
0: เราทำให้เขาเห็นสัดส่วนตรงเนี้ย 1,500 นี่เขาจ่ายปกติไป 6-7 เดือน 4,500 นั้นกลายเป็นเงินต้นที่เขาไปปิดได้เลย
1: ถูกต้อง
0: 7เดือน
1: นี่ครับพลิกวิธีคิดนิดเดียว
0: ใช่ครับ
1: พอมีตัวช่วยปุ๊บมันก็ไปต่อได้ทันทีพอที่3ครับพี
0: ่พอที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการต่อยอดละสามารถที่จะเพิ่มรายได
1: ้ว้าว
0: นะฮะเรามีธุรกิจของบริษัทที
1: ่
0: เขาสามารถที่เอาสินค้าของบริษัทไปจำหน่ายก็ได้หรือนะเราแนะนำให้เขาที่จะลดรายจ่ายนะปลูกผักครัวเรือน
1: โอ้โหผมว่าการทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราเป็นการสร้างโปรแกรมพฤติกรรมใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะที่เป็นหนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าคนที่ไม่ได้เป็นหรือเป็นแล้วมันไม่ได้ลำบากถึงขนาดไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบก็เห็นกระบวนการนี้แหละว่าพอพ้นทุกข
0: ์ครับ
1: พอเพียง
0: ครับ
1: และก็เพิ่มรายได
0: ้เพิ่มรายได้
1: ผมว่า3สิ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญเลยนะครับ
0: ครับ
1: ที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องมี
0: การรับพนักงานใหม่ๆเราก็ปลูกฝังในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวก่อนที่เขาจะเกษียณถ้าเขาไม่มีความพอเพียงหรือเขาไม่มีเงินออมที่จะรองรับในภาวะฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะไปเหมือนเป็นกลุ่มนั้น
1: จะกลับไปอยู่ในวงเดิม
0: ใช่ครับเพราะนั้นปฐมนิเทศเนี่ยเราก็จะคุยกันนะฮะเราจะคุยกับพนักงานหรือช่วงสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะถามเขาเลยว่ามีความคิดยังไงถ้าก่อนที่คุณจะเกษียณออกไปเนี่ยคุณจะมีเงินเหลือสักเท่าไหร่
1: พูดเก่งมากครับพี่ผมไม่ค่อยเห็นบริษัทไหนว่าถามพนักงานเนี่ยถ้าคุณจะเสียคุณจะทำอะไรหรือคุณเตรียมแผนอะไรไว้หรือยังเนี่ย
0: ครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องกระตุกความคิดก่อนที่เขาจะได้รับเงินเดือนเดือนแรกมันจะต้องมีการจัดสรรนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ฝังความคิดตรงนี้ไว้เขาก็จะเหมือน
1: ปัญหาเดิมๆ
0: กลุ่มนั้นครับฟาวเดอร์ของเรานะฮะมิสเตอร์มิจิฮารุมิสโมโตะเนี่ยท่านได้ให้นิยามนะของการพัฒนาคนไว้นะฮะว่าคนเราเนี่ยมีขีดความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดนะฮะแล้วเราต้องพัฒนาเขาเพื่อที่จะดึงศักยภาพเขาออกมาแล้วก็คืนกำไรให้กับสังคมซึ่งมันก็สอดคล้องกับสมัยปัจจุบันนะฮะว่าเราต้องทำในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนนะฮะ sustainable อะไรก็แล้วแต่เรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ

0: ให้ผู้
1: เห็น
0: อ
1: ผ
0: ื
1: ม
0: ่น
1: กระจายผู้อื่นการคืนกําไรสู่สังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามที่จะหากิจกรรมที่จะมารองรับว่าเอ๊ะเราจะปลูกฝังเขาเราจะปลูกฝังยังไงนะฮะที่หน้าโรงงานของเรานะฮะเราก็จะขึ้นมอตโต้ไว้นะเริ่มจากเรื่องของวินัยเราใช้คําว่าวินัยคือปัจจัยสร้างคุณภาพคนคือก็ทุกคนเข้ามาทํางานทุกวันก็จะเห็นนะฮะทิ่มหูทิ่มตาอยู่ตลอดทุกวัน
0: เข้าไปในสมองทุกวันเลย
1: ครับปลูกฝังเขาไว้ในลักษณะของเป็นภาพแต่ว่ากิจกรรมที่เราทําที่ส่งเสริมในเรื่องพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของจิตอาสานะฮะเราใช้โครงการที่ใช้ชื่อว่านักสืบความเสี่ยง
0: นักสืบ
1: ความเสี่ยง
0: ความเสี่ยง
1: คือในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมักจะมีในเรื่องของความไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสายไฟที่ระเกะระกะหรือปลั๊กไฟที่จะหลุดจะหลวมบางครั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเราออกไปตรวจประจำก็มักจะได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นในปัจจุบันนั้นเนี่ยเราต้องการจิตอาสาที่พอเห็นปั๊บ
0: ต้องบอกเลย
1: บอกเลยสื่อสารมาส่งแบบฟอร์มที่เราเตรียมไว้นะฮะส่งรายงานเข้ามาใครส่งเรามาเราเชิดชูเป็นคนดีศรีริกิจ
0: เป็นคนดีศรีริกิจ
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะผมเห็นหลายๆองค์กรใช้เงินเป็นตัวตั้ง
1: ใช่
0: ซึ่งบางทีอาจจะไม่ยั่งยืนเท่ากับใช้หัวใจเป็นตัวตั้ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีการรวบรวมกลุ่มทำในจังหวัดด้วยพอแชร์ได้ไหมครับว่าทำเรื่องอะไรกันบ้าง
1: ครับเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับที่ทางศูนย์ผู้ทำเนี่ยให้ความไว้ใจแล้วก็เราได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดนำร่องนะฮะเราก็ชวนเชิญเพื่อนๆภาคธุรกิจในจังหวัดนะครับตอนนั้นก็รวบรวมได้ประมาณ39องค์กรนะฮะมา MOU กันเพื่อที่จะค้นหาอัตลักษณ์ของคุณความดีในองค์กรของเราเนี่ยนะฮะเราจะส่งเสริมเขาโดยมีหลักการหรือมีวิธีการยังไงนะฮะก็มาระดมความคิดกันจนกระทั่งได้อัตลักษณ์เป็นต้นไม้คุณธรรมขึ้นมานะฮะมีรากพื้นฐานว่ามันต้องเริ่มมาจากความเมตตาความรักนะฮะที่เราจะต้องให้เขาก่อน
0: ครับ
1: ครับเราต้องรักคนของเราแล้วเราก็พยายามที่จะปลูกฝังเขานะฮะแล้วก็สร้างระบบนิเวศที่ดีในองค์กรนะฮะ
0: นี
1: ่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นมา
0: อันนี้หมายว่ารวมทุก39
1: เราคุยกัน
0: ครับ
1: เราประชุมเราหารือกันเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นออกมามันจึงกลายเป็นต้นคุณธรรมของจังหวัดราชบุรีกิจกรรมที่เราทําร่วมกันเป็นประจํานะฮะก็จะเป็นปีที่3แล้วนะฮะที่เราทําโครงการสร้างฝ่ายมีชีวิตซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยนะลงมาเรียนรู้ร่วมกันว่าสิ่งที่เราออกมาทำให้กับชุมชนเนี่ยนะฮะชุมชนได้อะไรองค์กรได้อะไรเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำ CSR ต่างคนต่างทำนะฮะ CSR ไม่ใช่เพียงแค่เอาเงินไปให้เขาแล้วเราเป็นสุขสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีชุมชนก็เข้าใจองค์กรภาคธุรกิจภาคธุรกิจก็ดูแลชุมชนในลักษณะของเอื้ออาทรซึ่งกันและกันถ้าเราอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้เราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราออกไปทำก็คือทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นเราไม่ได้ไปยัดเยียดแต่เราไปสำรวจว่าเขาต้องการอะไรบางจุดนะฮะภายในหมู่บ้านเขาเนี่ยยังมีความขัดแย้งกันอยู่เลยแต่พอเราเอาโครงการนี้ไปนะฮะชุมชนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ความสามัคคี
1: มีความสามัคคีเกิดขึ้นมาจากเดิมที่เราพบว่าเราทําฝ่ายมีชีวิตในหมู่บ้านเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะชาวบ้านตอนแรกตอนที่เราไปทําเค้าเรียกประชาเข้าใจนะเราไปบอกเขาบอกว่างานนี้ไม่มีเงินนะไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้งก็มีป้าคนหนึ่งถามว่าฉันจะมาทำไม
0: ไม่ได้เงิน
1: ไม่ได้เงินฉันขายข้าวแกงอยู่ที่บ้านฉันก็ได้วันละ400บาทเราก็ไปทำให้เขาเห็นว่านะพอมีเครือข่ายของเราลงไปร่วมกันองค์กรละ5คนองค์กรละ10คน

0: เราระดมนะฮะงบที่องค์กรลงมาทำ CSR กันไม่ต้องเยอะองค์กรละ500องค์กรละ 1,000 แต่มากันหลายๆองค์กร
1: 39องค์กรนะ
0: ครับมันก็เยอะขึ้นคนก็เยอะขึ้น
1: ครับ
0: นะเราไปทำที่อำเภอบ้านคานะเราไปทำที่ตำบลบ้านบึงซึ่งตรงนั้นเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลองนะฮะด้วยสำนึกบุญคุณว่าเราเป็นผู้บริโภครายใหญ
1: ่
0: นะฮะแล้วเราเป็นผู้ที่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำเยอะนะฮะเพราะนั้นสิ่งเราเนี้ยที่เราไปทำก็คือเพื่อรักษาต้นน้ำวันทุกองค์กรก็เลยมีจุดร่วมกันนะที่จะไปทำ CSR ในกิจกรรมของฝ่ายมีชีวิตตรงเนี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครอบครัวของพนักงานเนี่ยก็สามารถชวนเด็กๆหรือพนักงาน
1: ล
0: ูกหลานเนี่ยไปร่วมทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยกันเกิดครอบครัวอบอุ่นขึ้นมาได้ครับเพราะนั้นเมื่อทุกคนสำรวจต้นทุนนะฮะอย่างสมมติว่าชาวบ้านใครมีอะไรก็เอามาร่วมใครมีอะไรก็เอามาแบ่งปันจนกระทั่งคุณป้าก็ได้รู้เลยว่าเอ๊ะที่ชาวบ้านมาเนี่ยถ่ายมาช่วยเนี่ยป้าได้อะไรนะฮะองค์กรที่ไปร่วมก็เกิดเขาเรียกว่าชุมชนสมานฉันท์เกิดขึ้นนะครับภาพลักษณ์ขององค์กรก็ดีขึ้นแล้วก็ได้ทำ CSR แบบสร้างสรรค์ชุมชนก็เข้มแข็ง
1: พนักงานก็ลงไปช่วยด้วย
0: พนักงานที่ไปก็มีความสุขนะฮะได้เรียนรู้ทั้งมิติของคุณธรรมนะความเพียรที่จะต้องอดทนนะฮะแล้วก็ได้ความรู้ในการที่จะสร้างฝ่ายนะที่เราเรียกว่าฝ่ายมีชีวิตตรงนั้นนะครับ
1: นี่แหละครับเรื่องราวของการทำดีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มยากเลยแต่กว่าจะเริ่มได้เนี่ยและให้มันไปได้อย่างยั่งยืนผมว่าทำดีแค่บริษัทเดียวมันไม่พอแล้วผมชอบที่พี่จุลบอกว่าถ้าทุกคนมาร่วมกันเนี่ยด้วยมีเป้าหมายเดียวกันสำนึกรักสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เราอยู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีความสามัคคีชุมชนเข้มแข็งบริษัทองค์กรต่างๆ39องค์กรก็เข้มแข็งตามไปด้วยไม่ว่าวิกฤตจะมาซ้ำเติมเราเท่าไหร
0: ่
1: ผมว่าพวกเราก็รอดได้จุดเริ่มต้นของความดีเล็กๆน้อยๆมีผลกระทบต่อทุกมิติกับคนที่เกี่ยวข้องและกับคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ไปทำดีนั้นด้วยถ้าวันนี้เนี่ยเราเห็นตัวอย่างแล้วการเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องยากแต่จะเริ่มต้นยังไงให้ทุกคนไปกับเราจนจ
0: บ
1: ก็ฝากดูตัวอย่างตอนนี้แล้วถ้าเกิดสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่จรูนสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างฮะ
0: ครับก็บริษัทริกิการ์เมนต์นะครับโทรศัพท์032
1: ครับ
0: นะฮะ919 921ถึง4ครับ
1: ถ้าอยากได้ข้อมูลอยากรู้ว่าจะทำยังไงจะช่วยพนักงานสามารถติดต่อไปได้เลยหรืออีกช่องทางนึงก็ติดต่อทางศูนย์คุณธรรมก็ได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าจะทำยังไงอยากได้ข้อมูลเยอะๆติดต่อทางศูนย์ได้เดี๋ยวเราให้รายละเอียดไว้สำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่จรูนมากนะครับที่มาเล่าสู
0: ่
1: ประสบการณ์ดีๆให้กับคนทำงานได้ฟังผมเชื่อว่าผู้ประกอบการที่ฟังอยู่ก็น่าจะเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับพี
0: ่ดีครับ
1: สวัสดีครับหลังจากที่ได้คุยกับพี่จรูนเนี่ยน่าสนใจตรงเรื่องโปรเจกต์แก้หนี้พนักงานครับพี
0: ่
1: โดยเฉพาะมีธนาคารออมสินมาร่วมด้วย
0: ครับ
1: อยากให้โครงการแบบนี้เนี่ยมันไปต่อกับหลายๆที่พี่ยงมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี
2: ้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่โดดเด่นของบริษัทและเราคิดว่าตอบโจทย์พนักงานทั่วไปในโรงงานซึ่งคนส่วนใหญ่มีปัญหาหนี้สินอยู่แล้ว
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีควรจะขยายผลต่อแล้วก็ศูนย์คุณธรรมเราเป็นคนกลางเนี่ยเราก็มีหน้าที่เอาความรู้นี้ไปขยายผล
1: ครับ
2: โดยส่วนตัวเองอ่ะก็ผมก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ควรจะเป็นแบบอย่างให้กับสังคมให้กับพนักงานให้กับโรงงานทั่วไปได้โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารให้ความใส่ใจพนักงานแล้วก็ลงมาพูดคุยกับพนักงานแล้วก็จัดตั้งโครงการดีๆให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมคิดหาทางแก้ไขร่วมกันตกลงค้ำประกันกันแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจนเกิดรูปธรรมชัดเจนว่าบางคน7เดือนแก้หนี้ได้บางคนก็2ปีแก้หนี้ได้สำเร็จแต่ว่าทุกคนก็ยังอยู่กับโรงงานแล้วก็มีความรู้สึกว่าแฮปปี้ชีวิตของพนักงานดีขึ้นก็ส่งผลต่อคุณภาพของการผลิตกระบวนการผลิตก็ดีขึ้นคุณภาพงานก็ดีขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทะเลาะวิวาทไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะต้องมาตามหนี
1: ้
2: จะหลบออกช่องไหนประตูไหนของโรงงานถ้าคนมาทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากเห็นชีวิตพนักงานดีขึ้น

0: นี่แหละคือมิติขององค์กรที่ส่งเสริมความดีเนี่ยเขาจะความสุขเขาจะเบ่งบานแล้วก็อยากจะให้องค์กรลักษณะแบบนี้ขยายไปเรื่อยๆตามบริบทของตัวเองโครงการนี้เอาไปทำต่อได้เลยครับในหลายที
1: ่แล้วในเชิงของบทบาทของศูนย์นะครับในการช่วยเหลือสมมุติว่ามีองค์กรไหนสนใจดูริกิการ์เมนต์แล้วจังเลย
0: โอ้เราเป็นสะพานกลางเราเป็นตัวเชื่อมใครอยากมาดูที่ริกิการ์เมนต์เนี่ยจะติดต่อโดยตรงก็ได้หรือมาที่นี่ก็ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเรามี50บริษัทองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ1ใน50นั้นคือริกิการ์เมนต์แล้วก็ใครอยากไปดูริกิการ์เมนต์ออกไปดูได้ใครอยากไปดูบริษัทอื่นๆที่จะอยู่ในรายการเราเนี่ยโอ้โหเชิญชวนได้เลยแล้วก็ผ่านศูนย์คุณธรรมก็ได้แล้วก็ผ่านตรงไปเขาก็ได้เพราะว่าเขายินดีเป็นองค์กรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับธุรกิจอื่น
1: ๆทำดีไม่ต้องเดี๋ยวนะครับตัวอย่างดีๆจากองค์กรต้นแบบองค์กรคุณธรรมอยู่ที่นี่มาเอาไปใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวติดตามผมกับพี่ยงกันอีกได้นะครับในตอนหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนจะไปคุยเรื่ององค์กรอะไรติดตามกันในตอนหน้าวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนเรื่องหลักสูตรโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนไปในห้องน้องๆหนูๆนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ในนี้นะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับเชิญครับ
1: เรียนเรื่องการโคดดิ้งในชีวิตประจำวันไป
0: ครับเราเรียนโคดดิ้งในชีวิตประจำวันไปเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตให้มันง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองนึกดูอีกทีนะครับว่าทุกวันนี้เราเรียนโคดดิ้งไปเพื่ออะไรนะครับและสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้อาจารย์สอนเรื่องนะครับเซนเซอร์หนึ่งชนิดมีใครจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเซนเซอร์อะไรไปครับ
2: เซนเซอร
0: ์
2: แสง
0: เซนเซอร์แสงนะครับมีใครตอบได้ไหมครับว่าเซนเซอร์แสงทำงานยังไงครับ
1: เมื่อมีแสงเข้ามาตัวเซนเซอร์ก็ส่งค่าที่มากนะครับถ้ามีความมืด
0: ครับ
1: แสงก็จะส่งค่าที
0: ่แสดงว่าเซนเซอร์เนี่ยถ้ามีแสงเข้ามานะครับเซนเซอร์จะอ่านค่าได้สูงถูกไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่แสงน้อยค่าที่อ่านได้ก็จะต่ำเราเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับ
2: ไฟติดถนน
0: ไฟติดยังไงเอ่ยครับหลักการทำงานยังไงครับ
2: ถ้าตอนใจเย็นแล้วไฟก็จะตื้อสว่าง
0: ก็คือช่วงที่เย็นๆใช่ไหมเวลาที่แบบมืดลงเนาะค่าจากเซ็นเซอร์ที่วัดได้ก็จะต่ำเราก็เอาหลักการตรงนี้ไปสั่งเปิดหลอดไฟถูกไหมครับโอเคอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ซึ่งอาทิตย์นี้นะครับเราจะเรียนเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดแล้วรับรองเลยว่าสนุกไม่แพ้กันครับเราสามารถดูใบงานที่2นะครับควบคู่กันไปนะครับชื่อใบงานที่2คือเรื่องการแจ้งเตือนผู้บุกรุกนะครับวันนี้อุปกรณ์นะครับอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้บนโต๊ะนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนพวกเรารู้จักกับเซ็นเซอร์อีก1ชนิดและเป็นเซ็นเซอร์ที่สำคัญเราจะพบได้เยอะมากในชีวิตประจำวันนะครับก่อนอื่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองสำหรับใบงานที่2นะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับเราจะเรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับอันที่2นะครับมีหลอดไฟนะครับตัวต้านทานนะสายไฟนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการเชื่อมต่อตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมีลำโพงบัสเซอร์นะครับนะใช้ลำโพงบัสเซอร์นะครับและสุดท้ายนะครับคือเราจะใช้บอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ด IoT

0: ซึ่งเป็นบอร์ดที่เชื่อมต่อนะแต่วันนี้อาจารย์จะอธิบายหลักการทำงานของตัวเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดเราเรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับก่อนที่จะไปอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ทำงานยังไงนะครับมีใครเห็นไหมครับรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย
1: ทางคาว
0: นักเรียนทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับมีใครเห็นเป็นค้างคาวไหมครับคงไม่มีใครเห็นเป็นรูปอื่นนะครับค้างคาวทำอะไรอยู่ครับ
1: บ
0: ินเน
1: า
0: ะนะครับมีใครเดาได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นรูปค้างคาว
2: ว่าค้างคาวใช้ขึ้นสนิทในการต่อหายใจ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองจินตนาการดูนะครับทำไมต้องเป็นรูปค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆในห้องตอบว่าอะไรครับใช้อะไรเอ่ย
2: ใช้คลื่นโซนิกเซนเซอร์
0: ใช้คลื่นโซนิกเอ๊ะคลื่นโซนิกเป็นคลื่นยังไงเอ่ยเป็นคลื่นเสียงถูกไหมครับเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ยังไงครับคิดว่าสูงหรือว่าต่ำครับ
2: คิดว่าสูง
0: สูงนะครับลองนึกนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเวลาเขาบินเนาะค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการหาระยะทางได้เก่งมากค้างคาวปกติอาศัยอยู่ในไหนครับ
2: ในถ้ำ
0: ในถ้ำนะครับนะแต่ถ้าค้างคาวอยู่ในบ้านนี่ต้องระวังนะครับค้างคาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคนะครับเราคงไม่อยากนะจะป่วยกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าค้างคาวปกติเขาอาศัยอยู่ในถ้ำลองเดาสิครับว่าค้างคาวชอบหากินในเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
2: กลางคืน
0: ทำไมต้องเป็นกลางคืนครับ
3: เพราะว่ามันมืดมันอยู่ในถ้ำ
0: มันมืดมันอยู่ในถ้ำ
1: เพราะมันเงียบสงบ
0: เงียบสงบมีคำตอบอื่นไหมครับนักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับถ้าบินกลางวันเป็นไงครับเป็นจุดสนใจไหมเป็นจุดสนใจและอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเขาเลยไปบินกลางคืนโอเคกลับมาที่ทำไมต้องเป็นค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถที่จะส่งเสียงที่เราเรียกว่าคลื่นเสียงแบบอัลตราโซนิกคือคลื่นเสียงความถี่สูงมากหลักการทำงานของค้างคาวนะครับเปรียบเทียบได้กับตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์ปกติค้างคาวเวลาเขาจะบินนะครับเพื่อที่จะไปหาอาหารหาอะไรหรือแม้แต่จะบินกลับถ้ำสิ่งที่ค้างคาวทำคือยังไงครับค้างคาวส่งคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับส่งไปที่วัตถุหรืออาจจะเป็นถ้ำที่เขาอยู่ส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บเวลาคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุที่เป็นของแข็งเกิดอะไรขึ้นครับลองเดาสิครับ
2: ส
0: ะท้อนกลับใช่ไหมอย่างเช่นสมมติอาจารย์ปรบมือตรงนี้นะครับอาจารย์ปรบมือไปที่เสียงไปที่ผนังห้องเสียงก็จะสะท้อนกลับมาถูกไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงสะท้อนหลักการเดียวกันอันนี้ค้างคาวก็เลยใช้ค้างคาวก็เลยใช้วิธีการส่งคลื่นความถี่ที่สูงมากนะครับเป็นคลื่นเสียงไปกระทบกับถ้ำแล้วคลื่นก็สะท้อนกลับมาที่หัวค้างคาวลองเดาสิครับว่าค้างคาววัดระยะทางจากอะไรครับ
2: เวลา
0: อะไรครับ
2: ส่งกลับมาแต่ส่งออกไปครับแล้วก็รับกลับมาน
0: ักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเขาจะหาระยะทางยังไงได้บ้างนะครับมีเพื่อนในห้องนะครับใบมาแล้วว่าใช้เสียงนี่แหละนะส่งออกไปแล้วก็คอยจับเวลาที่เสียงเนี่ยเดินทางกลับเข้ามาที่หูตัวเองถูกไหมครับแล้วก็วัดลองเดาซิว่าถ้าสมมุติระยะทางใกล้นะครับกับระยะทางที่ไกลอันไหนจะใช้เวลาในการเดินทางนานกว่ากันครับ
2: ระยะทางที่ไกล
0: ระยะทางที่ไกลถูกไหมครับเพราะว่าเสียงเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยมีความเร็วนะครับที่เป็นความเร็วคงที่อยู่ถูกไหมถ้าเราเรียนในวิชาฟิสิกส์เราจะพบว่าคลื่นเสียงนะครับเสียงเดินทางด้วยความเร็วที่คงที่นะครับส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเกิดการสะท้อนกลับมานะครับยังตัวส่งเราก็วัดระยะเวลาที่เสียงเดินทางเพราะฉะนั้นหลักการนี้ครับเราเลยเอามาประยุกต์เป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยหลักการทำงานของเขาเนี่ยง่ายมากเลยเขาจะมีตัวที่เรียกว่าตัวส่งคลื่นเสียงนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าทรานสมิเตอร์นะครับกับตัวรับคลื่นเสียงเราใช้คำว่ารีซีเวอร์หลักการทำงานก็คือตัวส่งจะส่งคลื่นเสียงที่เป็นความถี่สูงแบบอัลตราโซนิกคือสูงมากส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเสียงสะท้อนกลับมาที่ตัวรับและเราจะมีตัวที่คอยคำนวณว่าระยะเวลาที่ส่งไปเนี่ยจนมาถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาระยะเวลาตรงนั้น

0: แปลงกลับไปเป็นระยะทางลองดูภาพนี้ครับหลักการทำงานของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ก็คือนะครับภาพสีแดงนะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับที่ส่งออกจากตัวเซนเซอร์ผ่านตัวที่เรียกว่าทรานสมิเตอร์เนาะหรือตัวส่งนะครับพอเสียงไปกระทบกับวัตถุเป้าหมายนะครับเสียงก็จะสะท้อนกลับนะครับเป็นคลื่นสีเขียวกลับมาที่เซนเซอร์ผ่านทางตัวรับนะครับหรือเราเรียกว่ารีเซิเวอร์จากนั้นเราก็วัดระยะเวลาว่าเสียงเนี่ยเดินทางไปเท่าไหร่นะครับน้องๆทางไกลลองนึกดูนะครับว่าหลักการเดียวกันนะครับเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างมีใครเดาได้ไหมครับว่าหลักการทำงานอย่างนี้เซ็นเซอร์แบบนี้เราพบเจอที่ไหนเยอะครับ
1: อย่างรถยนต์ถอยหลังจับ
0: รถยนต์เป็นไงครับ
1: จะตีตีถ้ามีวัตถุ
0: เวลาเซ็นเซอร์ใช่ไหมเวลาถอยรถเนาะนะครับถ้าถอยเข้าไประยะหนึ่งถอยไปใกล้วัตถุเป็นไงครับเสียงเป็นไงครับดังถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นยิ่งใกล้เท่าไหร่เสียงก็จะดังมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในรถสมัยใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเราก็ใช้หลักการทำงานของเซ็นเซอร์พวกนี้ในการวัดระยะทางนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะเอาอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์มาประยุกต์ใช้งานครับในใบงานที่2เราเขียนเอาไว้ว่าเราจะใช้แจ้งเตือนผู้บุกรุกหมายความว่าเราจะมีเซ็นเซอร์อยู่อันนึงนะครับนะเซ็นเซอร์เนี่ยจะใช้วัดระยะทางถ้ามีวัตถุเป้าหมายนะครับเข้ามาใกล้เซ็นเซอร์ก็จะวัดค่าได้แต่เราจะใช้หลักการทำงานอย่างนี้ครับถ้ามีวัตถุเข้ามาใกล้ในระยะที่เราคิดว่าเป็นอันตรายเราจะให้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นหลอดไฟ LED นะครับให้สว่างขึ้นมาในใบงานเราจะเขียนว่าเราใช้ตัวบัตเซอร์นะครับหรือเป็นลำโพงที่ส่งเสียงได้เราก็สามารถใช้ตัวบัตเซอร์ได้เหมือนกันนะครับหลักการทำงานง่ายมากนะเรามีเซ็นเซอร์นะเรามีวัตถุเป้าหมายนะครับวัตถุเป้าหมายเข้ามาใกล้ใกล้เกินระยะปลอดภัยหรือระยะที่คิดว่าเป็นอันตรายก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับขั้นตอนนะครับของการทำงานวันนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับอันดับแรกสุดเราจะต่อวงจรอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าเซนเซอร์เนาะที่ระยะต่างๆแล้วจดบันทึกลงในตารางสาเหตุที่เราต้องทำเพราะว่าเราจะได้เทียบก่อนว่าระยะที่ค่าเซนเซอร์อ่านได้เนี่ยกับระยะจริงเนี่ยต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งนะครับเซนเซอร์อาจจะอ่านค่าไม่ตรงสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราก็ต้องเทียบก่อนว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านกับระยะจริงที่วัดได้มีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราจะเอาค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับมาทดสอบนะครับและสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟ LED นะครับส่วนถ้าใครจะใช้ลำโพงบัตเซอร์เราก็จะใช้บัตเซอร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับมีอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะครับลองทำนะครับเราจะต่อนะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับบอร์ด IoT และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกสุดนะครับหยิบบอร์ดไมโครบิตนะครับมานะพร้อมกับบอร์ด IoT นะครับนะบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ต่อนะครับก็อาจารย์สอนต่อไปแล้วนะครับในอาทิตย์ก่อนนะครับก็สามารถดูได้นะครับโดยที่ปกติการเชื่อมต่อบอร์ดนะครับให้เราดูตัวเลขนะครับว่าตัวเลขนะครับ0 1 2 3 V แล้วก็ G นะครับต้องตรงกันนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเราจะใช้บอร์ดนี้นะครับพร้อมกับตัว USB นะครับสาย USB นะครับสาย USB นะครับเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับโดยการเชื่อมต่อนะครับสาย USB นะครับกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับนะส่วนใครนะครับที่เพิ่งนะครับจะเชื่อมต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะต้องมีการลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะครับส่วนใครที่ลงเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอันดับที่1 นะครับเราจะเช็คความเรียบร้อยของบอร์ดก่อนนะครับทีนี้นะครับในตัวนะครับใบงานเราจะใช้แพลตฟอร์ม AI Tigen นะครับเราสามารถเปิดนะครับตัว AI Tigen นะครับหน้า

นะครับ AI Thaigen นะ .in.th นะครับใครที่เคยเข้าไปแล้วนะครับเปิดหน้า AI Thaigen รอได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับสามารถนะจะล็อกอินนะครับเข้ามาได้นะครับเปิดหน้า AI Thaigen เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับเปิดหน้า AI Thaigen นะครับแล้วไปเลือกที่การประมวลผลข้อมูลนะครับอันดับแรกสุดนะครับเราจะเช็คก่อนว่าตัวไมโครบิดเนี่ยใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับอาจารย์จะหยิบไมโครบิดนะครับพร้อมกับสาย USB นะครับเชื่อมต่อไปกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะครับพอเราเสียบบอร์ดไมโครบิดเรียบร้อยนะครับนะตัวนะครับไฟนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับพร้อมกับหน้าจอนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลงเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแบบไวๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับวิธีการลงเฟิร์มแวร์นะครับทวนอีกครั้งนะครับในไมโครบิดนะครับให้เราเลือกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าไมโครบิด IoT Kit นะครับและเลือกคำว่าดาวน์โหลดนะครับมาที่ Get Start นะครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเราจะได้ไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Microbit นะครับให้เรานำไฟล์นี้นะครับไปนะครับลงนะครับในตัว Microbit ได้นะครับด้วยการนะครับคัดลอกนะครับคลิกขวานะครับ Copy แล้วให้นะครับเอามาวางนะครับในตัว Drive ที่ชื่อว่า Microbit นะครับนะครับแล้วก็สามารถกดวางได้เลยนะครับนะครับนี่คือการลงเฟิร์มแวร์นะครับหลักการง่ายๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วจากสัปดาห์ก่อนนะครับก็สามารถนำบอร์ดใช้งานได้นะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับตัวไมโครบิดนะครับจะมีการนะครับรีสตาร์ตตัวเองนะครับบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับนั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิดของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทำการเช็คนะครับว่าบอร์ดไมโครบิดที่เราได้ลงเฟิร์มแวร์เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับด้วยการนะครับมาคลิกที่ไมโครบิดนะครับ IoT Kit นะไปที่นะครับ Get Start และกดคำว่า Connect นะครับกดได้เลยนะครับพอเรากดคำว่า Connect นะครับให้เราหานะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับที่เขียนว่า MBET นะครับ Embed Serial Port นะครับแล้วเราก็กด Connect ได้เลยนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเหมือนเสียงเปิดฝาขวดนะครับป๊อกนั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิดพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนจากคำว่า Connect เป็น Disconnect นะครับตอนนี้เราใช้งานได้แล้วนะครับโอเคกลับมาที่นะครับตัวเซนเซอร์ที่เราจะใช้งานนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับวันนี้เราจะใช้งานนะครับตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกนะครับเซนเซอร์อาทิตย์ก่อนนะครับอาจารย์สอนไปนะครับเราใช้ตัวที่เรียกว่านะครับไลท์เซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์แสงนะครับอันนี้อาจารย์ให้ดูหน้าตาอีกครั้งนะครับหลักการทำงานนะครับมีเพื่อนๆอธิบายไปแล้วเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสงตกกระทบตัวเซนเซอร์นะครับค่าที่อ่านได้ก็จะสูงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแสงนะครับค่าที่อ่านได้ก็จะน้อยนะครับนะเราก็เลยเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ของการเปิดปิดหลอดไฟนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์แสงนะครับแต่วันนี้เราจะใช้พระเอกของเราครับก็คือตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับซึ่งลักษณะนะครับจะเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเนาะทุกคนเห็นนะครับอัลตราโซนิกที่อยู่ตรงหน้านะครับหยิบขึ้นมาดูได้นะครับอัลตราโซนิกนะครับหลักการทำงานนะครับจะมีอยู่นะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับลำโพงนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับวางใกล้เคียงกันคู่กันเลยนะครับตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งครับเราเรียกว่าทรานสมิเตอร์นะครับคือส่งคลื่นเสียงนะครับส่วนอีกตัวเราเรียกว่ารีซีฟเวอร์นะครับก็คือรับคลื่นเสียงหลักการทำงานก็คือเราส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บนะครับตัวรับคลื่นเสียงก็จะรับแล้วก็คำนวณว่าระยะเวลาของคลื่นเสียงที่ส่งไปนะครับจนกระทั่งถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะใช้ตัวพระเอกตัวนี้นะครับก็คืออัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับในการใช้งานหยิบอัลตราโซนิกเซนเซอร์ขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวสายไฟนะครับวันนี้เราจะใช้สายไฟที่เป็นลักษณะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับนะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับเราจะเสียบนะครับสายไฟนะครับให้ตรงกับ

0: นะครับช่องของตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์นะครับถ้าเราพลิกข้างหลังเราจะเห็นคำว่า S V แล้วก็ G นะครับ S V แล้วก็ G นะครับ S ย่อมาจาก signal นะครับก็คือสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครบิตนะครับ V ย่อมาจากนะครับ voltage นะครับหรือว่า supply voltage นะครับก็คือตัว power supply ของเราหรือว่าไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ G ก็คือตัว ground นะครับทีนี้เพื่อให้ความง่ายนะครับเราจะใช้ตัว S นะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับสายไฟสีเหลืองนะครับ V สีแดงและ G คือสีดำนะครับเราหยิบสายไฟนะครับเสียบได้เลยนะครับให้ S นะครับเป็นสีเหลืองนะครับ V เป็นสีแดงและ G เป็นสีดำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเราวางเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมไม่แน่ใจเลยว่าผมจะต้องต่อเซ็นเซอร์นะครับถ้าใครจำได้นะครับวิธีการใช้งานเซ็นเซอร์เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะต้องเอาอีกด้านหนึ่งของเซ็นเซอร์ไปทำอะไรครับเสียบลงบนบอร์ดถูกไหมครับเรายังไม่แน่ใจว่าใช้ช่องไหนนะครับให้มาที่นะครับ AI Tigen นะครับแล้วเลือกที่ Microbit IoT Kit ครับต่อไปนะครับให้ไปที่เซ็นเซอร์ครับพอมาที่เซ็นเซอร์นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับของการเพิ่มเซ็นเซอร์ใหม่เราจะกดคำว่า add device ครับพอ add device เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราเลือกเซ็นเซอร์ light นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับวันนี้เราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่านะครับเราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่านะครับหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางนะครับก็คืออัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับพอเราคลิกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่ามีใครตอบได้ไหมครับว่าเราสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ1ครับมีอะไรครับ2นะครับ9นะครับ
1: 13
0: ครับผม
1: 14
0: ครับ
1: 15
0: ครับ
1: 16คร
0: ับ โอเคครับ16นะครับก็ช่องที่ใช้ได้คือช่องที่ขึ้นเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าช่องไหนใช้ไม่ได้จะขึ้นเป็นสีอะไรครับ
1: ส
0: ีเทานะครับโอเคงั้นเพื่อความง่ายนะครับวันนี้อาจารย์จะใช้ช่องที่1เนาะนะครับถ้าใครอยากจะใช้ช่องอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าจำไว้อย่างเดียวนะครับถ้าใช้ช่องไหนต้องต่อให้ตรงช่องนั้นนะครับเราจะใช้ช่องที่1นะครับเราก็กด add ได้เลยนะครับอาจารย์กด add ไปแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้ช่องที่1เพราะฉะนั้นเราต้องหยิบนะครับสายอีกด้านนึงนะครับมาเชื่อมต่อช่องที่1นะครับของไมโครบิตนะครับตอนนี้อาจารย์มี3สีนะครับสีเหลืองสีแดงและสีดำนะครับเหลืองคือ S นะครับแดงคือ V และดำคือ G นะครับให้เอามาเชื่อมที่ช่องที่1นะครับของบอร์ดไมโครบิตนะครับให้สีตรงกันนะครับโอเคนะอาจารย์เสียบลงนะครับปึ๊บนะครับหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วนะพอเสียบเสร็จแล้วหน้าตาจะได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์ของเรานะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับด้านหลังถูกต้องนะครับนะครับเช็คก่อนจะใช้งานนะครับสีตรงนะครับ S นะครับคือสีเหลืองแดง V G คือสีดำนะครับอีกด้านหนึ่งก็ตรงกันนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับมาที่หน้า AI Tigen ครับให้เรานะครับเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราเพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าโซน่าเนาะหยิบลงมาวางได้เลยครับนะครับหยิบลงมาวางได้เลยพอหยิบลงมาวางแล้วนะครับลองเช็คดูก่อนครับว่าเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยนะครับทำงานไหมนะครับของเด็กๆเป็นไงบ้างครับขึ้นไหมเอ่ยขึ้นนะครับของใครที่ไม่ขึ้นนะครับหรือเป็นแบบของอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับลองให้ทำหนึ่งอย่างนะครับเราลอง disconnect ไปก่อนนะครับแล้วก็ connect ใหม่นะครับของใครที่มีปัญหานะครับแล้วก็จะกลับมาได้นะครับของใครที่วัดเราไม่ขึ้นนะครับลองกด disconnect แล้วกด connect ใหม่นะครับโอเคตอนนี้เป็นไงครับค่าขึ้นไหมครับ
1: ข
0: ึ้
1: นคร
0: ับ ขึ้นเนาะนะครับขึ้นนะโอเคทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็เราจะต้องทำหนึ่งอย่างคือเช็คก่อนครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยวัดมาของจริงนะครับ ทียบกับที่เซ็นเซอร์นะครับอ่านได้เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็มีตารางนะครับง่ายๆนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำนะครับก็คือให้ทุกคนครับทดสอบนะครับวันนี้อาจารย์มีไม้บรรทัดนะครับที่เราจะใช้ทดสอบนะครับอาจารย์อยากจะให้ทุกคนนะครับทำแบบนี้ครับเราจะยังไม่ต่อวงจรอย่างอื่นนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับคือการทดสอบกันว่าเซ็นเซอร์เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาเช็คนะครับดูว่าเซ็นเซอร์นะครับที่เราอ่านได้นะครับกับของจริงเนี่ยนะต่างกันขนาดไหนเพราะว่าทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำงานอะไรก็ตามนะครับเราต้องเช็คก่อนเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่าเซ็นเซอร์อาจจะอ่านเป็นไงครับ
1: ผ
0: ิดพลาดเนาะโอเคอ่ะอาจารย์มีตัวอย่างนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับอ่านค่าเซ็นเซอร์นะครับก็เราจะดูอยู่3ช่วงเนาะช่วงแรกนะครับเราจะเอาเซ็นเซอร์วางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวัตถุนะครับเนี่ยอาจารย์ให้เป็นวัตถุแล้วกันนะครับเป็นวัตถุลักษณะแบบนี้นะครับวางนะครับที่ระยะต่างๆนะครับอาจารย์มี3ระยะนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับมาลองสังเกตนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับระยะที่1นะครับ10เซนติเมตรนะครับอันแรกสุดนะครับอันที่2 20เซนติเมตรและอันสุดท้ายครับวางสักประมาณ30เซนติเมตรนะครับแล้วลองดูนะครับว่าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจารย์จะใช้ไม้บรรทัดนะครับวางลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ให้นะครับด้านที่เป็นนะครับเลข0ของไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงขอบนะครับของตัวเซ็นเซอร์พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทุกคนทำตามนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับโอเคครับระยะที่1ครับทุกคนลองเอาวัตถุนะครับวางที่10เซนติเมตรครับนะครับวางที่10เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดหน้า AI ไทเจนไปด้วยนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าอ่านได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนะครับเซนติเมตรนะครับนะครับอ่ะตอนนี้ของพวกเรานะครับอ่านได้กันไหมเอ่ยของใครนะครับที่ค้างนะครับหรือว่าไม่ทำงานนะครับอาจารย์บอกวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสามารถกด disconnect ก่อนนะครับแล้วก็กด connect อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับค่าก็จะกลับมาเป็นนะครับปกตินะครับโอเคอ่ะนักเรียนลองทำตามนะครับวางที่10เซนติเมตรได้เท่าไหร่ครับ
1: 9.5
0: นะครับของอาจารย์ก็ได้ 9.5 นะครับลองดูนะครับอันนี้อาจารย์วางประมาณ10เซนนะครับดูจากไม้บรรทัดในภาพนะครับเนาะเราวางประมาณ10เซนค่าที่อ่านได้จากหน้าจอ AI Taigen ครับประมาณ 9.5 นักเรียนในห้องได้ 9.5 เหมือนกันหรือเปล่าครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวเซ็นเซอร์นะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับโอเคครับระยะต่อไปครับทุกคนขยับไปที่20นะครับไปครับอาจารย์ขยับไปที่20นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราขยับไปที่20นะครับอาจารย์ขยับ20ทุกคนอ่านได้เท่าไหร่ครับตัวเลขอาจจะไม่เท่ากันครับลองบอกของตัวเองได้ครับ
2: 18
0: บางคนได้18ได้เท่าไหร่กันครับ
1: 18.5
0: 18.5 นะครับของอาจารย์ได้ประมาณ19นะครับจริงๆอาจารย์แนะนำอยู่1อย่างนะครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะให้นะครับทั้งเซ็นเซอร์นะครับและวัตถุนะครับอยู่นิ่งนะครับถ้าจับอย่างเงี้ยบางทีอาจจะนะครับอาจจะหล่นได้นะครับอาจารย์จะลองวางให้นิ่งแบบนี้ลองวางให้นิ่งแบบนี้นะครับปึ๊บนี่อาจารย์อ่านได้ประมาณเท่าไหร่ครับลองดูนะครับ 18.5 นะครับนะครับของพวกเราได้เท่าไหร่กันครับ18.5 เนาะโอเคอ่ะลองอีกระยะครับทุกคนไปให้สุดครับ30ครับลองดูที่30ครับลองดูสิครับว่าเราจะตั้งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะปึ๊บนะครับที่30เซนติเมตรนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคได้กันเท่าไหร่ครับ
1: 27คร
0: ับ อ่ะ
1: 26
0: 27อาจารย์ได้27นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูสิครับว่าของตัวเองได้เท่าไหร่นะครับพอเราได้ค่าแบบนี้แล้วอาจารย์ชวน1อย่างครับจดบันทึกลงในตารางครับวันนี้เรามีระยะ10เซนติเมตรนะครับ10เซนติเมตรเมื่อสักครู่อาจารย์อ่านได้ประมาณ 9.5 นะครับ20อาจารย์อ่านได้ประมาณ 18.5 และ30อ่านได้ประมาณ27นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับว่าตัวเองอ่านได้เท่าไหร่นะครับนะ และอย่าลืมนะครับ

ทริปลงในตารางครับส่วนใครที่ยังทำได้นะครับอยากจะให้ลองที่40เซนติเมตรนะครับ40เซนติเมตรแต่ว่าอาจารย์ไปไม่ถึงละนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีอีก2อย่างที่อยากจะชวนทุกคนนะครับรวมถึงที่อยู่ทางบ้านนะครับทำนะครับลองดูครับระยะที่ใกล้ที่สุดที่เซ็นเซอร์ยังวัดได้ครับลองขยับวัตถุนะครับเข้าไปใกล้เซ็นเซอร์ให้มากที่สุดเลยครับเท่าที่เซ็นเซอร์จะวัดได้นะครับแล้วลองดูค่าครับอาจารย์จะลองทำตามนะครับพวกเราได้กันเท่าไหร่ครับ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐ

0: กาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีเอลทีวี
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โห
4: เฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ย
4: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
4: โอ้โห
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายสุดในรอบ10ปี
4: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
4: โอ้โห
2: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
4: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมดอีกเหรอ
4: ฉันเริ่มเลือกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
4: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
4: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
5: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็น

0: มแล้วว
1: ันนี้ท่าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
2: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
2: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังทันทีทั้งหมดนี้

ด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน

0: องเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเอ้ยเราจะป้องกันได้ยังไง
3: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
2: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะ

0: เป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆ

0: เขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมยับยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 11:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวง

วัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 17:00 นนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 24,000 พระธรรมขันธ์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอเชียวานิชจำกัดสมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลพบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นพลเอกจตุรพรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทครูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไป

และวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและห่วงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดต่างๆเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13:00 นที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียาหมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ประกอบด้วย10ตำรวจเอกพิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซเวลา 13:00 นวันนี้ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แก่10

ำรวจโทกิตติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในพระดำริในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569เพื่อสนองพระดำริในการนำผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์จากการฝึกทักษะวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานไปจัดจำหน่ายกว่า30เรือนจำภายใต้แบรนด์ Inspire ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เช่นผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายชาวเขาผลิตภัณฑ์ผ้าสม็อกจากทันทสถานหญิงกลางพวงมาลัยทิชชู่จากทันทสถานหญิงธนบุรีผ้าหมักโคลนพิมพ์ลายใบไม้จากเรือนจำกลางระยองผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าทอลายยกดอกผ้าถุงปักเลื่อมจากทันทสถานหญิงสงขลานอกจากนี้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการพัฒนาผู้ต้องขังส่งเสริมอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้และมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอาทิการทำขนมจากทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครการวาดภาพจากทันทสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครศาสตร์พยากรณ์และอาชีพนักมวย Inspire Thai Fightในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านในโครงการพระราชดำริและโครงการพระดำริเช่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ภายใต้มูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้ง3โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช 2508
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ดโอ้ป้าน่ะ
2: กูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Goodสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ละลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างละครับคุณแม่
3: ทำอะไรได้เองค่ะไม่ต้องมอง
2: แม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่ส่งเล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะไม่ชอบอาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบตัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็นเรียกว่าซูเปอร์วูแมนของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้แล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
0: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะเสียงหวาน
1: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
2: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยว

0: ต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
1: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
0: จำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊า
2: บนปิดจะได้ฮ่องกง
1: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
0: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
3: ท่านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกแน่นอนครับผมนะน่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
0: ถ้าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
3: โยนชิป
1: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
2: อาเจียน
0: อ้าวคุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
2: ไอ้แค่นั้นจ้ะ
0: อ๋อได้แค่นั้นจำได้แค่นั้นจำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจนาทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
1: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
0: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
2: ฝังเข็มด้วยจ้ะ
0: ฝังเข็มด้วย
3: แล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่น อาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
0: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย เครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบนึงเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
1: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
0: ใช่ค
1: ่ะสุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม
0: ่สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเราอะนะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่

0: ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่แม่ไม่แฮปปี้
1: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
0: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่แม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงแล้วนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
1: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจทั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
0: ใช่ค่ะ
1: ยากไหมคะ
0: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้ไปต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
1: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
2: ดีใจจ้ะด
1: ี
2: ใจ
1: ดี
3: ใจ
1: เออ
3: ใช่ไหมครับนั่นสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่ อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
2: จ้ะ
3: นี่ไงตอบชัดเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านนึงจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้2ท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
4: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
5: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได
4: ้ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มยิ้มก็เวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบอย่าร้องใช่ค่ะให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
1: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรง ขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
5: ไม่มีเกษียณค่ะ
3: ไม่เคยเกษียณฮะ
5: ไม่ค่ะไม่
3: แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
5: โอเคโอเค
1: คือถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
5: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
1: ่ะ
5: ปกติอายุจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อายุก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอ่ะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอายุเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เข้ามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกทำดีกว่าถูกไหมคะ

0: ไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยเราอยู่เชื่ออย่างนั้น
1: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
2: โตไวๆตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
3: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
2: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่จักทียังไงล่ะจ๊ะ
3: โอ๊ยแม่น้องจะเป็นห่วงลูกโถ

่จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โหใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่โอเคค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

เตยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ให้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้ถูกคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาเอ้า1 2อีกทีนะแม่1 2แม่เล่นทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบๆโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกทำไมอะแม่หรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบๆโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมถ้าแม่อยากไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่

0: ไปเที่ยวแค่นั้นแม่เดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเป็นอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถอะนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อ่ะค่ะพี่แม่พี่คะเอาราคาที่พี่อยากได้เลยค่ะเดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะไปกับเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้แม่อยากเที่ยวใช่ไหมโอ้โหเตยดีใจที่สุดเลยแม่แม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกแม่เก่งที่สุดเลยน่ารักมากเล
1: ยคุณแม่อยากเที่ยวนี่นะ
2: แสดงว่าระหว่างตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
3: ต้องมีอยู่แล้ว
2: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
3: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลย แล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
2: ีความทิ้งตัว
3: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเตยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเออจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะ
4: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
4: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
2: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำ อย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบๆโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้าง มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยว อ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
5: ค่ะคุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
2: ครับ
5: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
4: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาล

0: เปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
1: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
0: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทางเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นแล้วต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
1: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
0: ใช่ค่ะมีเวลา
1: อะไรขึ้นครับ
0: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วนหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ค่อยใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
2: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียเราก็ไปลงกับลูก
0: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยอะค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะคนเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
3: ไอ้ยว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วชั่วชั่วแล้วอยู่วันหนึ่งกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
1: ผมว่าไอ้ยมีความคล้ายกับแม่เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
3: ใช่ใช่ไอ้ยเข้าใจ
1: ทำงาน active
2: ดูแลคน
1: ที
2: ่ชอบ
1: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอโยเลย
3: ใช่
1: ถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
3: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วไม่เห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะ
4: เก่งนะ
1: เก่งใช่ไหมครับ
0: เก
1: ่งบอกเก่งอ่านขาดเลย
2: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่หงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
3: ใช่ใช่
2: ถามน้องยุ้ยบ้างตอนที่คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
5: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทียิ่งว่าจริงๆแล้วอะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะดีว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุข

0: ม่เองคิดว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: อโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมตินะ
2: ค่ะ
1: อโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
2: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบเออนะเป็นห่วงนะเออรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าอู๋ต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงช่วยๆกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
3: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเตยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เล่นเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งเตยทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม่แบบนี้ค่ะ
5: ค่ะแม่โชว์หน่อยได้ไหม
4: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซอองั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะท่าสั่งของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้าง อาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ 100% แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
5: น้องเตยเก่งมากๆเลย
4: เก่งมากๆเลยค
1: ่
4: ะ
1: แล้วตอนนี้คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
4: เขียนได้บ้างไหม
1: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
4: เอาอันไหนดีอยากเล่นเล่มไหนดีคะ
1: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
4: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
4: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
1: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
4: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้
1: ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
5: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม่
4: ค่ะอาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์จากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอ่ะ
5: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
4: คะคุณแม
6: ่ถูกอ่ะ
4: ชอบทุกอย่างเลย
1: ชอบทุกกิจกรรมเลย
5: แล้วอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
4: มันแต่อาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนนะคะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอ่ะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เตยแฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้ง

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พัทยา
1: แล้วก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายซิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกอะค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: สนุกค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
2: อุ้ยจับเลยจับเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: จับ
3: เลยค่ะชอบทุกอย่างเลยค่ะ
0: กับการที่คนคนนึงต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งที่เราเคยทำ
1: เตยใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราตามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันหนึ่งอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันหนึ่งที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
0: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
3: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คุณแม่เล่นอะไรคะ
2: ภาษาจ้ะ
1: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
3: ปราสาทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไปค่ะแม่ไปเช็ดตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้าน

0: ศแล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดเอาแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
1: นี่ฝากเตย
0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้อะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่นี้ไอ้หยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่จำได้ไงอะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ปะ
0: ไปไหนแม่เคยไปไหน
1: ปะ
0: ไปไหนแม
1: ่ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
1: ปวดฉี
0: ่จ้าโอเคตอยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้บ้างปะทั้งนั้นไปห้องน้ำกันไหมขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่อยากที่อยากเป็นตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว
0: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวอ่ะไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: ปวดไป
0: รู้แล้วค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนคันดีไม่หนูไม่เคยไปสวิตอ่ะไปสวิตไหมแม
1: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: โหมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะ อย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยชอบทานอะไร
4: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบกินกุ้งชอบแบบไหนคะ
4: ตัว
3: ชอบเป็นตัว
4: แล้วก็ออกไปเป็นแต
3: ่โอ้แบบเป็นแพ้ๆก็มีด้วยเหรอคะโอ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอ่ะแปลว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: คะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปรนิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่มาที่มันที่คุณแม่ได้รับจากความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
2: แล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันเรายิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขมีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิ่งว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
0: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมองเขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นค่ะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่อะค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอะมันสามารถหาพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความเหนื่อยมันมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม่
0: ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
4: วิเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได้
2: เราจะรอดูวันนั้น
1: ใช่
2: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
1: ใช่ใช
2: ่จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับ
5: รัก
2: เขา
5: อาการเด็ดด้วยจ้ะรักรายการนี้ด้วยจ้ะ
4: โอ้โหแม่บอกว่ารักลูกและรักรายการนี้ด้วยค
0: ่
4: ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ค่ะ
5: ไม่เกิดตอนนี้โอ้ไม่เกิดตอนนี้ค่ะ
4: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค
5: ่
4: ะ
5: ขอให้ไปทุกคนมีความสุข
4: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะ
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปียกหลังให้สบายสบาย
2: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่อีกบ้างไหม
4: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป็นของแม่แบบเนี้ย มันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่

0: เที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
1: น่ารักมาก
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อโยคะฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
3: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความคิดมีหลายๆอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยเนี่ยอโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอยู่นั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี้อืม
1: พี่ยุ้ยล่ะครับ
4: คือแบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโลกอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริง
2: ๆยากมาก
4: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
2: ใช
4: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
2: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงวันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
1: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
2: วันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตยค
3: ่
2: ะ
3: ได้คุณแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
1: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
5: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค
0: ่
5: ะ
0: ถ้าอโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเชียร์ในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเล็กสเปกมากเขาแบบ
2: มันตื้นตันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จีที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคิดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษมาก

0: จะกินปลาแบบมะกรองก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลงทรง2ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี22นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านนะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้ก็ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: มีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้

ได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้น

เราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงในอกและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดในแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใครผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้ของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: สวัสดีครับวันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักความเตือกหมดของ
2: โซนของพื้นที่แม่แจ่มนี่จะมีบางที่เป็นขั้นบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกนี่ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้เหลียวครับ
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจงานโคนกับเขาขุดแจ็คจอบอ่ะเขาบอกว่าตอนตั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณะมันจะเล็กๆล่อยไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดน่าจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
4: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นไงบ้างครับ
5: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่อีกไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนนี้
0: โกวิทบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
5: เขาเรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อที่ปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่พี่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำ
6: ถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี
5: ้สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านส่วนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ
2: ชุมชนทางเพชรอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีสังมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกันครับ
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
7: เราจะไปดูปูหอมนะที่เตรียมการเพาะปลูกหลังนาข้าว
2: ปูหอมแดงนะขอจะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเจียวพันธุ์เอาไว้ปลูก
0: แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
8: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
9: แม่อุ้ยจะว่าบอกผู้คนงานห้อยหอม
8: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
9: ขึ้น
8: ค
0: ่
8: ะ
0: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
9: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2ปันโลถ้าเอามาเก็บได้สักเดือนปลายมุละมันที่

0: มันจะผูกด้อยนะ
1: เราเจอว่าใต้ถุนโฮงหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะครับ
2: อันนี้คือถั่วเน่าเหรอ
3: ถั่วเน่าเพื่อนบอกว่าถั่วเน่ามันเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
1: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
2: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
3: ไม่เจ้าเลย
2: อ๋อตั้งแต่เช้าเลยเราต้มมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่อุ้ย
3: กว่าจะได้กินนี่ยาก
4: คนภาคเหนือนี่เพิ่งกินโดยมากนี่จะกินนี่โมลัง
1: กว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดของคนแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
5: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะแต่งหัวเน่า
1: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
2: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
6: เจ้าเจ้า
2: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
6: 3-4เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่เตรียมจะมากินหาบากินอย่างเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะมากินเลยจะกินแค่ถั่วเน่า
5: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
7: ใส่แปะแกงแปะแกงฟักทุกชนิดแต่กินอย่างเดียวที่บัดใส่แต่แกงแปะนี่ถ้าไม่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบัดลำเลย

0: ร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: กระเป๋านี่โทรเองไหมคะ
2: แค่โทรเองค่ะ
1: โทรเองเหรอ
2: ในคนเดียวเอามาใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค์
1: อันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สบายไปแล้วก็ปัดตักโต้งก็สบาย
1: โอ้
3: ไปห้อยก็สบาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนแม่แจ่มถ้าว่า
1: ค่ะ
3: บัดสบายถงอีกก็คือบัดเจ้าคนแม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถง
0: ถงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปใจไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาถูกอันใบนี้ไปส่งใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ
5: สรุปแล้วของแม่มีกี่ใบ
4: มี9ใบ
0: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
6: อย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบดได้คือในเรื่องประกันทอผ้าถิ่นโจ๊ก
1: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
7: อันนี้จะเป็นรูปแบบนึง
1: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
8: หงสามค่ะทำยังหงสาม
1: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
0: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
9: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
10: มาได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเปิ้นแปลงไว้เฮ้อจ้า

0: กี่ปีแล้วคะ
1: โอ้หมื่นขนาดแล้วเนี่ยเจนโอ้ยเจนหมดแล้วนี
0: ่โอ้เป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
2: เพื่อนเพื่อนจ่ายแล้วฮะฮะก็ชื่อของแม่บอยของอีบอย
0: ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
2: ไม่เคยขายฮะ
1: ขายเดียว
2: ขายเดียวแค่เดียวหน่อยจ้ะจะแปลงมันเหมือนก่อนเลยแก
0: ทำไหมบ้างไหมพี่
3: ทำไม
0: ทำไม
3: ป้อนเ
2: อา
3: ไว
2: ้อันนั้นกับอันเก่าแล้วเนาะอันนั้นในแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
0: โอ้อันนี้เป็นกีที่แม่วางเอาไว้ที่นี่มันใช้ได้ไหมคะแม่
2: ได้กะ
0: ยังใช้ได
2: ้เออได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหนังหูแม่เอาไปบ่อยหนังหูช่วยที่ชอบใช้มาก
4: ี่ที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เรื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
2: ใช่ไปงานศ
0: พอ๋อไอ้นี่คือใส่ไปงานศพ
2: ลูกไม่เข้าห้องเฮียนนะ
0: ค่ะ
2: เอาไปใช่เพิ่งเห็นผู้ชายเพิ่งเห็นนะ
0: ใช้เวลานานไหมคะคืนนี
2: ้เอ๊ะได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้ยกคนเดียว
0: ไอ้นี่คือขาดแล้วนะแม่เน
2: า
0: ะ
2: เออมันขาดติดมา
0: อันนี้ประมาณกี่ปีได้แม่
2: 5ปีแล
0: ้
2: ว
0: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
4: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี้
0: ปืนแรกประมาณกี่ปีได้คะ
5: ถ้าเมื่อไหร่ได้ลูกละ
0: 30 40ปี
5: นี่ของแหลนแปลงแหลนแหลนค่อยใส่
2: เออใช่
5: ค่อยใส่ของยาย
0: อ๋ออยากใส
6: ่สมัยอดีตแรกเพราะว่าเฮาตุกเนาะ
0: ค่ะ
6: เฮาบ่มีเงินของเฮามันแปลงเฮาก็ค่อยได้เงินแท่งมาหลวย200
0: ค่
6: ะเฮาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่นุ่มอยู่เนาะแต่ไม่ดีก็เดือนหนึ่งก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ต่อผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ต่อผ้าผ่อนเอาให้ลูกแค่มาได้ปีนี้บุญคุณกี่กี่ก็เฮาก็เทียบเหมือนก็มอกชีวิตเฮานี่แกเฮาถ้าเฒ่าแม่เฮาก็อยู่ก็กี่เฮาอย่ากันนักบ่ไหว
4: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับซึ่งกว่าจะได้1ผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนๆต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ทีเดียว
0: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
4: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
7: ที่มันยังดีสักอย่าง
8: เพราะว่
7: ามันเป็นของมีค่านะครับ
8: คือผ้าโป๊กสมัยแต่ก่อนมาซักสกรรมเปลือกผ้าที่เลียวหอดทอง
0: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
8: สมัยโบราณเก็บอย่างนี้เจ้าแล้วก็เอาใส่ถุงย่างนั่นแขวนไว้จ้ะ
0: โอ้
8: ยักแทงต่อไปได้แล้วพอจะขาดเพราะมันหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
0: คือเดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
4: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
8: ก็คือมันอย่างไรนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
0: ค่ะ
8: มีคนมาติดต่อมาขายเพราะว่าต้องกินไว้เพราะมันหุ่ยผงทุลีนินไปเลยจ้ะ
4: พ่อหลวงพาเรามาเจอ2สีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
0: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
9: จริงน่าจอยกันโจ้ยไม่มีใคร
0: ไม่มีใคร
9: ไม่มีใครเอาคนเดียวอันนี้เราสามคน
0: แล้วมีผ้าที่แม่ที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
9: ม
0: ีใช่ไหม
9: แม่เนี่ยจะเป็นแฉนสองแฉน
0: เอาไปดูหน่อยได้ไหม
3: แม่
9: แจก
0: โอ้นี่ไง
3: นั่นนั่นโป๊กเหมือนลูกน้อยมาแล้ว
0: แม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
9: แม
4: ่ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาไว้อีกชั้นหนึ่งแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
9: แม่เสร็จแม่อุ้ยไข่แล้วคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
4: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
2: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้ให้แม่จกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสิมาต่อเลยแล้วมันกรีดเนาะแม่ก็เอาสมัยใหม่มาปอกนี่จกใหม
0: ่แม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
2: จะเข้าผืนเดียวอะไม่เอาผืนเดียว
0: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้ไหมคะ
2: จำได้เพราะจะบอกหูเรื่องเลยมันจึงจะฮอนมืนตึ๊บเลยล่ะ
0: ค่ะ
2: มันร้องโผว่าจะเอาที่ไหนเพื่อนบอกเอาที่ห้านอกรเอาสองเส้นสามเส้นเขามันจะงงเลย
0: ค่ะ
2: จะหูหูจำ บอกแล้วต้องจำบางครั้งจึงห้อยเลยล่ะมันพาจุกมาได้ปล่อยมาได้อะเป็นลูกไม่ยิงต้องตองแพ้ให้ได้เนี่ยคุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าบ่อดทนถ้าบ่สู้ตอนนั้นจะบ่ได้ถึงวันนี้
4: เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
10: ประมาณสัก60
0: น่าจะถึง
9: 60ชุด
0: โอ้โห
9: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
0: น่าจะเป็นแสนนะคะนับจากจำนวน
10: เต็มราวแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ
4: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
0: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเน
2: ี่
0: ย
2: มีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกัณฑ์หินเขาต้องเป็นใส่สังเพื่อนมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายค่าตานให้คนตาย
4: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
3: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะหอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปิ่นหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุดกู้โฮนนะครับเหมือนก็ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นที่นี่นะครับ
11: โอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันดอกไปวัด
0: ค่ะเก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
11: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูงกำลังเตรียมเก็บดอกเสียขันแล้วจะไปวัดนะครับนั้นเพิ่งเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกฐินนะครับมีบ้านอุจ้อยคนนั้นเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะอย่างพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
12: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้เนาะตีนจกแล้วก็เสื้อพื้นเมืองก็จะเวลาบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทัดมวยผม
0: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องทัดดอกไม
13: ้สำคัญจ้ะ
0: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
13: ไม่ต้องดูทุกบ้านก็จะมีดอกนี้อ่ะจ้ะ
9: ย้ายไปดอกเอาไปวัด
6: เอื้องแฝมูด
0: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
6: เอาไว้ปักผมจ้ะ
4: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับ แม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องกล้าวผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
0: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
14: ครับ
0: ไม่มีไม่สวยเหรอ
14: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
4: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
0: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
15: มาจากที่นี่ที่เดียว
0: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
15: ภูมิใจ
0: เนาะ
15: มากจะเป็นดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังผ่านเห็นความสำคัญของผลงานของเราเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงแร้แน่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
4: ส่วนดอกไม้ที่แม่ๆเสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคนในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
3: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่การงาน
16: เอาสมบัติของปอต่อมา
17: หมวกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
16: 80แล้ว80
17: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
16: ตลอดแล้วครับ
4: พ่อๆบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
18: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอด
4: จุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
0: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ2คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
20: รับจ้าง
21: น้ำบ้านน้ำแรง
20: น้ำบ้านน้ำแรง
0: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
20: ทุกบ้าน
3: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยถึงเจ้าบ้านในจะหูแล้วว่าแต่งต้นสำคัญมาร่วมกันทำบุญที่วันนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสำคัญนี่ดูตัดเจ้านี่ประเมินประมาณสักร้อยกว่าต้นนะครับกฐินนี่เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมกันทำบุญ
4: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้น3ขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้าน วันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
1: อยากเสนองานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
21: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบของไหวอะปะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่
0: อ
1: ยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปบ้านมาส่งไม่ใช่กาโฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้เป็นทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละเพราะมีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ คือค
0: ุ
1: ณม
0: ิ้
1: น
0: ครับ
3: แล้ว
0: คุณปลาย
1: ครับ
0: มิ้นเป็นสามนิก
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งเน
1: ี่ยเพราะผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเน
3: ี่
1: ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสร.ค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ต่าง
0: เน
3: า
0: ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: งั้
1: นถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: สามวัน
4: สำหรับพื้นคสร.แบบนี้นะ
1: ครับ
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะหนึ่งวันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนที่ปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถพักอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: เราวางถังใหม่
4: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบำบัดอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวางถังใหม
4: ่
1: ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
4: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
0: ก็คือบอกความต้องการคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช่
0: ไหมให้ชัดเจ

0: เองว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
1: ๆอยู่ได้จริง
2: ๆอ
1: ย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
2: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบหนึ่งห้อง
0: 24ตารางเมตรแหละ
2: ประมาณนั้น
1: เราย้ายคอนโดมาอยู
2: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
1: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่ไหมคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
1: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
1: ใช่ค่ะ
2: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช่
1: ค่ะถนนบ้านเรา
2: 3ซอกซอยต่างๆ
1: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แ
1: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
2: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสำเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
2: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจำกัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
2: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้โอเคเข้าใจแล้วอ
2: ยากเห็นไหม
0: เดี๋ยวเขาก็รถขนเข้ามาแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
2: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
2: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
3: ้โอเค
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ไปขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไปถาวรเลยใช่ไหมครับถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
2: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่3 5
1: คือมาตรฐาน
2: นั่นเอง
3: ข้างในปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของ4ด้านเพื่อให้ตัวเครนอะค่ะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้ง4ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความอินดัสเทรียลล็อฟดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี้ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3 × 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เชิญเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: แล้วมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
1: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
1: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
1: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
1: คือองค์รายละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
2: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: นี่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเนาะ
2: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกัน
1: ค่ะ
2: แค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
2: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
2: ปูพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
1: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
2: ใช่
0: เร
2: ีย
0: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้าจบเลย
2: ค่ะ
1: เหลือแค่จะต่อไฟเข้าเองสุดยอด
2: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมกระทืบกระทืบพี่กระทืบ
4: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชันนิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
1: SL
2: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
2: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2
0: ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกี่ได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐานว
1: ิ
2: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้ open air
1: โอเคโอเค
0: เป็นระเบียบ
2: อันนี้คือสูงสุด maximum
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบูราดอ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: น
1: ั่
0: นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่อย่างที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร
0: ์
2: สำเร็จรูป
0: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตูหน้าต่าง
0: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่หน้างาน
0: ประกอบที่หน้างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้า

0: แค่ไม่เห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เงี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่าอยู
0: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
2: ครับ
0: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
3: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
3: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
3: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
1: โอเคโอเค
3: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู่
2: คร
1: ับ แต่มันมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟต้องเซ็ตเทยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
2: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
2: ีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
3: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
3: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
3: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
3: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
1: น
3: ี
2: ้ครับ
1: แล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: นี้ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบมันยังไงอ่ะคือด้านนี้
1: ใช่ก็เห็นค่ะตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาอยู่มันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฟ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี่นะรอยต่อแยกนี่นะ
1: ใช่ฟ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราที่ถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดูไปดูไปดู
0: ไปไป
1: ไปค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
2: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป้
0: ถ
1: ู
0: กไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: ดูจริง
0: หยอกเล่นมองของเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องจำอะไรอย่างนี้นะเกียร
2: ์
0: โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
2: เฮ้ยอยู่ขอ

0: ุยครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
1: สนุกดีว่ะ
0: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
1: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
0: ดับเบิ้ลสเปซ
1: ใช
0: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอ
1: ึ
0: ดอ
1: ั
0: ดอ่
1: ะถูกต้องถูกต้อง
0: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
1: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
0: อ
1: ันนี้จะเป็นโซนนอนหน้าเป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่งโซนนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ
1: เท่มากเลยว่ะ
0: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
1: อะไรครับ
0: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่แบบยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
1: มันจบเลยนะ
0: เออ
1: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็นอะ
0: เออ
1: ว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
0: ใช่
1: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
3: ครับ
1: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
0: ้
1: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
0: เออ
1: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
0: ครับ
1: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
0: แล้วก็ไว้ใจได้
1: ใช่
0: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
1: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
0: ขอบ
1: คุณครับ
0: ขอ
1: บคุณครับ
0: ครับ
4: อมรินทร์ทีวี
5: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียด

ียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหม

0: ก็มารอท่านผู้ชมนะครับที่จะมอบสาระที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับกฎหมายวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเอาไปใช้ประโยชน์กับทั้งตัวเองกับญาติกับเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดและสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันใกล้เน
1: า
0: ะ
1: ใกล้แน่นอนค่ะ
0: เป็นเรื่องอะไรครับ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยนะคะในตอนที่ชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพค่ะ
0: ครับเราเคยคุยกันในเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยว่ามีอยู่อย่างไรแต่วันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ดูให้ดีนะฮะเพราะมันตรงนี้มันคนละส่วนกันนะครับสิทธิต่างๆเรานั้นที่เราจะไปเลือกโรงพยาบาลต่างๆเรานั้นมีแต่ตรงนี้กลายเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกัน
1: อ
0: ันนั้นหน้าที่ของการที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านั้นเวลาเราไปรับการรักษาต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกไหมข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นพื้นฐานให้แพทย์ที่กำลังจะวินิจฉัยเราในการที่ป่วยในครั้งนี้ครั้งปัจจุบันตรงนี้จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นมาต่างๆเหล่านั้นของเราตรงนี้เป็นหน้าที่หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ทำตามเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้คงได้รับความกระจ่างนะครับใครครับที่จะมาให้ความกระจ่างครับ
1: วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาคมมาให้รายละเอียดกับเราค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างคะ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณธมลวันทองคำค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบุรินยศเทียมเทพค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับนั่นคือทั้งสองท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นไปติดตามดูสาระนะครับว่าหน้าที่สำคัญชะไหนครับ
5: เชิญคุณมาดิพบหมอได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณชิดเชิญรับยาห้องโน้นนะคะเชิญคุณวรารักษ์วัดความดันค่ะความดันปกติลง
6: สวัสดีค่ะพี่
7: เออสวัสดี
8: นั่งเอง
7: แล้วไม่สบายกันทุกคนเลยเหรอ
6: แจ้งคนเดียวค่ะแต่นัดสองคนนี้ว่าจะไปธุระด้วยกันนะคะ
5: ใช่พี่เห็นพี่ป่วยมาตั้งนานแล้วนะคะนี่ยังไม่หายป่วยอีกเหรอคะ
7: รักษาจากที่อื่นมาตั้งนานแล้วก็ไม่หายก็เลยต้องการจะเปลี่ยนที่รักษาหมออื่นดูบ้างก็เลยมาที่นี่อ่ะ
6: ก็ดีนะคะแล้วพี่วันชาติบอกคุณหมอคนใหม่หรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมารักษายังไง
7: ก็ไม่ได้บอกอ่ะก็วันนั้นมาเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้สอบถามเรื่องนี้อ่ะตอนนี้ก็เลยทานยาทั้งของหมอเก่าและของหมอใหม่ก็อยากหายไวๆอ่ะ
9: แล้วอาการของพี่วัญชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
7: โอ้หนักกว่าเดิมอีก
9: หน้าสั่น
7: เกิดพิษแพ้อย่างรุนแรงเลยแล้วอย่างมากเลยนี่แหละวันนี้ก็เลยต้องกลับมาหาคุณหมออีกนะสิ
9: เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกคุณหมอคนใหม่ไหมว่าเรารักษาและทานยาอะไรมาบ้างหรือเปล่า
6: ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอยู่แล้วนะคะ
9: แต่คุณต้องบอกนะเพราะคุณหมอเนี่ยจะได้รักษาเราถูกต้องจะได้หายไว
7: ๆหมอไม่ได้ถามพี่ก็เลยไม่ได้บอก

0: ชิญคุณบุญดิษฐ์ตาห้องโน้นนะคะ
1: เชิญคุณวราลักษณ์พบหมอได้เลยค่ะ
2: เชิญพี่วันชาติก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าดูจากอาการแล้วจะหนักกว่าดิฉันนะคะ
3: เอาอย่างนั้นเหรอ
2: ค่ะ
3: เออขอบใจนะถ้างั้นผมขอตรวจก่อนก็แล้วกัน
2: ค่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวถึงแม้นายแพทย์จะไม่ได้สอบถามข้อมูลการรับประทานยาที่ผ่านมาผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้แพทย์คนใหม่ทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
5: นะครับก่อนตอบนะครับอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะมือวางที่แป้นนะครับแป้นที่เป็นรูปมือนะครับแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับสะใจมากคุณธมนวันนะครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมเราต้องบอกหมอหมอไม่ได้ถามอะ
6: หนูว่าควรจะต้องแจ้งนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยหมอที่เราหาอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ค่ะว่าก่อนหน้านี้คนไข้อะไปหาหมอคนไหนมาใช้ยาตัวอะไรอะคะถ้าสมมติว่าเราจ่ายยาไปแล้วยามันอาจจะแบบอาจจะมาตีกันหรือมันอาจจะแบบว่ามีเอฟเฟกต์ถึงกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนไข้อะอาการแย่ลงได้ค่ะ
5: ดังนั้นต้องแจ้งคือข้อ
6: กไก่ค่ะ
5: กไก่ต้องแจ้งขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
7: กไก่เหมือนกันครับ
5: แจ้งไหมครับแจ้งเหมือนกันทำไมคิดว่าแจ้งครับ
7: ถ้าไม่แจ้งหมอก็ไม่รู้ครับ
5: หมอไม่ได้ถามอ่ะ
7: อ
5: ๋
7: อ
5: เวลาเราไปหาหมอบางทีเราไม่มีเวลาที่จะพูดกับหมอสักคำเลยซ้ำไปถ้าหมอไม่ถามถามว่าเราจะไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอจะฟังไหมเออจะเปลี่ยนคำตอบไหมตกลงยืนยันเป็นข
7: ้
5: อกว่าต้องแจ้งนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมครับหมอ
8: จริงๆควรจะต้องแจ้งครับเพราะว่างั้นหมอจะรักษาไม่ถูกเนื่องจากว่าบางทียาคนกินยาอย่างเดียวกันเลยกลายเป็น2เท่า3เท่าของที่ควรจะเป็นพิษหรือบางทียาคนชนิดก็จริงนะมันขับถ่ายออกทางเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดโรคตับโรคไตพิการได้เพราะว่าแต่ถ้ารู้เนี่ยเขาจะได้หลีกเลี่ยงแล้วยาบางอย่างมันกินด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันจะทำให้ฤทธิ์มากขึ้นเป็นพิษมากขึ้นเพราะควรจะบอกแต่ที่เราเจอปัญหาอีกอันหนึ่งคือมาหาหมอแผนปัจจุบันแต่แกแอบกินยาแผนโบราณด้วยแล้วไม่กล้าบอกนะถามก็ไม่บอกกลัวเดี๋ยวหมอจะว่าแต่เพราะเป็นพิษ
5: และนี่มันตีไหมหม
8: อมันตีกันแน่นอนเพราะบางทีขับออกทั้งบางทีออกทั้งตับทั้งคู่
5: เลย
8: ตับก็เลยขับออกไม่ไหวเพราะมันยาเยอะกันไปออกไม่ทันกลายเป็นโรคตับวายไปอีกมีปัญหาแทรกซ้อนท่านจริงต้องบอกว่าเรากินยาอะไรอยู่ไปหาอะไรมาแล้วถ้าไปบอกเนี่ยจะช่วยหมออย่างเยอะเลยอย่างพอหมอรู้กินยาอะไรมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่โรคอะไรจะได้คิดถึงอีกโรคอื่นไม่งั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆพอรู้ว่าทำอะไรไปแล้วปั๊บจะบอกได้เลยสมมติกินยาชนิดนี้แล้วไม่หายเนี่ยเรารู้แล้วไม่ได้เชื่อตัวนี
5: ้
8: ต้องเป็นตัวอื่นก็จะคิดอีกแบบนึงถ้าไม่บอกเลยเนี่ยก็ไปตั้งต้นใหม่ใช้เวลาแล้วดีไม่ดีกินยาซ้ำ
5: ตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของคนไข
8: ้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่คนไข้เนี่ยเวลามาหาหมอเนี่ยต้องเล่าประวัติให้ละเอียดว่าเราไปทำอะไรมาบ้างการที่ไม่บอกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะอ้างว่าหมออยากไม่ถามเนี่ยเราเลยไม่บอกจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ถ้าไม่บอกเนี่ยเราเดือดร้อนเองนะความจริงเนี่ยหมอต้องตั้งต้นใหม่เลยเรายาเป็นพิษเราอาจจะกินยาซ้ำกันด้วยอะไรต่าง
5: ๆทีนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วคนไข้เวลาไปหาหมอเนี่ยเกือบจะไม่มีเวลาคุยจริงๆนะในทางปฏิบัติจริงนะครับแล้วถ้าคุณหมอไม่ถามเงี้ยฮะถามว่าเราจะกล้าเล่าหรือบางทีเราก็ไม่กล้าเล่าเพราะเข้าไปก็กลัว
6: กล
5: ัวอันนี้ความรู้สึกจริงๆนะฮะตัวนี้จะแก้ยังไง
8: แต่บางทีถามก็ยังไม่อยากบอกนะเพราะกลัวเดี๋ยวจะหมอจะว่าเอาแกก็ไม่แอบกินยาอย่างอื่นด้วยไม่บอกอ่ะ
5: ใช่ใช่
8: แต่เราจริงๆเป็นหน้าที่นะตอนนี้คือเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมากเกินไปคือในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่นัดเนี่ยมาไม่ได
6: ้
8: ชุกต้องฉุกเฉินจริง
5: ๆ
8: บ้านเรานี่มาแล้วต้องตรวจให้ได้ไม่ตรวจไม่ยอม
5: มันก็เลยเป็นจุดอ่อนนะ
8: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนให้คนไข้มาวันนึงเป็นร้อยเนี่ยมันก็ใช้ดูเวลาคนละ2นาทีต่างประเทศต้องดูอย่างน้อย10นาทีแต่ถ้า10นาทีได้ก็คือต้องจำเป็นจริงๆถึงมาต้องนัดก่อนยกเว้นฉุกเฉินแต่ของเรานี่เป็นอะไรหน่อยก็มาหมดมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนไข้มากเป็นผลเสียทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีสักทีคน
5: จริงจริงๆหลายคนเคยเจอนะฮะว่าเข้าไปทำบางทีคุณหมอถามแค่อาการไม่ได้ถามว่าไปตรงไหนมาแล้วก็ตรวจบางทีก็แค่ดูลิแล้วสั่งยาแล้วอันนี้คือความเร็ว สปีดอย่างที่คุณหมอ
8: ซึ่งจริงอันตรายเราไม่อยากให้เป็นแบบน
5: ี้นะครับ
8: เพราะมัน บางคนบอกรอต้อง 2-3 ชั่วโมงตรวจ2นาทีใช่อันนี้ก็จริงมันก็อันนี้ต้องแก้ไขเหมือน
5: ทีนี้ในมุมกลับเนี่ยเป็นมาตรฐานวิชาชีพนะครับว่าแพทย์จะต้องถามไหม
8: ครับฉันไม่เคยถามว่าเคยป่วยมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่า
5: แค่นั้น
8: ถามกว้างๆ
5: คร
8: ับคือมันจะมีปัญหาถกเถียงว่าจะถามไหมว่าเคยเป็นมะเร็งโรคไม่เป็นโรคนี้มันชี้ทุกโรคนี่ชั่วโมงนึงไม่จบใครถามกว้างๆว่าเคยป่วยหรือเปล่าที่บ้านมีใครป่วยหรือเปล่ากว้างๆแพทย์เราทีนี้ถ้าไม่บอกไม่มีถ้าไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาละ
5: ก็ขอบคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับทั้งข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
5: เก่งมากนะครับครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
9: คุยกันถึงเรื่องพี่วันชาติพ่อนึกถึงเรื่องของน้าสมชายซึ่งเป็นญาติของเพื่อนอีกทีนึง
2: เป็นอะไรหรอน้าสมชายแจงก็รู้จักพี่เขานะคะ
9: ก็น้าสมชายเนี่ยเขาติดเชื้อ HIV นะสิและตอนนี้มีอาการปอดติดเชื้อแล้วด้วย
10: โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วอย่างนี้น้าสมชายอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ
9: ก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาตามระเบียบนะสิแต่ที่รู้นี่ก็คือเนี่ยน้าสมชายเนี่ยไม่ได้บอกหมอนะสิว่าตัวเองติดเชื้อ HIV นั่นก็คือโรคเอดส์นั่นแหละ
2: ฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่บอกคุณหมอล่ะคะ
9: เอ้าก็เพราะโรคเนี้ยเป็นโรคที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ
10: แล้วหมอที่รักษาเขาจะรักษาได้เหรอคะเขาทำไม่ถูกต้องนะคะแบบเนี้ย
9: ก็นั่นนะสิตอนนี้ก็ทำให้หมอเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดแล้วก็รักษาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ทำให้อาการของน้าสมชายเนี่ยทรุดลงเรื่อยๆเลยนะ
2: แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าโรคนี้เป็นความลับของผู้ป่วยนี่นาคนป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่บอกหมอที่รักษาก็ได้ไม่ใช่หรอคะ
10: แต่ก็ควรจะบอกคุณหมอนะคะจะเก็บไว้เป็นความลับหรือจะปล่อยให้ตัวเองตายก็เลือกเอานะคะ
0: เดี๋ยวเชิญคุณชาติไปรับยาห้องร้อนนะคะ
3: ใช่ขอบคุณครับคุณหมอเออเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหายไวๆนะคะ
3: ขอบใจมากค่ะ
0: ค่อยๆเดินนะคะพี่
10: เชิญคุณวรารักษ์พบหมอเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมชายป่วยเป็นโรค HIV ซึ่งเป็นโรคที่เป็นความลับของผู้ป่วยนายสมชายจะต้องแจ้งให้นายแพทย์ที่รักษาทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
5: ครับกติกาเดียวกันนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับไม่ทันเลยนะครับคุณบุรินทร์ยศคุณธมวันครับต้องแจ้งไหมครับ
6: ต้องแจ้งค่ะ
5: มันเป็นเรื่องความลับของเราอะ
6: ถึงว่าแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่เหมือนว่าเป็นความลับของเราอะค่ะแต่ถ้าเราไม่บอกหมอแล้วเราจะไปบอกใครอะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนที่รักษาเราได้คนเดียวค
5: ่
6: ะ
5: นะครับเพราะงั้นต้องบอกนะ
6: ใช่ค่ะต้องบอกค่ะ
5: ตกลงยกข้อ
6: ก็ไก่ค่ะ
5: ขอบคุณครับคุณบุรินทร์ยศครับ
7: ก็ไก่ค่ะ
5: ตอบตามเขาทำไม
7: ต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งก็เสียชีวิต
5: เสียอะไรนะเสียชีวิตได้เนาะถ้าไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคอื่นนะต้องแจ้งไหม
7: ก็ต้องแจ้งนะครับ
5: ต้องแจ้งเหมือนกัน
7: เพราะหมอเป็นคนรักษา
5: เป็นโรคอะไรก็ต้องบอกนะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานจริงหรือเปล่าไปเรียนถามคุณหมอครับ
8: อันนี้ถูกต้องนะคือต้องแจ้งแต่เพียงแต่ว่าหมอเองมีหน้าที่รักษาความลับผู้ป่วยถ้าหมอทราบแล้วเนี่ยหมอบอกคนอื่นไม่ได
5: ้
8: อันนี้คือบอกหมอได้แต่หมอไปเล่าให้คนอื่นฟังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงฟังไม่ได้อันนั้นเป็นความผิดของแพทย์ถ้าแพทย์ติดคุกได้เลยใช่ไหมเพราะแพทย์ก็ต้องรับทราบแต่เขาไม่ทราบเนี่ยนะรักษาไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่าอะไรนะเพราะเหตุว่าคนไข้ไอแบบเดียวกันคนปกติไอเนี่ยจนถึงเชื้ออย่างนึงคนไข้เป็นโรคเอสไอเนี่ยเชื้อคนละแบบเลยไปคนละทิศคนละทางรักษาคนละเพราะเชื้อความภูมิต้านทานไม่เท่ากันมันโรคจะมาคนละแบบฉะนั้นคนไข้บางคนบอกเป็นความลับไม่บอกได้ไหมอะไรเงี้ย ไม่บอกก็ได้แต่รักษาละผิด มีปัญหาแต่จะมีบ่อยที่ข้างตอนนี้เวลาผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมบอกเหมือนกันแต่หมอจะผ่านี่เขาก็จะขอเจาะเลือดต้องขออนุญาตเจาะคนไข้บอกไม่เจาะไม่ยอมให้เจาะไม่ยอมให้ตรวจท่านที่ตนเองรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเพราะเครื่องไม้เครื่องมือบอกให้หมอก็ระวังตัวเองสิก็ต้องใช้เครื่องมือเยอะๆเลยแพงขึ้นอีกมาสาม
5: ครับ
8: เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นก็ต้องป้องกันเต็มที่ใช้ถุงมือ2ชั้นหรือ3ชั้นมาเสียงกันอีกมากมายแล้วบางทีการรักษาเนี่ยมันจะ ต่างกันจริงหมอเราเนี่ยถ้ารู้เป็นเอดหรือไม่เอดเข้ารักษาเหมือนกันหมดเวลานี้เอดไม่ใช่น่ากลัวนะต้องบอกตรง

0: คนที่เป็นเอสเนี่ยสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติเลยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เรากลัวติดต่อตายไปในสองปีเดี๋ยวนี้อยู่เท่าคนธรรมดาเพียงแต่ว่าต้องกินยาแล้วก็เป็นโรคเหมือนกับโรคเรื้อรังแล้วก็เมื่อเบาหวานความดันคือไม่หายแต่ต้องกินยาตลอดชีพแต่ไม่ตายอาจจะไม่ติดต่อถ้ากินยาดีๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีเชื้อในเลือดเลยไม
1: ่
0: ติ ดต่อแต่ว่าไม่หายขาดหยุดยาเมื่อไหร่จะกลับมาใหม
1: ่ทีนี้การบอกคุณหมอเนี่ยเราถ้าเผื่อมีเจ้าหน้าที่อื่นอยู่ด้วยจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าพยาบาลอาชีพอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องตรวจเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่เป็นส่วนตัวจริงๆบอกเฉพาะคุณหมออย่างนี้ได้ไหม
0: ได้ฮะ
1: อันนี้ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นสิทธิ
0: ของผู้ป่วยที่จะมาเทียบเป็นที่แล้วเป็นหน้าที่ของหมอด้วยที่ต้องเป็นความรับผู้ป่วย
1: ครับ
0: เอาไปเล่าคือรู้จักคนคนนี้แล้วมีญาติพี่น้องเขาไปบอกว่าไอ้เนี่ยคนนี้เป็นโรคนี่อย่างนี้ไม่ได้สิ่งที่เรารู้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยบอกไม่ได้
1: ครับงั้นตรงนี้มันก็จะมีสองส่วนนะครับก็คือส่วนหน้าที่นะครับที่เราต้องบอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างนะครับส่วนสิทธินั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิในการที่จะสังวนขอบอกเฉพาะแพทย์ได้ไหมนะครับแต่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็กฎหมายก็เข้ามาดูแลนะครับว่าตรงนี้คุณหมอหรือว่าทีมสุขภาพตรงนี้ก็ยังถือว่าต้องเก็บรักษาเป็นความลับเอาไปเปิดเผยตรงนี้ถ้าก็เสียหายขึ้นมาก็สามารถที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆเหมือนกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมอท่านตรงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้ใครได้ใคร
2: ได
1: ้ครับ
2: ตอบถูกอีกแล้วค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: จริ งๆนะครับปรบมือให้ด้วยนะยอดเยี่ยมครับครับนี่คือสาระนะครับที่เรานำเสนอในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยนะครับเราจะมีสาระที่สำคัญที่รออยู
2: ่ค่ะครับใช่แล้วค่ะในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือจะเจอกันบ่อยมากเลยค่ะคือผู้ชายค่ะเมา
1: ผู้ชายเมานี่เจอบ่อยเลย
2: เรื่องคนอื่นค่ะเรื่องของคนอื่น
1: ผู้ชายเมา
2: แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยไปเปิดรีสอร์ทแล้วก็เข้าไปมีอะไรกันเนี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนเช้าผู้หญิงก็เลยมาเรียกค่าเสียหายค่ะพ่อแม่เขาก็มาทีนี้ล่ะค่ะก็เลยเกิดปัญหาน
1: ะครับว่าจะดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านั้นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสาระที่จะอยู่ในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: สบายจริงๆเลยนะคะอาจารย์
4: สบายไม่ฟังแล้วห้ามลำบาก
3: ไม่เครียดไม่ลำบากใช่ไหมคะอาจารย์อ
4: ย่างวันนี้ผมว่าต้องสนุกเหมือนเดิม
3: แน่นอนค่ะอาจารย์คะดิฉันจะถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์สมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาเปิดโรงแรมให้อาจารย์แล้วก็ไปมีอะไรอะไรที่โรงแรมนั้นบ้างหรือเปล่าคะอาจารย
4: ์นี่สมัยหนุ่มๆนี่ไม่มีนะ
3: เหรอคะอาจารย
4: ์แต่ตอนแก่ๆพอมีบ้าง
3: โอ้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ย
4: ไม่มีพี
3: ่ๆอ๋อไม่มีเหรอคะอาจารย
4: ์เอาว่าแต่ว่าวันนี้มีใครมาเปิดโรงแรมหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
3: แน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุน่ะเมาค่ะอาจารย
4: ์
3: พอเมาก็มีผู้หญิงไปเปิดรีสอร์ทให้1ห้อง
4: อันนี้
3: เสร็จแล้วก็เข้าไปมีอะไรอะไรกันที่รีสอร์ทนั้นแหละค่ะอาจารย์คะ
4: อะไร
3: นี่แหละค่ะอาจารย์พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพ่อแม่ผู้หญิงมารอหน้ารีสอร์ทเลยค่ะอาจารย์แล้วก็บอกว่าต้องเอาเงินไปให้เขา 100,000 บาท
4: ว้าว
3: ทอง5บาทแล้วก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาภายในเดือนหน้าค่ะอาจารย
4: ์
3: ท่านผู้ชมบอกตายแล้วเครียดมากเงินก็ไม่มีไอ้รักก็ไม่ได้รักแค่เมาเองก็เลยถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นพ่อแม่เขาบอกจะดำเนินคดีเลยอะค่ะเนี่ยจะฟ้องร้องเลยอาจารย
4: ์เอาอย่างนี้น
3: ะ
4: เท่าที่ดูท้องเรื่องที่อาจารย์เล่ามาหรือจะท้องลายหรือเปล่าผมไม่รู้ขอโทษดูจากท้องเรื่องแล้วผู้หญิงไปเปิดรีสอร
3: ์
4: ท
3: ใช่ค่ะ
4: แปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการข่มขืนหรือไปหลอกล่อล่อลวงแต่อย่างใด
3: ค่ะ
4: ไม่แน่ใจนะเผลอๆผู้หญิงมาหลอกล่อหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
4: เอาล่ะดูจากพฤติการแล้วมันจะเป็นความผิดและมีสิทธิ์เกิดขึ้นตามกฎหมายต่อเมื่อฝ่ายชายนั้นไปข่มขืน
3: ค่ะ
4: แต่ถ้าเกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจสมัครอกสมัครใจมันจะหาความผิดใดๆไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะหน้าตาของเราเลือนร่างของเราเป็นสิทธิของเราถ้าเราจะยิน

0: ยอมนอนพลีกายพลีใจให้แก่ใคร
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกเฮ้ยอย่างนี้ไปเอาผิดเขาไม่ได้
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แต่ก็ยังไม่รอดสันดอนนะคุณผู้ชาย
1: อ๋อ
0: เพราะต้องไปดูต่อไปด้วย
1: ค่ะ
0: ว่าผู้หญิงที่คุณไปร่วมหลับนอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ถ้าผู้หญิงอายุไม่เกิน15แม้เธอจะไปเปิดรีสอร์ท
1: ค่ะ
0: แม้เธอจะจูงไม้จูงมือ
1: ค่ะ
0: เปลื้องผ้าเปลื้องผ่อนให้กับเราเกิดเราฝ่ายชายไปร่วมหลับนอนกับเด็กอายุ14 15อาจารย
1: ์ก็ผิด
0: ตื่นมาก็คุกผิดติดคุกไปชำเราผู้หญิงอายุไม่เกิน15ปีเด็กไม่เกิน15ปีหรืออ้าวอายุเธอไม่เกิน18ปี
1: อ๋อค่ะ
0: แม้ว่าเราจะไม่ปลุกปล้ำไม่ข่มขืนกระทำชำเราแต่ก็จะผิดข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์ค่ะอาจารย์
0: เพราะคนเขามีพ่อมีแม
1: ่
0: การจะไปร่วมนอนหรือจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจอนุญาตจากพ่อแม่แต่ถ้าไม่เข้าสองประการคือหนึ่งผู้หญิงคนนี้อายุเลย18แล้ว19แล้ว20แล้วและคุณผู้ชายนั้นไม่ได้ข่มขืนตอบได้เลยครับไม่ต้องเสียทองท่วมหัวและไม่ต้องเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นแปลว่าฝ่ายหญิงกำลังกันโชคทรัพย์หรือเปล่า
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะสบายใจได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างที่บอกนะคะต้องดูก่อนว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วเขาอะไรยังไงท่านผู้ชมจะมาอ้างเมาอย่างเดียวไม่ได้
0: นะคะอาจารย์มาเป็นเหตุยกเว้น
1: ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์บอกเมาก็เมารักก็ไม่รักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คนเมารอดตัวไหมครับ
3: โชคดีไป
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับที่ทำความกระจ่างให้เห็นนะครับว่าการที่จะมีความผิดนะครับในส่วนของการที่จะข่มขืนกระทำชำเรานั้นมันต้องเกิดขึ้นจากความไม่ยินยอมนะฮะแต่กรณีนี้ฝ่ายสตรีนั้นไปเปิดรีสอร์ทให้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือถึงแม้เขาจะยอมก็ตามถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับอายุ15ถึง18เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ที่ถ้าต่ำกว่า15นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับ
3: อัน
2: น
3: ั้นก็
2: ต้องเช็คแบบประชาชนมันจะมีเวลาเช็คไหมอาจารย์ออยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความกระจ่างนะครับบางทีเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้สิทธิทางกฎหมายเนี่ยไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นต้องพึงระวังนะครับแต่กรณีก็เป็นเรื่องของการที่ฟ้องทางแพ่งอันนั้นก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ถ้า
3: อย่าไป
2: เอาเป็นเรื่องของความรู้สึกดีกว่านะครับถ้าจะยอมกันไม่แต่ว่าให้ดูกฎหมายด้วยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนั้นสาระในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับที่ให้ความกระจ่างวันนี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณธมลวันและคุณบุริมยศนะครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า defamation ค่ะแปลว่าหมิ่นประมาทนะคะหมายถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงย่าฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 1. ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภท1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD ประเภท2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคไคอีนโคเดอีนประเภท3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาประเภท4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2เช่นอะเซติกแอนไฮไดรด์อะเซติลคอไรด์ประเภท5เช่นกัญชาพืชกระท่อม

2การกระทำความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้แก่ผลิตหมายความว่าเพาะปลูกทำผสมปรุงแปรสภาพเปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยจำหน่ายหมายความว่าขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้นำเข้าหมายความว่านำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรส่งออกหมายความว่านำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดติดยาเสพติดให้โทษหมายความว่าเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษ 3. การกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดประเภทและจำนวนของยาเสพติดโดยมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา65วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนมีสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดตั้งแต่15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไปซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามมาตรา65วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยงานใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดมาตรา66วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน20กรัมมีความผิดตามมาตรา66วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง5ล้านบาทผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมขึ้นไปมีความผิดตาม66วรรค3ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดมีไว้ในครอบครองเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา67ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพเฮโรอีนแอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD มีความผิดตามมาตรา91ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกกัญชามีความผิดตามมาตรา75ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชามีความผิดตามมาตรา76ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อม

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักไม่ถึง10กิโลกรัมมีความผิดตามมาตรา76ทับ1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพกัญชามีความผิดตามมาตรา92ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเสพพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 4. กรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลเสพยาเสพติดให้โทษเจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษในร่างกายหรือไม่ตามมาตรา58ทับ1ผู้ใดเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้และได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลา5ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกให้เพิ่มโทษผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังตามมาตรา97 6. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับศาลจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับ 7. ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ตามมาตรา100ทับ2ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหมายเรียกหมายเรียกคือการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จักต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีหมายเรียกต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. สถานที่ออกหมาย 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. ชื่อและตำบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 4.เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 5. สถานที่วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง 6. ลายมือชื่อและประทับตราของศาลหรือลายมือชื่อและตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ออกหมายการส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาจะส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภริยาญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้การค้นในการรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าพนักงานตำรวจอาจจำเป็นต้องค้นหาสิ่งของหรือบุคคลเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจขอเข้าตรวจค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวและแสดงหมายค้นผู้ได้รับหมายค้นควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3.เหตุที่ออกหมายค้นได้แก่เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎ

0: หมายหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งถูกนวงเหนียวกักขังเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลซึ่งจะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว 4. สถานที่ที่จะค้นและชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นกำหนดวันเวลาที่จะค้นชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะค้น 5. ความผิดที่ระบุในหมายค้น 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลเมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องก็ให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานตำรวจโดยพาไปค้นสิ่งที่ควรทราบคือการค้นในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวต้องทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือเวลากลางวันเว้นแต่ลงมือค้นในเวลากลางวันแต่ยังไม่เสร็จต้องค้นต่อในเวลากลางคืนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งและการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้โดยต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเมื่อตรวจค้นเสร็จเจ้าพนักงานตำรวจจะบันทึกรายละเอียดการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้และอ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวฟังแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้การจับกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งผู้ถูกจับว่าต้องถูกจับและสั่งให้ไปยังสถานีตำรวจพร้อมผู้จับถ้าขัดขืนก็ให้จับตัวไปการจับบุคคลใดต้องมีหมายจับหรือคำสั่งศาลยกเว้นกรณีดังนี้บุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าอันได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆบุคคลนั้นมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธวัตถุที่สามารถใช้กระทำผิดมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทำผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อถูกจับกุมตัวต้องตรวจดูหมายจับโดยควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยสาร 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ต้องออกหมายจับได้แก่ผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเช่นฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเราจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นต้นผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือหมายนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนี 4. ชื่อและรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ 5. ความผิดที่ระบุในหมายจับ 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลแม้จะมีหมายจับเจ้าพนักงานตำรวจจะจับตัวในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวไม่ได้เว้นแต่จะมีหมายค้นหรือมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปในที่ระโหฐานได้เช่นมีเสียงร้องให้ช่วยจากข้างในที่ระโหฐานหรือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในที่ระโหฐานเป็นต้นและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหมายเรียกหมายค้นและหมายจับในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 1. เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยก็คดีอาญาแผ่นดินที่ราษฎรเป็นผู้ได้รับความเสียหายเช่นประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส

เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสฆ่าคนตายโดยเจตนาขอคดีความผิดยอมความได้เช่นยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาท 2. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้ชดใช้

ชี้ขาดคดี 3. เมื่อศาลสอบคำให้การจำเลยแล้วให้ศาลสอบถามจำเลยเกี่ยวกับคำในส่วนแพ่งหากจำเลยประสงค์ยื่นคำให้การก็ให้ศาลกำหนดระยะเวลาตามที่สมควรข้อสังเกตไม่นำเรื่องการขานนัดยื่นคำให้การตามอาญาหลักเมื่อผู้พิพากษาได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยเข้าใจโดยละเอียดแล้วหากจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและให้การรับสารภาพรวมทั้งจำเลยต้องการเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายให้ผู้พิพากษาส่งคำขอในส่วนแพ่งตามมาตรา 44/1 ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยให้กับผู้ร้องและจำเลยทราบและให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยคำขอในส่วนแพ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วก.การเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยประสงค์ที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายและสามารถชำระได้ภายในครั้งเดียวต้องให้ผู้ประนีประนอมที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยจัดทำบันทึกการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากผู้เสียหายได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนแล้วไม่ติดใจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอีกและประสงค์จะยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ก็จัดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วรวบรวมส่งผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปขอในการเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากจำเลยไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคราวเดียวได้และประสงค์จะขอผ่อนชำระเงินเป็นงวดรายเดือนมีระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ไม่น้อยกว่า1ปีให้ผู้ประนีประนอมดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยแล้วเสนอสัญญาประนีประนอมพร้อมรายงานการไกล่เกลี่ยให้ผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาในคดีอาญาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไปโดยในการพิพากษาในคดีอาญาหลักนั้นอาจนำเอาสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงื่อนไขในการคุมความประพฤติจำเลยกรณีที่ผู้พิพากษาให้โอกาสจำเลยโดยนำวิธีการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมาใช้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมความประพฤติเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้เสียหายมารายงานต่อศาลศาลอาจจะออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถามและให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามสัญญาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจเปลี่ยนโทษจากรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษเป็นลงโทษจำคุกจำเลยก็ได้ 5. ในคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อหาที่ถูกฟ้องพร้อมทั้งจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในค่าสินไหมทดแทนด้วยให้ผู้พิพากษาส่งสำนวนพร้อมคำขอส่วนแพ่งไปตรวจพยานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์จำเลยและสืบพยานคดีส่วนแพ่งในการสืบพยานในส่วนแพ่งนั้นมีเพียงประเด็นเดียวคือค่าสินไหมทดแทนมีเพียงใด 6. ในการพิพากษาคดีอาญาและคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นคำขอส่วนแพ่งศาลอาจมีคำพิพากษาในฉบับเดียวกันทั้งส่วนอาญาและส่วนแพ่งก็ได้หรือศาลอาจมีคำพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าหากมีการพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนแล้วขอให้มีการสืบเพาะในส่วนของแพ่งในภายหลังซึ่งในการสืบพยานส่วนแพ่งนั้นไม่จำต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยแม้จำเลยจะไม่มาศาลก็สามารถดำเนินการสืบพยานได้เมื่อสืบพยานในส่วนของแพ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีคำพิพากษาส่วนแพ่งอีกฉบับหนึ่งการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกล่าวคืออุทธรณ์ได้ภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229และทุนทรัพย์ที่พิพาทในส่วนของแพ่งนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์หรือฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและข้อสังเกตในคดีอาญาสินไหมตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 มีดังนี้ 1. การยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 2. ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 แล้วจะนำมูลเหตุเดียวกันนี้ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำแล้วแต่กรณี 3. ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความดำเนินการเองได้ศาลมีอำนาจตั้งทนายความให้แก่ผู้เสียหายนั้นได้และทนายความมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามสมควรแห่งคดี 4. ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตายลงในระหว่างพิจารณาการรับมรดกให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42ถึงมาตรา44กล่าวคือหายญาติของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอก็ได้และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ในตอนนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน

0: เยอะนะครับคือจากที่โครงสร้างนี้ครั้งเนี้ยครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
1: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
2: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 1. ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภท1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD ประเภท2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคไคอีนโคเดอีนประเภท3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาประเภท4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2เช่นอะเซติกแอนไฮไดรด์อะเซติลคอไรด์ประเภท5เช่นกัญชาพืชกระท่อม2การกระทำความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้แก่ผลิตหมายความว่าเพาะปลูกทำผสมปรุงแปรสภาพเปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยจำหน่ายหมายความว่าขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้นำเข้า

มายความว่านำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรส่งออกหมายความว่านำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดติดยาเสพติดให้โทษหมายความว่าเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษ 3. การกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดประเภทและจำนวนของยาเสพติดโดยมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา65วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทผู้ผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนมีสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดตั้งแต่15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไปซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามมาตรา65วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยงานใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดมาตรา66วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน20กรัมมีความผิดตามมาตรา66วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง5ล้านบาทผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมขึ้นไปมีความผิดตามมาตรา66วรรค3ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดมีไว้ในครอบครองเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา67ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพเฮโรอีนแอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD มีความผิดตามมาตรา91ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกกัญชามีความผิดตามมาตรา75ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชามีความผิดตามมาตรา76ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักไม่ถึง10กิโลกรัมมีความผิดตามมาตรา76ทับ1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปี

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพกัญชามีความผิดตามมาตรา92ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเสพพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 4. กรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลเสพยาเสพติดให้โทษเจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษในร่างกายหรือไม่ตามมาตรา 58/1 ผู้ใดเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้และได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลา5ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกให้เพิ่มโทษผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังตามมาตรา97 6. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับศาลจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับ 7. ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ตามมาตรา 100/2 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหมายเรียกหมายเรียกคือการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จะต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีหมายเรียกต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. สถานที่ออกหมาย 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. ชื่อและตำบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 4. เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 5. สถานที่วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง 6. ลายมือชื่อและประทับตราของศาลหรือลายมือชื่อและตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ออกหมายการส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาจะส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภริยาญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้การค้นในการรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าพนักงานตำรวจอาจจำเป็นต้องค้นหาสิ่งของหรือบุคคลเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจขอเข้าตรวจค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวและแสดงหมายค้นผู้ได้รับหมายค้นควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ออกหมายค้นได้แก่เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานเพื่อพบและยึดของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งถูกนวงเหนี่ยวกักขังเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลซึ่งจะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว 4. สถานที่ที่จะค้นและชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลั

0: ษณะสิ่งของที่ต้องการค้นกำหนดวันเวลาที่จะค้นชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะค้น 5. ความผิดที่ระบุในหมายค้น 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลเมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องก็ให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานตำรวจโดยพาไปค้นสิ่งที่ควรทราบคือการค้นในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวต้องทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือเวลากลางวันเว้นแต่ลงมือค้นในเวลากลางวันแต่ยังไม่เสร็จต้องค้นต่อในเวลากลางคืนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งและการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้โดยต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเมื่อตรวจค้นเสร็จเจ้าพนักงานตำรวจจะบันทึกรายละเอียดการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวฟังแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้การจับกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งผู้ถูกจับว่าต้องถูกจับและสั่งให้ไปยังสถานีตำรวจพร้อมผู้จับถ้าขัดขืนก็ให้จับตัวไปการจับบุคคลใดต้องมีหมายจับหรือคำสั่งศาลยกเว้นกรณีดังนี้บุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าอันได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆบุคคลนั้นมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธวัตถุที่สามารถใช้กระทำผิดมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทำผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อถูกจับกุมตัวต้องตรวจดูหมายจับโดยควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ต้องออกหมายจับได้แก่ผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเช่นฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเราจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นต้นผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือหมายนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนี 4. ชื่อและรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ 5. ความผิดที่ระบุในหมายจับ 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลแม้จะมีหมายจับเจ้าพนักงานตำรวจจะจับตัวในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวไม่ได้เว้นแต่จะมีหมายค้นหรือมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปในที่ระโหฐานได้เช่นมีเสียงร้องให้ช่วยจากข้างในที่ระโหฐานหรือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในที่ระโหฐานเป็นต้นและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหมายเรียกหมายค้นและหมายจับในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 1. เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยก.คดีอาญาแผ่นดินที่ราษฎรเป็นผู้ได้รับความเสียหายเช่นประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสฆ่าคนตายโดยเจตนาขอคดีความผิดยอมความได้เช่นยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาท 2. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 ก่อนเริ่มสืบพยานในคดีอาญาในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี 3เมื่อศาลสอบคำให้การจำเลยแล้วให้ศาลสอบถามจำเลยเกี่ยวกับคำให้การในส่วนแพ่งหากจำเลยประสงค์ยื่นคำให้การก็ให้ศาลกำหนดระยะเวลาตามที่สมควรข้อสังเกตไม่นำเรื่องการขานนัดยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้แก่การยื่นคำให้การของจำเลยตามมาตรา 44/2 ในคดีอาญาหลักเมื่อผู้พิพากษาได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยเข้าใจโดยละเอียดแล้วหากจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและให้การรับสารภาพรวมทั้งจำเลยต้องการเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายให้ผู้พิพากษาส่งคำขอในส่วนแพ่งตามมาตรา 44/1ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยให้กับผู้ร้องและจำเลยทราบและให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยคำขอในส่วนแพ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วก.การเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยประสงค์ที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายและสามารถชำระได้ภายในครั้งเดียวต้องให้ผู้ประนีประนอมที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยจัดทำบันทึกการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากผู้เสียหายได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนแล้วไม่ติดจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอีกและประสงค์จะยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ก็จัดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วรวบรวมส่งผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปขอในการเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากจำเลยไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคราวเดียวได้และประสงค์จะขอผ่อนชำระเงินเป็นงวดรายเดือนมีระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ไม่น้อยกว่า1ปีให้ผู้ประนีประนอมดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยแล้วเสนอสัญญาประนีประนอมพร้อมรายงานการไกล่เกลี่ยให้ผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาในคดีอาญาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไปโดยในการพิพากษาในคดีอาญาหลักนั้นอาจนำเอาสัญญาประนอมยอมความเป็นเงื่อนไขในการคุมความประพฤติจำเลยกรณีที่ผู้พิพากษาให้โอกาสจำเลยโดยนำวิธีการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมาใช้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมความประพฤติเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้เสียหายมารายงานต่อศาลศาลอาจจะออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถามและให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามสัญญาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจเปลี่ยนโทษจากรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษเป็นลงโทษจำคุกจำเลยก็ได้ 5. ในคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อหาที่ถูกฟ้องพร้อมทั้งจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในค่าสินไหมทดแทนด้วยให้ผู้พิพากษาส่งสำนวนพร้อมคำขอส่วนแพ่งไปตรวจพยานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์จำเลยและสืบพยานคดีส่วนแพ่งในการสืบพยานในส่วนแพ่งนั้นมีเพียงประเด็นเดียวคือค่าสินไหมทดแทนมีเพียงใด 6.ในการพิพากษาคดีอาญาและคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นคำขอส่วนแพ่งศาลอาจมีคำพิพากษาในฉบับเดียวกันทั้งส่วนอาญาและส่วนแพ่งก็ได้หรือศาลอาจมีคำพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าหากมีการพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนแล้วขอให้มีการสืบพยานเฉพาะในส่วนของแพ่งในภายหลังซึ่งในการสืบพยานส่วนแพ่งนั้นไม่จำต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยแม้จำเลยจะไม่มาศาลก็สามารถดำเนินการสืบพยานได้เมื่อสืบพยานในส่วนของแพ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีคำพิพากษาส่วนแพ่งอีกฉบับหนึ่ง 7. การอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกล่าวคืออุทธรณ์ได้ภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229และทุนทรัพย์ที่พิพาทในส่วนของแพ่งนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์หรือฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและข้อสังเกตในคดีอาญาสินไหม ตามประมวลกฎหมาย

0: ายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 มีดังนี้ 1. การยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 2. ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินแหมทดแทนตามมาตรา 44/1 แล้วจะนำมูลเหตุเดียวกันนี้ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำแล้วแต่กรณี 3. ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินแหมทดแทนเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความดำเนินการเองได้ศาลมีอำนาจตั้งทนายความให้แก่ผู้เสียหายนั้นได้และทนายความมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามสมควรแห่งคดี 4. ในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินแหมทดแทนตายลงในระหว่างพิจารณาการรับมรดกให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42ถึงมาตรา44กล่าวคือหากญาติของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอก็ได้และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินแหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ในตอนนี้ดิฉันขอตัวลาก่อนสวัสดีค่ะ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอ

เวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหูแล้วปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

สดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามา

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต
1: และในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ 1. เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
0: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
0: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุน

0: ที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เริ่มเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี
1: ้
0: ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
1: ้
0: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วยสตาร์ทอัพนักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
1: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
0: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีแตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่
1: อ
0: นหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยก็ R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได
1: ้
0: อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
1: อ
0: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับฉะนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
1: ่
0: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมันตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
1: ่
0: แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบเขาแต่นี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึงสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วไป SME ทั่วไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
1: ้
0: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
1: อ
0: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
1: ้
0: หรือแม้จะไป

0: ต่างประเทศก็ได
1: ้
0: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของเรื่องเงินทุนเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเขาไม่ได้เข้ามากลืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของไอเดียอันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของไอเดียจะต้องมี2 ส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
1: ค
0: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม่ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่สองจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมีสองอย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
1: ้
0: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
1: ่
0: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้กินลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าผิดกับปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนรับพิเศษเขาก็เลยเปลี่ยน business model เป็นเน้นบิดคือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่างๆไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
1: ่
0: ปรากฏพอเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขามี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
1: ้
0: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตก็บอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรก็ได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหาเวนเจอร์แคปิตอลยังไงมี
1: ค
0: ลาวด์ฟันดิ้งรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
1: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดี
1: ๆ
0: ขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายออกไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
1: ้
0: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับ พวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิด

0: ขาว่าเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
1: ่ๆ
0: สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้

ที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไปเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม
0: ้
1: นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที
0: ่
1: ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊กในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะ
0: คะ
1: ก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ 5-600 คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไป
0: อ
1: ันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะ

0: มาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
1: แมท
0: ชิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานการผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค
0: ่ะ
1: แล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรม Startup Fundamental Course ซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Startup เนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม
1: ่
0: ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
1: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม่
0: ถูกค่ะเพราะว่า
1: ให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
0: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได้ค่ะ
1: นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
0: ัง
1: ไงกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมาก
0: แล้วก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายๆรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือการสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊กให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพ

เนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที่จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้นไปอะค่ะ

0: นี่แหละค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบคุณมากค่ะพี่ตุ๊ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองได้มีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างและกลับมาติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณทำงานในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแสงเนี่ยหรือ lighting design มากี่ปีแล้วครับ
1: ทำมาตั้งแต่7ขวบครับ
0: 7ขวบเพราะฉะนั้นอายุงานของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า17ปีอ่ะ
2: บางทีเขาไปดูคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยเขาไปกับยาย
3: เขาดูไฟ
2: เขาดูไฟแล้วเขาก็มาทำเวทีแบบพี่เบิร์ดที่บ้าน
3: เราจะถามเขาเป็นระยะระยะไงพิมพ์แน่ใจว่าพิมพ์ทำอันเนี้ยพิมพ์ไม่ทำอย่างอื่นไหมไม่ก็ถามเป็นระยะระยะเลยอ่ะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งรู้ว่าคงต้องอย่างตรงนี้แล้วล่ะ
1: ผมเกิดมากับไฟเลยครับ
0: เกิดมากับไฟ
1: ครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพนะครับว่ากว่าเขาจะมาเดินทางถึงวันนี้มาถึงจุดที่เขาประสบความสำเร็จนั้นเขาถูกเลี้ยงดูและถูกหล่อหลอมมาจากครอบครัวอย่างไรนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อเสมอแหละครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับ

0: และแน่นอนนะครับนอกจากวันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลเบื้องหลังที่ปั้นบุคคลให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่เราจะพูดคุยในวันนี้ก็เป็นบุคคลเบื้องหลังเช่นเดียวกันเขาเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังมหกรรมดนตรีเทศกาลดนตรีหรือคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังในประเทศมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Big Mountain Music Festival คอนเสิร์ตอย่าง Body Slam Potato ScrubPolycat นะครับหรืออีกหลายๆวงแม้กระทั่ง The Toy เองเนี่ยนะครับเขาผู้นี้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการออกแบบแสงเพื่อให้คอนเสิร์ตของแต่ละศิลปินนั้นสมบูรณ์แบบแล้วก็มีอรรถรสที่ส่งตรงไปถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นๆมากยิ่งขึ้นแหละครับอาชีพนี้เรียกว่านักออกแบบแสงนะครับและบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพด้านนี้ที่ถูกเรียกใช้เป็นอันดับต้นๆจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณพิมพ์พูนผลลงมานี่วันนี้ผมเชิญคุณมาเป็นแขกรับเชิญฮะไปยืนอะไรอยู่บนนู้นเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับพิมพ์สวัสดีครับเชิญมาเป็นแขกครับพิมพ์ไม่ได้เชิญมาทำงานครับ
1: ครับ
0: เชิญนั่งครับเป็นไงบ้างครับพิมพ์ตั้งแต่มีโควิดมามีงานคอนเสิร์ตบ้างไหมครับ
1: ช่วงแรกก็น้อยเหมือนกันครับช่วงที่แบบเดือนแรกๆที่คนยังไม่ปรับตัวครับแต่พอแบบช่วงนี้ก็คนเริ่มปรับตัววงการเราเริ่มปรับตัวก็เริ่มมีงานขึ้นแล้วครับ
0: กลับมามีคอนเสิร์ตแล้วเหรอครับ
1: กลับมีคอนเสิร์ตแล้วครับ
0: ตอนนี้กำลังยุ่งกับคอนเสิร์ตอะไรอยู่ครับ
1: จริงๆช่วงนี้เราหันไปทางอะไรที่เราไม่ค่อยทำเท่าไหร่ก็เลยทำคอลลาโบเรตกับบริษัทชื่อหุยซึ่งทำงานเนื้อเทศกาลที่ลีโดครับของโบกี้ไลออนแต่เริ่มคอนเสิร์ตก็เริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันครับ
0: เริ่มมีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหมครับ
1: เหนื่อยครับ
0: คือพีมเนี่ยต้องบอกว่าผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็เคยสัมภาษณ์คุณด้วย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทราบมาว่าตารางในการทำงานของคุณเนี่ยต้องหามรุ่งหามค่ำ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเวลาที่จะไปในแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยการเช่าสตูดิโอหรือเช่าฮอลล์เนี่ยมันมีระยะเวลาอันสั้น
1: เวลาน้อยครับ
0: คุณทำงานเนี่ยคือคุณต้องไปห้ามหลับห้ามนอนทดลองไฟอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำงานงานหนึ่งนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ
1: โปรเซสหนึ่งงานจริงๆแล้วตั้งแต่แบบเราเริ่มคิดคอนเซปต์ก็น่าจะประมาณเดือนนึงครับ
0: เดือนนึง
1: แต่ที่หน้างานจริงๆก็คือสมมติงานพรุ่งนี้วันเสาร์กลางคืนก็ตั้งแต่สุกเช้าครับก็ลากยาวเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแขกรับเชิญของผมในวันนี้จะหน้าตาดูเหมือนอดหลับอดนอนมา
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เคยนอนน้อยสุดกี่ชั่วโมง
1: น้อยสุดไม่นอนดีกว่าครับ
0: ไม่นอนเลย
1: 2วันอะไรเงี้ยครับ
0: 2วันเต็ม
1: ๆครับ
0: โอ้โหน่ากลัวเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะครับพีม
1: สะสมไว้ที่ตาครับ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ปีนี้24แล้วครับ
0: 24
1: ครับ
0: แล้วได้ข่าวว่ามีบริษัทเป็นของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ชื่อบริษัทว่าอะไรครับ
1: ชื่อ Saturate Design ครับ
0: Saturate Design
1: ครับ
0: มันมาจากอะไรครับ
1: Saturate Design เหมือนแบบคำว่า Saturate มันเหมือนแบบ Saturation นะครับก็คือแบบความสดความใหม
0: ่มันเป็นดีไซน์ที่แปลกใหม
1: ่เป็นการออกแบบที่แบบแปลกใหม่เพราะเราชอบทำอะไรแบบใหม่ๆชอบทดลองชอบจับนู่นมาเสียบกับอันนี้แล้วแบบเอ้ยมันไม่เหมือนว่ะเราก็เลยแบบพัฒนาสิ่งนั้นไป
0: ฟังดูเหมือนกับว่าเขาอายุ24แต่เขาจะเป็นนักออกแบบแสงที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศได้อย่างไรคือการที่อายุ24ไหนลองบอกคุณผู้ชมไปหน่อยได้ไหมครับว่าคุณทำงานในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแสงเนี่ยหรือ lighting design มากี่ปีแล้วครับ
1: จริงๆแล้วทำมาตั้งแต่7ขวบครับ
0: 7ขวบเพราะฉะนั้นอายุงานของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า17ปีอะ
1: ประมาณนั้นเลยครับ
0: ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนถึงแม้ว่าจะอายุ24เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบ
1: ครับ
0: ได้ยังไงครับ
1: จริงๆแล้วคุณพ่อกับคุณแม่เป็นทำงานอยู่ในเรนจ์แอเรียนี้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยจนแบบผมโตมาผมก็ซึมซับสิ่งที่เขาทำมาแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆลองค่อยๆเรียนมาเป็นวันนี้ครับ
0: ฉะนั้นคุณเติบโตมาในวงการแสงสีโดยเฉพาะเลย
1: ครับผมเกิดมากับไฟเลยครับ
0: เกิดมากับไฟ
1: ครับ
0: หลงบ้างไหมครับแสงไฟเนี่ยครับ
1: ก็ใช้ได้เลยครับ
0: หลงอะไรให้นี่คือหลงรัก
1: หลงรักแล้วกันครับเราจำกัดไว้ให้รักหลงรัก
0: หลงรักที่อยากจะทำงานในด้านนี้
1: ใช่ครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทํางานในด้านนี้
1: ครับ
0: คุณพ่อท่านทําอะไรคุณแม่ท่านทําอะไรครับ
1: จริงๆแม่เคยอยู่บริษัทชื่อ BC Tero ซึ่งเป็นแบบออร์แกไนเซอร์สมัยนั้นเป็นเจ้าแรกๆที่แบบ
0: ที่จัดคอนเสิร์ต
1: ใช่ที่พาคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับเข้ามา
0: ครับ
1: ส่วนคุณพ่อทําอยู่บริษัทซึ่งเป็นบริษัททําไลติ้งสมัยนั้นมีไม่กี่บริษัทเคยอยู่ Allwee เคยอยู่บริษัท Backer ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องไลติ้ง

0: เป็นแบบมือหนึ่งของประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับแล้วเขาก็มาเจอกันแล้วก็ผมมาลาออกมาแล้วก็มีบริษัทโปรดักชันชื่อ ETC ครับ
1: หมายถึงคุณพ่อกับคุณแม่ลาออกมาเปิดบริษัทร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อกับคุณแม่ไปปิ๊งกันในการในงาน
0: ในงานครับ
1: แล้วก็ออกมาเปิดบริษัทร่วมกัน
0: เปิดบริษัท
1: แต่งงานกัน
0: แต่งงานกัน
1: ออกมาเป็นทีม
0: ออกมาเป็นผมครับ
1: ซึ่งทีมจำความได
0: ้ครับ
1: จำได้ไหมว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานหรือว่ามีโอกาสได้ไปเห็นได้แสงสีเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยงานไหน
0: โหสมัยนั้นน่าจะเป็นแบบเจสซี่คอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ยครับก็คือเป็นแบบสมัยผมเด็กๆเลยครับผม
1: คุณไปเที่ยวงานนั้นมา
0: ไปครับ
1: แล้วคุณหลงรักตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรือเปล่า
0: ผมรู้สึกว่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วคิดมาตลอดว่าไฟมันเป็นส่วนนึงที่แบบใหญ่พอสมควรในเชิงที่ทําให้สิ่งที่เขาเล่นมันสนุกขึ้นเหมือนสมมติวงเล่นโคตรมันเลยแต่ไฟแบบเปิดนิ่งๆมันก็คงไม่สนุกเท่ามีไฟมีควันมีแบบการกระพริบการขยับผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวบิ้วคนได้เยอะเลยผมเลยสนใจในด้านนี
1: ้มีโอกาสได้ลองเล่นเครื่องของคุณพ่อคุณแม่ตอนไหน
0: น่าจะประมาณ9หรือ10ขวบประมาณนี้ครับ
1: อาจจะ7ขวบคุณจัดแสงแล้วนะ
0: ใช่แต่แบบเริ่มจากการแบบช่วยคิดช่วยอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนแบบว่าเอ้ยทําไมเราไม่ลองทําอย่างงี้บ้างตอนนั้นเด็กมากก็เลยอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมันมีมูลขนาดไหนหรือว่ามันจริงๆแล้วมันเอาไปใช้ได้ในงานขนาดไหนแต่แบบเริ่มมาแบบเริ่มค่อยๆกดปุ่มค่อยๆทําอะไรเองบ้างแบบน่าจะ8 9ขวบประมาณนี้ครับ
1: เล่าให้ฟังถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยสิครับว่า
0: ครับ
1: อย่างคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อทําหน้าที่จัดแสง
0: เป็น Lighting Designer
1: งั้นให้อธิบายถึงคุณพ่อในความทรงจําของเราในวัยเด็ก
0: ครับ
1: คุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับ
0: คุณพ่อก็เป็นคนทํางานที่เก่งคนนึงในเชิงที่แบบเค้าก็มีวิธีคิดและการทํางานที่เป็นระบบของเค้าเหมือนแบบเค้าก็
1: เป็นไอดอลเราได้มั้ย
0: ก็เป็นไอดอลได้นะครับซึ่งแบบเค้าก็ทําเหมือนที่เราทําอยู่ตอนนี้แหละแต่แค่เป็นสมัยก่อนมันก็ทําอีกแบบคล้ายๆกันเหมือนแบบสมัยก่อนก็ค่ายเพลงก็จะส่งซีดีมาให้เราฟังเป็นซีดี
1: ครับ
0: ให้เราฟังว่าสมมติวงนี้มีเพลง10อัลบั้มกําลังจะมีคอนเสิร์ตพ่อก็เปิดให้ฟังในรถเสร็จแล้วก็ได้ทําคอนเสิร์ตเค้าก็จะแบบเลือกสีเมื่อก่อนจะเป็นแบบชนิดเหมือนมีฟิลเตอร์ไปใส่หน้าเราไม่สามารถเลือกสีจากคอมได้เราต้องเลือกสีแบบ10วันก่อนแล้วเค้าค่อยเอาไฟสีนั้นไปแขวนก็ต้องเค้าก็จะมีระบบการคิดอะไรของเค้าซึ่งต่างจากสมัยนี้นะแต่ก็เป็นวิธีที่ผมเรียนมาเหมือนกันครับ
1: นั่นคือส่วนนึงที่เห็นคุณพ่อทํางาน
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับมากไปกว่านั้นเรื่องของการเป็นช่างเรื่องของการแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่เห็นอยู่เป็นประจําม
0: ั้ยใช่พ่อก็จะซ่อมทุกอย่างในบ้านนะครับท่อประปาล้างดูท่องน้ําดูพัดลมดูตู้เย็นดูเตารีดก็เป็นช่างประจําบ้านครับ
1: คุณแม่ล่ะครับคุณแม่เป็นยังไง
0: คุณแม่ก็จริงๆแล้วคือแบบสมมติคุณพ่อก็คงเปรียบเหมือนผมแหละตอนเนี้ยเป็นคนที่แบบทํางานแต่ก็แบบไม่มีระเบียบเท่าไหร่แล้วแม่ก็เป็นฝั่งแมเนจเมนต์
1: ให้คุณอย่าเอาความเค้าเรียกว่าอะไรนะข้อบกพร่องของคุณไปยัดเยียดให้เป็นข้อบกพร่องของคุณพ่อด้วย
0: ก็เล่าคร่าวๆเฉยๆ
1: คุณบอกว่าคุณแบบว่าไม่ค่อยมีระเบียบคุณกําลังว่าคุณพ่อคุณไม่มีระเบียบด้วยนะเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ใช่ก็แบบนิสัยผู้ชายอ่ะเราก็จะเละเทะกว่าเค้าอ่ะคุณนิสัยคุณแม่เป็นผู้หญิงไงก็เลยแบบจะมีความแมเนจเมนต์มีแบบทุกอย่างต้องนี้นะเงินต้องได้ต้องนี่ต้อง
1: เป็นช่างจัดการ
0: เป็นช่างจัดการ
1: เป็นระบบหลังบ้านให้
0: ระบบหลังบ้านครับ
1: คุณแม่กับคุณพ่อใครดุกัน
0: เมื่อก่อนพ่อครับแต่เดี๋ยวนี้พ่อเย็นแล้วครับ
1: อ๋อเมื่อก่อนคุณพ่อดุ
0: คุณพ่อดุเวลาหน้างานก็จะเป็นคนดุครับเค้าเสียงดังเวลาหน้างานเค้าจริงจังไงเค้ามันต้องเป๊ะๆๆๆเค้าก็จะเป็นคนจริงจังกับงาน
1: ในความเป็นคนช่างจัดการของคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าชอบจัดการอะไรยังไงบ้าง
0: ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างจริง
1: ๆเช่น
0: คุณแม่ก็สมมุติห้องผมมีแก้ววางอยู่3ใบนี้วางไม่ตรงกลางเค้าก็จะมาจัดให้มันกลางเค้าจะเป็นแบบเป๊ะมาก
1: เป็นช่างจัดการ
0: ช่างจัดการทุกอย่างต้องเป๊ะ
1: เป็น perfectionist
0: ใช่เป็น perfectionist ครับเป็น perfectionist ของบ้านเลย
1: เนี๊ยบมั้ย
0: เนี๊ยบครับเนี๊ยบจริงเนี๊ยบจริงเป็นคนแบบชอบจัดการชอบให้แบบให้ทุกอย่างมันเป๊ะภายในบ้านและภายในบริษัทครับผมซึ่งบางอย่างก็งงๆเหมือนกันแบบกลับบ้านมาอ้าวเมื่อเช้าวางไว้ตรงนี้ไม่อยู่แล้วหายไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะหายไปไหนเป็นบ่อยมากครับ
1: แล้วมันหายไปไหนครับ
0: ก็เค้าก็จะไปเก็บในที่ที่เค้ารู้สึกว่ามันใช่ซึ่งผมก็ว่าไม่ใช่ครับผม
1: คือก็ต้องถามคุณแม่คนเดียว
0: แต่ตอนนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว
1: แก้ยังไงครับ
0: ผมเอากล้องมาติดไว้ครับ
1: เอากล้องติดไว้เลย
0: ติดไว้ที่ห้องทํางานครับจะได้เช็คว่าไอ้ของที่วางไว้ตอนเช้าอ่ะตอนนี้มันไปอยู่ไหนแล้ว
1: เค้ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องเอาไปเก็บ
0: ใช่ไม่ทะเลาะกันอีกเลยมีกล้องสบายใจครับ
1: นอกจากนั้นตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่มีแบบเล่านิทานให้คุณฟังมั
0: ้ยไม่มีนะครับ
1: ไม่มี
0: ก่อนก็เด็กๆก่อนนอนก็คงเปิดแบบ Britney Spears คอนเสิร์ตให้ดูเนี่ยดูคอนเสิร์ต
1: เปิดคอนเสิร์ตให้ด
0: ูเปิดคอนเสิร์ตให้ดูครับ
1: คุณถูกซึมซับมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็ก
0: ชอบดูคอนเสิร์ต
1: แล้วเวลาไปทํางานของคุณพ่อคุณแม่เบื่อบ้างมั้ยครับที่จะต้องไปงานคอนเสิร์ตหรือไปดูงานโปรดักชั่น
0: ไม่นะครับจริงๆแล้ว จริงๆแล้วแบบมันติดเรียนเยอะแต่จริงๆแล้วแบบสมัยก่อนอยากหลักไปโรงเรียนให้น้อยกว่านี้แล้วไปคอนเสิร์ตกับเขามากกว่านี้อยากไปทุกงานเลยอยากไปตั้งแต่แบบรถบรรทุกเข้าจนคนออกอยากดูครับแต่มันติดเรียนมาก่อน
1: คือถ้าไม่ติดเรียนนี่คุณจะได้ไปมากกว่านี้อ
0: ีกใช่แต่เดี๋ยวโดนไล่ออกครับ
1: อ่ะนี่เราฟังเบื้องต้น
0: ครับ
1: ในส่วนว่ากว่าคุณจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณคลุกคลีกับคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่พีมประสบความสำเร็จในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากนะทั้งเรื่องของการเป็นแบบอย่างการส่งเสริมการให้แนวทางที่ทำให้พีมนั้นปัจจุบันกลายเป็น lighting designer อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเชิญคุณพ่อคุณแม่มาพูดด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพิทักษ์ภูลผลนะครับแล้วก็รวมถึงคุณแม่พิมพ์ใจณสงขลาครับเป็นยังไงครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่เบื้องหลังงานคอนเสิร์ตงานแสดงงานจัดแสงซะส่วนใหญ่วันนี้ถูกเชิญมานั่งอยู่เบื้องหน้าบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกไม่คุ้น
1: คุณพ่อล่ะครับ
2: เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราได้แต่สั่งเขาเหมือนวันนี้เราต้องฟังคำสั่งคนอื่นแล้ว
1: เมื่อสักครู่คุยกับคุณลูกไป
2: บ
1: อกว่าคุณลูกนั้นมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการหรืองานที่คุณพ่อคุณแม่ทำตั้งแต่7ขวบแต่เอาเข้าจริงผมว่าน่าจะเด็กกว่านั้นไหมครับที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานของคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกอาจจะจำไม่ได
3: ้จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตการทำงานเราอะค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่พิมพ์ก่อนพิมพ์เกิดอีก
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพิมพ์เกิดมาก็จะเห็นภาพพวกนี้มาตลอดอยู่แล้วแต่การที่เขาจะไปลงมือทำเองเนี่ยจริงๆก็ประมาณ7ขวบอะใช่แต่ก่อนหน้าเขาก็จะเห็นการทำงานของพ่อกับแม่อยู
1: ่แล้วเริ่มเห็นแววว่าเขาน่าจะชอบด้านนี้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เท่าที่จำความได
3: ้น่าจะตลอดอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ห่างจากเราไงการที่เราไปทำงานเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยเขาก็จะอยู่กับเรามาตลอดเลยทุกงานที่เราทำ
1: ไม่เช่นอาจจะแบบว่าคือไปที่สายงานเขาเห็นคุณพ่อจัดแสงกลับไปบ้านเขาเริ่มแบบเปิดปิดไฟเล่นตกแต่งไฟเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยมีไหมม
3: ี
1: ไห
3: ม
2: เขาจะทำเหมือนกับเป็นบางทีเขาไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกับคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยเขาไปกับยาย
3: เขาดูไฟ
2: แล้วเขาก็มาทำเวทีแบบพี่เบิร์ดที่บ้านทำเป็นเหมือนเวทีคอนเสิร์ตอะไรเขาจินตนาการของเขาไป
1: แล้วเขามีอุปกรณ์อะไรยังไงเอาอะไร
3: เอาจากที่บ้านนั่นแหละค่ะ
2: มีของที่บ้านนะฮะอุปกรณ์ที่บ้านนะฮะไปใช้บางอย่างที่เราอนุญาตให้ใช้แต่เราก็ต้องบอกวิธีใช้เขาด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาไปทำได้เลยแต่เราสอนวิธีว่าเฮ้ยจะเซตอัพยังไงใช้งานยังไงอะไรเงี้ยครับป้องกันอะไรยังไงเขาก็ฟังบ้าง
1: ทำไมถึง
4: ฟังบ้าง
1: ไม่อันนี้ถือว่าโชคดีเพราะนี่คือเครื่องมือทำมาหากินของคุณพ่อคุณแม
4: ่
1: ใช่ไหมบางบ้านเนี่ยลูกโตมาเขาไม่ให้ยุ่งกับเครื่องมือทำมาหากินเพราะกลัวจะทำพังเสียหายแต่พ่อกับคุณพ่อของคุณแม่เนี่ยเปิดโอกาสว่าลูกอยากเล่นอะไรเล่นเลยคือแทนที่จะซื้อของเล่นให้ลูกเล่นน่ะเขาให้ลูกเล่นอุปกรณ์ของที่บ้านเลยคุณพ่อเน้นแบบนั้น
2: คือผมว่ามันดีกว่าที่เขาจะแบบไปขโมยมาเล่นแล้วเกิดเหตุใช่มั้ยฮะเราก็ให้เค้าไปเล่นไปเลยแล้วก็บอกวิธีเล่นบอกการป้องกันการต่อสายการอะไรเงี้ยจะไม่ให้เกิดเหตุยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: ใครเป็นพี่เบิร์ดอ่ะตอนอยู่ที่บ้านน่ะ
3: ไม่มี
4: เวทีเปล่า
1: ๆเวทีเปล่าๆ
3: ครับ
1: แต่เหมือนเวทีพี่เบิร์ดที่เราไปดู
0: ไม่น่าเหมือนอย่างงั้นนะห้องนอนกับ Impact แต่ก็แบบแค่แบบความรู้สึกที่ได้ก็เอากลับมาที่บ้านบ้าง
1: นึกว่าแบบว่าต้องเปิดแล้วพีมก็ไปแสดงด้วย
0: อ๋อไม่
1: แล้วลงมาปิดไฟ
0: ครับ
1: มีเรียกคุณพ่อคุณแม่มาเล่นด้วยไหมครับ
2: มันเป็นคนดู
3: เรียกดูค่ะ
2: คนดู
1: มาเป็นคนดูด้วย
3: ดูตลอด
2: ทั้งบ้านฮะมียาย
3: ก็จะมียายแล้วก็มีน้า
2: เขาก็มา
3: ทุกคนจับนั่งดูข้างหน้าแล้วเขาก็เล่นให้ดู
1: เล่นไฟเปล่า
3: ๆใช่
1: เปิดเพลงไหมครับ
3: เปิด
1: เพลงด้วย
2: มีเอฟเฟกต์กระดาษโปย
0: มีควันมีอะไร
2: มีอะไรด้วย
3: หมดเลยทุกอย่างเลย
1: โหพีมคือมีแววตั้งแต่เด็กเลย
3: ใช่แล้ว
1: แล้วจากการที่เห็นแววแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คิดตอนจุดไหนว่าเฮ้ยมันถึงคราวที่เราควรจะต้องสนับสนุนเขา
3: ถ้าถามแม่ก็คือน่าจะประมาณป.5 ป.6ค่ะ
1: ก็เลย7ขวบไปแล้ว ไอ้ตอนที่บอกว่าเขาบอกว่า7 ขวบนี่ที่เขามีส่วนช่วยในการดีไซน์หรือทำงานเขามามี

0: ส่วนช่วยยังไงครับ
1: เขาก็เข้าไปในงานของเราเราก็ให้ทําเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทําเมื่อขึ้นมากขึ้นต่อหลังเราก็ปล่อย8 9ขวบนี้เราก็ปล่อยแล้วนะคะ
0: คร
1: ับให้อยู่บอร์ดเองเลยเขาก็อยู่ถึง 02:00 แม่ก็กลับไปนอน 17:00 จริง
0: สนุกมากเลยนะพี
2: ่สนุก
1: ตอนที่แม่กลับบ้านนี่สนุก
0: เพราะอะไรเพราะอะไรมันเล่นฉีดเปเปอร์ชูทได้ไม่หยุดเลยอะไรเง
3: ี้ยอันนั้นไม่น่าจะได้ น่าจะโดนด่าก็แบบได้นั่งทําไฟเองได้แบบมีโอกาสจากที่แบบปกติทําที่ห้องนอนก็สามารถแบบยกสิ่งเหล่านั้นไปอยู่หน้างานได
0: ้เออ7ขวบคุณแม่ก็ปล่อยให้เล่นจนถึง 02:00 กับเครื่องได้แล้วแล้วที่คุณแม่บอกว่าป .5 ป .6 เริ่มเห็นแวว
1: ค่ะ
0: ยังไงครับ
1: ก็คิดว่าเขาคงจะทำอย่างอื่นไม่น่าจะดีเพราะเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยจะเก่ง
0: เขาเรียนหนังสือไม่เก่งเหรอ
3: ห่วยมากครับผมไม่เก่งอะไรเลยครับนอกจากทำไฟ
0: จริงเหรอ
3: เลขนี่ผมเคยได้1เต็ม30อ่ะท็อปเลขครับ
0: ตอนที่เรามีลูกแต่ป.1ยันป.6เนี่ยลูกเราอ่อนกว่าคนอื่นเรียนสู้คนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เป็นกังวลไหมครับ
1: ไม่เลยค่ะ
0: ไม่เลย
1: ไม่เลย
0: ไม่ทุกข์ใจไม่รู้สึกว่าจะต้องให้เรียนพิเศษไม่ต้องอะไรเงี้ย
1: จริงๆมันก็ต้องเรียนแหละเพราะว่าถ้าไม่เรียนมันก็ไม่ข้ามชั้นแค่ประเด็นเดียวคือไม่ข้ามชั้นแต่ว่าถ้าถามก็ไม่ได้เครียดเพราะว่าเราจะมีทฤษฎีเขาอยู่ตลอดเวลาว่าของแม่เนี่ยเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าคือมันมีเกือบได้กับเกือบตกใช่ไหมแม่ขอเกือบตกแค่นั้นเอง51ก็ได้
3: ก
1: ็
3: ใช้ชีวิตเกือบตกมาจน
1: ใช่ก็เลยเขาเป็นลูกที่ดีมากเขาเกือบตกเขาก็50.1 51.3 อะไรอย่างเงี้ยมาตลอด
0: แสดงว่าจริงๆคุณทำได้สิแต่ว่าคุณเอาตามที่แม่บอกพอถ้าแม่บอกว่าให้ได้เกือบที่1คุณก็เอาเกือบที่1
3: ก็ชื่อแม่ครับสอนมาดี
0: แต่คุณแม่สอนมาว่าเอาแค่เกือบตกพอ
3: ลูกพอแล้ว
0: ก็ตามแม่สั่ง
3: ถูกต้องเลยครับ
0: เพราะอะไรครับทำไมคุณแม่ถึงให้บอกว่าใช้ชีวิตเกือบตกไม่ให้เอาเป็นเกือบที่1
1: ไม่รู้แม่คิดว่าการที่จะให้เด็กทำอย่างในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยเขาควรจะพัฒนาเองได้ถ้าเขาคิดว่าเขาควรจะได้ดีๆเขาก็ต้องไปได้จากจุดนั้นไม่ใช่แค่แบบโอเค 50.1 อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาสบายใจกว่าแม่ก็แฮปปี
0: ้คุณแม่เน้นเรื่องความสุขของลูกเป็นที่ตั้ง
1: ใช่ค่ะแม่ไม่คิดว่าเกรดคือตัวแปรที่สำคัญในการทำให้เด็กคนนึงไปต่อตรงไหนได
0: ้ซึ่งเรื่องแบบนี้คุณแม่คนเดียวหรือปรึกษาคุณพ่อบ้างไหมครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะคิดเรื่องเรียนส่วนใหญ่จะทุกคนจะโยนมาให้แม่หมด
0: กลับไปถามคุณพ่อตอนลูกเรียนแล้วรู้สึกว่ามันเกือบตกตลอดเนี่ยครับคุณพ่อเป็นห่วงบ้างไหมครับ
4: ก็คือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเกรดเรื่องอะไรนะครับผมสนใจเรื่องการเอาตัวรอดการปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้การใช้ชีวิตที่อยู่กับคนอื่นได้ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเรียนเก่งๆเนี่ยคือผมเจอมาแล้วไงฮะว่าเพื่อนผมหรืออะไรผมพอเรียนเก่งๆเอาตัวไม่รอดเพราะว่าปรับตัวคนอื่นลำบาก
0: ครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยมองว่าในเรื่องของทักษะชีวิต
4: ทักษะชีวิตมากกว่าในการอยู่ร่วมกับคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นการอะไรเงี้ยครับมันช่วยส่งเสริมเขาเพราะว่าด้วยตรงที่ความที่เขาเป็นคนมีน้ำใจเนี่ยทำให้เขาเติบโตมาถึงทุกวันนี้ครับที่เขาไปตรงไหนผู้ใหญ่ก็เมตตาเขา
0: งั้นก็ต้องถามกลับไปที่คุณพ่อแล้วคุณแม่ด้วยว่าถ้าเกิดทางบ้านเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของวิชาการแต่เน้นในเรื่องของทักษะชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเวลาสอนลูกเนี่ยต้องมีเรื่องราวที่พยายามอธิบายหรือให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เยอะมากพอสมควรสิครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ใช้คําพูดในการสอนเค้าเนี่ยน้อยมากเลยคือเราอยากให้เค้าเป็นยังไงเราก็จะไม่ค่อยมีกฎกับเค้าหรอกแต่ว่าเราจะดูเค้าต่อเมื่อมันจําเป็นจริงๆเราจะไม่บ่นเรื่องอะไรทั่วไปเรื่องหยุมหยิมเนี่ยเราจะไม่พูดเลยเราจะมาพูดในสิ่งที่มันเป็นสาระมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อเราเพราะว่าเราไม่ได้พูดร้อยเรื่องแล้วเขาจะต้องเอ๊ะอันนี้แม่พูดจริงพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะพูดเมื่อมันจําเป็นจริงๆเขาก็ถึงฟังว่าโอเคอันนี้นานๆทีแม่พูดเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องสําคัญจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: คือคุณแม่กําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่ใจดีถ้าฟังดูนะแม่ใจดีมั้ย
3: ก็โอเคครับ
0: คุณแม่ใจดี
1: มองหน้าแม่สิ
0: แต่ว่าเวลาถึงคราวอะไรบางอย่างที่เริ่มรู้สึกว่า
3: ลูกราด
0: ถึงนอกลู่นอกทางแล้วอันนี้ทําเกินไปแล้ว
3: ครับ
0: ท่านก็จะพูดคุณแม่ก็จะพูดยกตัวอย่างได้มั้ยที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ดุ
3: ให้คุณแม่เริ่มแล้วกันให้เริ่มตัวอย่าง
1: เพราะเขาจะจําไม่ได
0: ้อย่างเช่นที่คุณแม่บอกว่าถึงคราวแล้วที่แบบว่าอยากเรื่องอย่างเงี้ยต้องพูดต้องบอก
1: อ๋อตอนเด็กไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคือเราเลี้ยงแบบสนิทเราก็เป็นเพื่อนอ่ะ

0: ันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่กินอันนั้นทําอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะโอเคตอนเด็กๆคืออะไรก็ได้เลยอ่ะเลี้ยงไม่ดื้อด้วย
1: แล้วพอโตมาหน่อย
0: วัยรุ่นก็จะไม่ดื้อเท่าไหร่คือเราก็สอนแบบเพื่อนแล้วเรามีเราต้องแต่เราพูดกันเราต้องมีเหตุผลนะว่าอันนี้อย่างงี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรามีเหตุผลรองรับเค้าก็จะเข้าใจเราว่าเอ้ยแม่มีเหตุผลโตมาหน่อยก็จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วอ่ะเพราะเด็กๆก็อะไรก็ได้พอโตมาหน่อยก็จะมีคือแม่ต้องใช้เหตุผลกับเค้าในบางเรื่องอย่างอันนี้ต้องไปนะอันนี้ต้องเรียนนะแล้วก็จะมีเรียนพิเศษเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคลาสเรียนเท่าไหร่เช่นเรียนภาษาอังกฤษมันแม่คิดว่ามันจําเป็นแม่ก็ไปส่งเค้าแล้วก็เรียนเปียโนบ้างไม่ได้เรียนเพื่อสอบเกรดแต่เรียนให้รู้ทักษะดนตรีเท่านั้นเองแล้วครูก็ลาออก3คนรวดเลยพอเอาเค้าไม่อยู่เพราะครูทุกคนจะมาสอนเนี่ยคือจะสอบเกรด
1: ครับ
0: แล้วพิมพ์ก็ไม่สนใจในการสอบเกรดเค้าก็จะแบบไม่ทํากันบ้านพอครูมานั่งเสร็จแล้วก็จิ้มแบบเดิม2นิ้วจิ้มไปเลย
1: ไม่เชื่อไม่ทําตาม
0: ไม่ทําตามแต่ว่าไม่ปฏิเสธในการสอบในการเรียนแต่ว่าการบ้านไม่มีเลย
1: ซึ่งลาออก3คน
0: ใช
1: ่วินาทีนั้นที่ลาออกคนที่3นี่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างหรือก็ไม่เป็นไรลูกก็ไม่ต้องทํากันบ้านต่อไปหรืออะไรมีต้องมีคุยกับเค้ามั้ยว่าทําไมไม่ทํากันบ้าน
0: คุยกับครูค่ะคุยกับครูไม่ได้คุยกับลูกเพราะเข้าใจลูกเพราะจริงๆใจเราอ่ะอยากให้ลูกรู้ทักษะดนตรีไม่ใช่เพื่อจะไปสอบเกรดไงคนแรกออกเรายังไม่รู้สึกที่2ออกก็เริ่มรู้สึกนิดๆคนที่3ออกคือแบบ
2: ไม่เอาดีกว่า
0: ไม่เอาดีกว่าแล้วก็รู้ว่าไม่ไปต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เมื่อกี้คุณแม่พูดว่าคุณแม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: การต้องมีดนตรี
0: ค่ะ
1: ทําไมถึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องภาษาอังกฤษครับ
0: เพราะแม่คิดว่าการที่เขาจะเรียนอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยภาษาที่2ก็คืออังกฤษเนาะซึ่งเราก็โรงเรียนก็ได้ในระดับหนึ่งแต่การที่เขาจะคอมมูนิเคทให้รู้เรื่องเนี่ยมันต้องตัวต่อตัวไงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเสริมตรงนั้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรียน
1: นั่นแสดงว่าถ้าเกิดผมคิดในมุมของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่คือผมยังไม่มีลูกนะครับแต่ผมก็คิดในมุมของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อเรามีลูกก็คือคนที่เด็กกว่าเราเราก็มองว่าเด็กที่กําลังเติบโตมาเราจะควรให้เขามีทักษะอะไรติดตัวเอาไว้บ้างเพื่อให้เขาสามารถเอาไปหาความรู้หรือว่าเอาไปใช้ได้ต่อไปในอนาคตแบบนั้นใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะแค่นั้นเองคือเรารู้ว่าเขาชอบอะไรอ่ะแล้วเราก็เลยคิดต่อว่าการที่เขาชอบอันเนี้ยวิชาอะไรที่จะเสริมความชอบเขาซึ่งจะไปต่อยอดได้เมื่อเขาโตขึ้นซึ่งดนตรีคือหนึ่งเลยคืออันดับแรกเลยที่เขาจะต้องเรียน
1: ถ้าผมถามว่าตั้งแต่ตอนเขาอยู่ป.6ที่คุณแม่ว่าเริ่มเห็นแววว่าเขาจัดเวทีคอนเสิร์ตจัดแสงเป็นชอบอยู่กับเครื่องนู่นนี่นั่นคุณพ่อคุณแม่เห็นแววเลยไหมว่าในอนาคตข้างหน้าผ่านมาอีก10กว่าปีพีมจะเป็นนักออกแบบแสงแบบเนี้ยในวันนี
0: ้จริงๆไม่เห็นเน
3: า
0: ะ
3: ยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าคือเราส่งเสริมสิ่งที่เขาชอบอะครับคือเขาเป็นอะไรที่แบบเขาไม่ได้สนใจของเล่นอะไรเกมคอมพิวเตอร์หรือว่ารถบังคับอะไรเนี่ยเขาไม่สนใจเลย
1: ไม่เล่นเลย
3: เคยซื้อให้ครั้งแล้วก็เขาทิ้งไปไหนไม่รู้
1: ซื้อให้ด้วยโดยที่ไม่ได้ขอ
3: ใช่
1: ซื้อให้เล่นเองไม่เอาด้วย
3: เขาไม่เอา
0: การลองผิดลองถูกไงว่าเขาจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: เขาชอบในแนวอย่างนี้มากกว่าชอบฟังเพลงถ้าเป็นซีดีเนี่ยเขาทันทีเลยเขาชอบฟังเพลง
0: เครื่องเล่นทุกอย่างเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นอะไรเขาเอาของแม่ไปฟังตลอดเลย
1: ผมชอบวิธีการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่มากเลยคือฟังดูแล้วก็คือว่าเราแค่พยายามเอานู่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาลองแต่บนการเอานู่นเอานี่เอานั่นไปให้เขาลองเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าซื้อแล้วให้เปล่าเฉยๆเราสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยว่าเขาอินกับสิ่งที่เราอินพุตไปให้ไหมบางอย่างเนี่ยอินพุต3รอบอย่างเช่นเปียโนนะอินพุตคนแรกเราอาจจะมีข้ออ้างว่าครูอาจจะสอนไม่ดีก็ได้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนโนไม่ดี
0: ใช
1: ่มั้ยอินพุตครั้งที่2วิธีการสอนเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้อ่ะต่อหน่อยนะแต่ถ้าเกิด3คนถึงขนาดเปลี่ยนเนี่ยแปลว่าอันเนี้ยมันไม่ชอบเปลี่ยนโนแน่ๆงั้นไม่ต้องไปเข็นเข้าในด้านนี
0: ้
1: จะเป็นการทรมานเข้าเปล่าๆอย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยครับ
0: ค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สําคัญคือพิมพ์ก็ได้อะไรจากการเรียนเปียโนเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นโน้ตต่าง
1: ๆ
0: เพราะถ้าเขาชอบดนตรีเนี่ยต่อไปเขาจะอยู่อินดัสทรีเนี้ยเนี่ยพวกโน้ตทุกโน้ตที่อยู่บนเปียโนเนี่ยมันจะมาต่อยอดของเขาได้หมดทุกตัว
1: ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ในอินดัสทรีนี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะ
1: เกี่ยว
0: แล้วก็คิดว่าเขาคงไม่หนีหรอกตรงเนี้ยเพราะว่ามันมองมาตลอดอ่ะคือเขาไม่หนีเลยคือจากของเล่นหรือก็การใช้ชีวิตเขาเนี่ยคือมันอยู่กับดนตรีตลอดดนตรีตั้งแต่ตื่น

0: แต่ตื่นนอนมาจนถึงหลับอ่ะ
1: งั้นกลับมาถามพิมพ์เลยมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นความคิดของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณไม่เห็นด้วยบ้างเรื่องง่ายที่สุดอย่างเช่นเขาเปิดบริษัทต้องมีการสอนกันบอกหรือวิธีการคิดที่แตกต่างกันไหมครับ
0: บริษัทหรอ
2: ก็อย่าขาดทุนใช่ไหม
0: เอาตอนนี้หรือเอาตอนในตอนอดีตในอดีตก่อน
2: อดีตอ่ะ
0: ในอดีตคือเขาอยู่ที่นู่นใช่ไหมเขาก็เปิดเขาอยู่ที่ซิดนีย์อะค่ะเขาเรียนที่ซิดนีย์เขาก็จะเปิดบริษัทของเขาคือการเปิดของเขาก็คือเขาก็จะคิดโลโก้เองเขาอยากได้ชื่อนี้เขาคิดโลโก้นี้ใช้ฟอนต์นี้ตึ๊ดๆๆๆโลโก้อะไรเขาอยากทำเขาก็ทำไปแล้วก็ทำเมื่อประมาณสักปีแรกเนาะปีแรกของตอนเป็นที่แรกตอนเรียนมหาลัยแหละเขาก็เริ่มอยากทำเพราะตอนนั้นเขามีงานที่นู่นเยอะมากเลยอะ
1: คร
0: ับ ก็มันต้องมีบริษัทอะเขาก็เลยสร้างขึ้นมาซึ่งบริษัทแม่กับพ่อเนี่ยสร้างขึ้นมาตอนนั้นเราใช้ชื่อว่าETC Production นะคะ
1: ครับ
0: เราก็คิดว่าต่อไปอ่ะจะให้พิมพ์ใช้อันนี้เราปิดบริษัทแล้วแต่เราฟรีซไว้ฟรีซชื่อไว้เลยฟรีซไว้จนเขาเรียนจบแล้วก็กลับมาถามว่าอยู่จะใช้ชื่อนี้หรืออยู่กลับไปใช้ชื่อตัวเองเขาบอกเขาไม่ใช้หรอกโบราณ
1: ETC
0: เอาละ ETC อ่ะแล้วบอกโอ้โหฉันอุตส่าห์เก็บให้เธอตั้ง5ปี
2: อยากเป็นอยากเราอยากเริ่มใหม
1: ่โบราณยังไง ETC เนี่ยชื่อก็ภาษาอังกฤษเหมือนกับ saturate
2: แค่อยากให้มันใหม่อ่ะมันลุกต้องการความสดใหม
0: ่
2: ตอนนี้เรากำลังเอาสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนอยู่ในประเทศเราก็เลยอยากเริ่มอะไรที่มันใหม่ไปเลยไม่อยากให้มันแบบซ้ำภาพเดิมว่ามันเป็นอะไรให้ลืมไปเลยเราเริ่มจากศูนย์ใหม่เราค่อยๆสร้างมันดีกว่า
1: ไม่กลัวคุณแม่เสียใจเหรอเขาเก็บไว้ให้เราอ่ะ
2: ยังอยู่ครับไม่เป็นไรผมเก็บป้ายหน้าบริษัทไว้ในห้องผมยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่
2: ไม่ไปไหน
1: แปลว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มีแนวคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเมื่อลูกไม่เห็นด้วยหรือเขาไม่เอาเนี่ยเราไม่เคยฟอร์สเขาที่หรือบังคับเขาที่จะให้เขาต้องเห็นด้วยหรือเห็นไปในทิศทางเดียวกับเรา
0: คือสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็จะแปลนให้เขาเยอะเหมือนกันในบางเรื่องแต่เราก็จะคุยกันนะว่าโอเคไหมถ้าเราทำแบบนี้เขาโอเคก็ไปด้วยกันได้ถ้าไม่โอเคเราต้องฟังเหตุผลเขาบอกว่าทำไมเธอถึงจะทำแบบเธอถ้าฉันรับได้เธอก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดเลยตั้งแต่เดย์วันที่คุยที่เริ่มใช้ภาษาได้อะตั้งแต่เริ่มพูดภาษาเด็กอะพูดภาษามนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะต่อรองแบบนี้ตลอด
1: แสดงว่ามันคือการปลูกฝังหรือสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กป่ะครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราคุยกับเขาด้วยภาษาเราเองเราจะไม่คิดว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะเราจะคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสื่อสารกับเขาให้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาจะฟังเราถึงตอนนี
1: ้พอมีเทคนิคไหมครับคุณพ่อคุณแม่ว่าการที่เราจะให้ลูกของเรากล้าที่ตอบโต้เราหรือพูดคุยกับเราหรือแสดงความคิดเห็นได้ในแบบที่ทำให้พิมพ์ปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเขากล้าที่จะแสดงความคิดของตัวเองออกมาเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารความคิดตัวเองออกมามันต้องปลูกฝังยังไง
0: เราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนด้วยลูกด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็จะสลับบทกันแล้วเราก็จะเล่าเรื่องของเราให้เขาฟังเยอะมากเหมือนกันในชีวิตประจำวันบางทีเรื่องแบบไร้สาระมากแต่เราก็จะเล่าไปเรื่อยๆนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการที่เราเล่าเนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็ไม่มีกำแพงเนาะระหว่างการที่แม่กับลูกเนี่ยมันไม่มีกำแพงที่เราจะสื่อสารกันเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดในเรื่องเขาก็จะไปเห็นอะไรเขาก็จะเล่าเหมือนกันคุยสักกระเบือยันเรือรบเลยแต่ละวันเนี่ย
1: ฉะนั้นการมีเวลาสื่อสารกับลูกพูดคุยกับลูกทุกๆวันเนี่ยส่วนหนึ่งใครจะไปคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังทักษะให้เขาเนี่ยกล้าคิดกล้าแสดงออกเพราะว่ามันเป็นการทําให้เขาต้องฝึกคิดทุกคืนอยู่แล้วในการที่ต้องตอบคําถามหรือพูดคุยกับพ่อคุณแม่
0: เขาเป็นคนพูดช้ามากนะจะบอกเลยอ่ะเขาเป็นคนพูดช้ามากคือแม่
1: พ
0: ู
1: ดอ
0: ยู่ฝ่ายเดียวอืม
1: เดี๋ยวนี้พูดเร็วนะครับ
0: อันนี้พูด
3: ก่อนครับเมื่อก่อนจะไม่ค่อยพูดคร
0: ับ ช้าค่ะ
3: ก่อนจะ
0: เป็นเด็กที่พูดช้า
2: พูดคนพูดน้อยกว่านี้ครับ
1: แล้วจุดเปลี่ยนมันเกิดจากอะไรครับ
2: พอเราได้เจอคนมากขึ้นเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่พูดมันก็คือเราไม่ได้บอกสิ่งนั้นออกไปต้องให้ตัวเองพูดมากขึ้นเพื่อจะได้แบบทําอยู่กับคนอยู่อะไรได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนเงียบๆครับแล้วก็เป็นไม่ค่อยพูดเท่านี้ครับ
0: ใช่
1: เวลาไปเจอเพื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณแม่ไม่พูดเลย
2: ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเจอเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ก็ถ้ารู้สึกมันไม่คอมฟอร์ตก็จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันครับ
1: หมายถึงตอนนี้เหรอ
2: ไม่ใช่ตอนนี้คือแบบปัจจุบันนะ
1: ตอนนี้แหละตอนที่นั่งอยู่
2: ตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้คือคุยได้ทุกเลเวลแล้ว
2: ตอนนี้เงียบแล้วดีกว่า
1: อ่ะเมื่อกี้ที่กลับไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าตั้งแต่ตอนป.6ที่คุณแม่บอกว่าเริ่มเห็นแววว่าเขาน่าจะไปทําทางนี
0: ้
1: เขาดูไ มีโดดเด่นในเรื่องของคณิตศาสตร์หรืออะไรเลยในเรื่องของวิชาการเราเห็นแล้วล่ะว่าถ้าเกิดจะวางแผนให้เขาเนี่ยมีอาชีพหรือมีอนาคตต่อไปเนี่ยก็คงต้องมาในเรื่องของเกี่ยวกับโปรดัก
0: ช
1: ันเรื่องของแสงนี่แหละคุณแม่ทำยังไงต่อครับ
0: คือความที่เรารู้อยู่แล้วเราก็ถามเขาเป็นเราจะถามเขาเป็นระยะไงพิมพ์แน่ใจว่าพิมพ์ทำอันเนี้ยพิมพ์ไม่ทำอย่างอื่นไหมไม่ก็ถามเป็นระยะเลยอ่ะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งรู้ว่าคงต้องอย่างตรงนี้แล้วล่ะไม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้ไปขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่รอดทำอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไลติ้งมั้งก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นถ้าไลติ้งก็ไลติ้งอ่ะงั้นก็เราก็ต้องไปที่สุดนะพิมพ์ถ้าไลติ้งก็คือพิมพ์ต้องไปทางนี้นะพิมพ์ไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะทั้งชีวิตอ่ะ
1: ทำไมถึงคิดว่าต้องถามลูกเร็วขนาดนั้นเด็กส่วนใหญ่เพิ่งค้นหาตัวเองหรือบางคนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าชีวิตฉันจะเป็นอะไรจะทำอาชีพอะไรดีแต่ทำไมคุณพ่อคุณหรือบางคนอย่างมากนะผมว่าถามเร็วสุดนะก็ม.3ลูกจะเรียนสายวิทย์หรือลูกจะเรียนสายศิลป์เพราะว่าสายวิทย์จะไปต่ออาชีพด้านนี้ได้สายศิลป์จะไปต่ออาชีพด้านนี้ได้แล้วพอเขาเรียนสายวิทย์สายศิลป์ไปแล้วก็ค่อยมาถามเขาตอนม.5 ม.6อีกทีว่าจะ entrance เข้าคณะอะไรอยากเป็นอะไรแล้วก็คอยให้แนะนำให้คำปรึกษาว่าจะเป็นอาชีพอะไรใช่มั้ยครับแต่คุณแม่ถามตั้งแต่ป6ว่าแน่ใจเหรอว่าจะทําอาชีพนี้ทําไมถึงเลือกถามเร็วขนาดนั้นครับ
0: เพราะว่าถ้าพิมพ์จะไปทางเนี้ยจริงๆเนี่ยเราต้องแพลนไกลมากที่จะไปถึงที่สุดที่เขาจะต้องไปได้ถ้าเราคิดช้าไปเขาจะไปไม่ถึงจุดนั้นหรือเขาจะช้ากว่าคนอื่นเราก็ต้องแพลนล่วงหน้าเลยว่าถ้าพิมพ์จะทําไลติ้งนะพิมต้องไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วพิมจะต้องไปตรงไหนแล้วพิมจะต้องไปตรงไหนเพื่อจะได้จุดนี
1: ้อ
0: ันนี้คือจุดที่แม่คาดไว้เลยอ่ะที่มองแต่ว่าไม่ได้บอกเขาหรอกนะ
1: แสดงว่าคุณแม่เห็นภาพนี้ตั้งแต่ป6พอเขาอยู่ป6แล้วว่าถ้าเขาทําตามโรดแมปที่เราว่าเนี่ยเขาจะมานี้
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเลยมีการแพลนนิ่งยาวนานมากเป็นการแพลนนิ่งของแม่ตั้งแต่ป6แหละจริงๆแล้วอ่ะพูดไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นอาจจะไม่เกิดแม่ก็ไม่เสียใจไงแต่ว่าถ้าลูกอยากไปก็ต้องไปให้สุดอ่ะ
1: คุณว่าจริงไหมที่คุณแม่คุณพูดอ่ะ
2: ครับก็ไม่ได้รู้ขนาดว่าวางแผนแต่รู้ว่าว่าถ้าเรามาทางนี้ก็คงเขาก็ซัพพอร์ตเราไปทางนี้ที่เราชอบแหละสมมติม.1เราแบบเอ้ยไม่ทำแล้วไฟเล่นสเก็ตดีกว่าเขาก็คงอยากให้เราเล่นสเก็ตมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะซัพพอร์ตสิ่งที่เราชอบอยู่เหมือนกัน
1: พอถามคุณแม่ว่าถ้าเกิดเขาม.1เขาเป็นอย่างนั้นหรือม.2สนับสนุนไปแล้วเขาบอกว่าเบื่อแล้ว
2: ผมชอบชมรมดีดลูกแก้วเงี้ยเขาอาจจะพาเราเข้าชมรมก็ได
0: ้หรือว่าไปขี่จักรยานอะไรเงี้ยนะไฮกิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เทความฝันตรงนี้ทิ้งก็ไปเริ่มใหม่ได้ไงมันได้ไปหมดอะเพราะมันพี่แม่คิดว่าคือชีวิตเขาอะซึ่งเราไม่สามารถจะไปดีไซน์ได้แต่ว่าต้องให้แน่ใจก่อนว่าอยู่จะไปทางไหน
1: คือผมชอบอันนี้มากเลยอะคือสิ่งที่คุณแม่พร้อมจะสนับสนุนลูกทุกอย่างถ้าอยู่จะไปทางนี้ฉันพร้อมสนับสนุนทำไปสักปี2ปีถ้าอยู่เปลี่ยนใจจะไปทางอื่นฉันก็พร้อมที่จะสนับสนุนใหม่แล้วถ้าจะเปลี่ยนใจอีกฉันก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อไปเรื่อย
0: ๆ
1: ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
0: เราก็อยากให้เขาไปในสุดของเขาเอาตัวเขาเป็นหลักเลย
1: แล้วไปหาที่เรียนมายังไงครับปรึกษากับใคร
0: ไม่หรอกเราก็ถามเขาเป็นเนืองๆแล้วก็เสิร์ชก่อนคือเราจะถามเขาก่อนว่าน
1: ี่ถามเขาคือถามคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่เขาคือคุณพ่อแล้วถามพ่อบอกว่าส่งลูกไปเราจะส่งลูกไปนอกนะมีคอมเมนต์อะไรไหมบอกไปเหอะอยู่จัดการไปเลยเราก็เอาละเข้าเสิร์ชพิมพ์ไปดีอะไรเงี้ยตอนนี้สิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยคือเขาต้องทำโปรดักชันไลติ้งโปรดักชันใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่อยู่ในหัวอันที่สองคือเรียนที่ไหนที่ใกล้เมืองไทยที่สุดไม่อยากไกลเวลาไปเยี่ยมลูกคิดถึงงั้นเอาออสเตรเลียละกันอะไรที่ไหนดีแล้วก็ค่อยๆเนี่ยค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆจนถึงเจอมหาลัยหนึ่งชื่อว่าไนด้าNational Institute of Dramatic Art
1: ครับ
0: ค่ะไนด้าเนี่ยตอนแรกมันเป็นมหาวิทยาลัยที่ทําเกี่ยวกับ acting โดยเฉพาะเมลกิสันจบที่นี่สมัยก่อนจะไม่มีทํา production เลยมีแต่สอน actor กับ acting เฉยๆไงแล้วพอเขาเริ่มมีโรงละครของเขาเองเขาก็ expand ขยายเพื่อจะมาทํา production ด้วยก็มีคอสตูมมี prop มี stage มี lighting มี sound
1: ก็คือแบบเต็มที่เลย
0: ใช่ค่ะในมหาลัยอันเดียวเลยแล้วก็มีชื่อด้วยคือ1นั่นน่ะ1ใน10ของโลกอ่ะ
2: ตอนแรกก็ไม่อยากไปครับไม่ค่อยอยากปรับตัวเท่าไหร่ก็แบบมันก็สบายแล้วตอนนั้นเพิ่งย้ายบ้านด้วยครับแล้วก็บ้านก็อยู่สบายดีย้ายไปก็กลัวปรับตัวยากก็เลยไม่ไปไม่อยากไปเท่าไหร่
1: ไม่ไป
2: ก็ไม่อยากไปแต่ไปก็ได้ก็ไปแต่ก็ตอนก็มีความไม่อยากไปด้วยครับ
1: ไปตอนอายุ

0: ไหร่ครับ
1: นั้นไปประมาณจบจบม .4 ครับ
0: ก็16 15 16
1: ประมาณนั้นแล้วกัน
0: ครับตอนแรกๆคุณแม่ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนมั้ยเป็นพี่เลี้ยงมั้ยไปปล่อย
2: อยู่กับโฮสต
3: ์ไม่เลยครับเค้าก็ให้มาเลือกว่าโฮสต์ประกอบอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีตำรวจมีนู่นมีนั่นแต่คนนี้เนี่ยคือคุณพ่อเค้าเป็นelectrician ค่ะช่างไฟ
2: ช่างไฟเป็นช่างไฟอยู
3: ่ไปเลยเนี่ยเอาอันนี้แหละ
0: เพราะเราได้ข่าวว่าสิ่งที่คุณขนไปเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าแต่เป็นอุปกรณ์ไฟจริงป่ะครับ
1: จริงครับแล้วทุกครั้งที่กลับมาทุก3วันก็จะขนไปเรื่อยๆ
0: อุปกรณ์ไฟของที่บ้าน
1: ก็มีซื้อใหม่เพื่อเอาไปที่นู่นก็มี
2: ซื้อใหม่
0: แล้วคุณก็เอาขนไปตั้งไว้ที่บ้าน
1: อลังการเลยครับ
0: บ้านของโฮสต์ที่นู่น
1: ครับ
0: เขาไม่ว่าอะไร
1: เขาไม่ว่าครับ
3: เขาอาจจะว่าแต่เขาไม่บอก
2: ก็มีพื้นที่ในโรงรถให้โดยเฉพาะ
1: มีที่ให้เก็บแต่เวลาเขามีแบบปาร์ตี้มีงานที่บ้านก็ใช้ได้ใช้ฟรีไม่เป็นไรครับแลกกันครับ
0: แล้วคุณก็ต่อเนื่องกับการที่ทำไปเรื่อยๆจนคุณสามารถเปิดบริษัทได้ตั้งแต่เรียนอยู่ปีหนึ่งใช่ไหม
1: ครับก็ทำไฟที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนมีละครมีอะไรก็ทำให้เขาแล้วก็ได้เพื่อนแก๊งที่แบบชอบทำอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันเพื่อนเมื่อก่อนเขาก็ทำไฟกันไม่เป็นหรอกแล้วผมก็แปลกๆหน่อยแต่ผมก็เป็นคนไทยมาจากประเทศไทยแต่ไปสอนเพื่อนฝรั่งให้ทำไฟจนตอนนี้เวลามีงานที่ไทยบางครั้งผมก็โทรหาเพื่อนให้เพื่อนนั่งเครื่องบินมาช่วยผมทำงานก็
0: ม
1: ีก็คือแบบตอนนี้เพื่อนก็ชอบทำไฟเพื่อนเป็นไลติ้งที่นู่นแล้ว
0: คุณมีทีมงาน
1: มีทีมงาน
0: คุณเป็นชาวต่างชาติ
1: มาทำกัน
0: ชิปปั้นไปสร้างทีมมาที่
1: สร้างทีมที่ซิดนีย์ใช่ครับ
3: คือสุดท้ายมันจะมีดราม่านิดนึงตอนก่อนเรียนจบไงมหาลัยอ่ะที่มหาลัยที่ไนด้าค่ะปีสุดท้ายเนี่ยคือความวิภาคทฤษฎีเขาไม่ดีแต่ภาคปฏิบัติเขาดีมันก็จะมีคำพูดที่มาพูดบอกแม่อาจจะไม่แบบอาจจะไม่จบนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพอภาคทฤษฎีปั๊บเนี่ยข้อสอบที่จะต้อง written things ที่จะต้องส่ง theory เขามันไม่ค่อยดีไงด้วยอะไรก็ตามอ่ะก็จะมีแบบแม่อาจจะไม่จบนะอะไรเงี้ยเราก็มองหน้าเขาไม่จบแล้วทำอะไรอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวมั้ง
0: ก็ตอบงั้นเหรอ
3: ครับขายก๋วยเตี๋ยวมั้งกินขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อเราก็จะมีคำพูดแบบเนี้ยเขาบอกอะไรก็ได้
1: แล้วว่าจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ภูเก็ต
3: ใช่
0: นี่คุณคิดจริงเหรอ
3: จริงอันนี้พูดจริง
0: กวนแม่เลย
1: พูดจริง
3: พูดจริงพูดจริง
1: อยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวริมทะเลครับ
3: แล้วก็บอกว่าจริงนะโอเคถ้าจะก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ทำไฟได้อะไม่ว่ากัน
1: เดี๋ยวมีไฟร้านก๋วยเตี๋ยวก
3: ็ได้เราก็พูดแค่นี้แต่อย่างน้อยนะพี่มาถึงแค่นี้แล้วกัดฟันนิดนึงไหมอะไรเงี้ยก็จะพูดแบบนี้เลยใช้น้ำเสียงแบบนี้ด้วยไม่ดูมาถึงแค่นี้แล้วอีกนิดนึงไหมอีกนิดนึงเหอะตั้งใจให้แม่หน่อยเหอะอะไรเงี้ย
0: แล้วคุณทำไหมก็ทำจนจบ
1: ก็จบครับ
3: ทำเขาทำเพราะตัวเองด้วยแหละเพราะว่ามันอีกนิดเดียวจริง
0: คุณเริ่มกลับมาครั้งแรกๆคุณเริ่มไปยุ่งกับบริษัทที่บ้านบ้างไหมว่าโอ้โหนี่ไปเรียนมาแล้วหรือไปเห็นที่ต่างประเทศแล้วระบบแบบนี้หรือมาบอกคุณพ่อว่าพ่อต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะอย่างเงี้ยมันล้าสมัยไปแล้ว
1: จริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่แบบพ่อแม่ก็เริ่มเหนื่อยละคือไม่ค่อยทำงานแล้วจริงๆแล้วเพราะผมช่วงนั้นก็ที่บ้านก็ไม่ค่อยทำแล้วเหมือนกันก็หายากที่จะมีงานจากฝั่งพ่อแม่บ้างแต่ผมก็แทนที่จะกลับมาทำกับพ่อแม่ก็บางครั้งก็ไปทำกับวงรุ่นวงนี้บ้างแบบแต่ก็เอาเทคนิคที่ได้เรียนมาหรือว่าหลายๆอย่างมาปรับใช้บ้าง
0: แล้วคุณอาศัยคอนเนคชั่นจากไหนอ่ะ
1: ก็
0: คอนเนคชั่นที่ไปรู้จักกับศิลปินไม่รู้จักกับวงต่างๆ
1: ตั้งแต่อยู่บริษัทพ่อแม่ครับก็คือรู้จักกับค่ายรู้จักกับ BC Tero อะไรตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าเราทำไฟพอเขาเห็นว่าเอ้ยเราไปเรียนเมืองนอกก็ลองเอามาทำบ้าง
0: ก็คือลูกพี่พิมพ์ใจอ
1: ะไรอย่างนั้นใช่
0: ลูกพี่พิมพ์ใจ
1: ลูกพี่วิทักอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาก็เอาลองมาทำดีกว่า
3: เขาก็ลองผิดลองถูกเอง
1: ลองถูก
3: ใช่แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปยุ่งเลยนะเราปล่อยเขาโซโล่บนบอร์ดคนเดียวเลยแล้วก็เขาก็ได้ฟีดแบ็กจาก
1: ศิลปินและคนดู
3: ใช่แล้วเขาก็มาพัฒนาเองเราจะถอยแล้วอ่ะตอนนั้นคือเราถอยแล้วอ่ะ
0: ตอนสมัยที่คุณพ่อทำใช่ไหมครับมันยังไม่ได้เรียกว่าเป็นไลติ้งดีไซเนอร์แบบนี้เรียกว่าเป็นนักออกแบบแสงแล้วหรือยังครับ
2: ใช่ครับ
0: เรียกแล้ว
2: เพราะว่าจริงๆบริษัทเราที่ทำเนี่ยเราทำทั้งโปรดักชันเลยทำแสงเสียงเวทีอะไรทำหมดเลยดีไซน์อะไรหมดเลย
0: ครับ
2: อ่
0: ะแล้วสิ่งที่พิมพ์ทำกับคุณพ่อทำมันแตกต่างกันไหมครับ
2: ต่างกันครับ
0: ต่างกันยังไงครับ
2: เคยเท่าอย่างของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมรับมาทั้งโปรเจกต์แล้วผมก็จะมาแตกให้ฝ่ายไลติ้งฝ่ายซาวฝ่ายอะไรทำไปแต่ละแผนกส่วนผมก็จะมาดูดีเทลเรื่องไลติ้งนะครับแล้วก็การดีไซน์อะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบดีไซน์โดยองรวมทั้งหมด
0: ถ้าจะพูดคือคุณพ่อดูสเกลใหญ่กว่า
2: ใช่ครับ
0: แต่อันนี้ฟังดูเหมือนเขาจะสเปเชียลิสต์มากกว่า
2: ใช่ครับคือเขาจะดูแลในเรื่องดีเทลรายละเอียดเฉพาะด้านเนี่ยได้ดีกว่า
0: ทุกวันนี้น้องพีมเป็นเด็กอายุ

0: 24ที่ได้รับคำชมจากเหล่าบรรดาศิลปิน
1: ครับ
0: แล้วก็คนที่จัดงาน
1: ครับ
0: จำนวนมาก
1: ครับ
0: เสียงชมเหล่านี้มาถึงหูคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับ
2: ก็มานะคะ
1: ถึงฮะถึงครับเพราะว่าเพื่อนๆในวงการ
2: ก็รู้จักก
1: ัน ก็รู้จักกันอยู่แล้วพวกศิลปินพวกอะไรเขาก็พูดถึงอยู่แล้วครับ
0: ภูมิใจไหมครับ
1: ภูมิใจครับภูมิใจ
2: ภ
1: ู
2: มิใจค่ะภูมิใจ
0: แล้วมีอะไรเป็นห่วงบ้างไหมครับ
2: ไม่คือเป็นห่วงแค่อย่างเดียวคือสุขภาพคือเขาใช้ชีวิตผิดหมดเลยทุกอย่างเลย
0: ยังไงครับ
2: ไม่นอนเอ่ยทานอาหารมื้อแรก 20:00 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรไง
0: แล้วพ่อเขาไม่เป็นเหรอครับ
2: ไม่เป็นไม่เป็น
0: คือทําไมพ่อคุณทําแบบพ่อแต่พ่อไม่เป็น
2: แล้วไม่คือพ่อตอนนู้นอาจจะเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
1: ก่อนก็ช่วงนึงที่ก่อนที่ผมจะเริ่มมีสุขภาพก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าการนอนการกินมันไม่เป็นเวลาคร
2: ับ ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ก็ต้องระวังคือไม่อยากให้สิ่งที่เกิดกับผมเกิดกับเขาอะไรเงี้ย
2: เราก็พยายามเตือนเขาว่าอย่าดูแลนิดนึงหรือว่าป่วยเนี่ยอย่าเก็บบอกจะได้รู้ว่าจะไปตรงไหนถูกอะไรเงี้ยบางทีเขาป่วยเขาอั้นป่วยไว้วันสองวัน
0: อ
2: ะถึงจะบอกอั้
0: นป่วย
3: แปลว่าอะไรครับ
0: ป่วยแล้วไม่บอกไงอั้น
2: ใช่ไงอั้นป่วย
3: ได้ยินวันนี้เลย
0: ครับพี่ก็เพิ่งเคยได้ยินแต่เขาพอเข้าใจได้
3: เข้าใจได้
0: คือเก็บเอาไว้
3: เก็บเอาไว้อั้นป่วย
2: อั้นป่วยอั้นป่วยไม่พูดเงียบไปเลย
0: แสดงว่าคุณมองว่าชีวิตคุณจะเป็นเหมือนคุณพ่อสิ
3: ครับ
0: ใช่ไหมคือทำงานหนักเหมือนคุณพ่อตอนอายุหนุ่ม
3: ๆครับ
0: แล้วเสร็จแล้วก็เกษียณเร็วหน่อย
3: จริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นเหมือนใครนะครับก็คือถ้าตอนวันนี้เรายังสนุกอยู่กับสิ่งที่เราทำเราก็ทำไปเถอะเราไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนใครเราอยากแค่ว่าวันนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็พอครับผม
0: เราอยากเป็นพี
2: ม
3: ครับ
0: เอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะคุยเรื่องอื่น
3: ๆครับ
0: นะผมมีเกมมาให้เล่นสนุกสนุกกัน
3: ครับ
0: คือทุกวันนี้พีมจำได้ไหมว่าพีมออกแบบแสงไปทั้งหมดกี่งานแล้วครับ
3: น่าจะเกินร้อยนะครับ
0: เกินร้อยงาน
3: ครับ
0: ทั้งไทยและต่างประเทศ
3: ทั้งไทยและต่างประเทศและงานทุกรูปแบบครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยไปดูงานของลูกไปไหมคร
2: ับ ไปค่ะไป
0: ทุกงาน
2: ไป
1: ไม่ทุกงาน
2: เกือบทุกงาน
3: เกือบทุกงาน
2: จนกระทั่งตั้งแต่เขามีโควิดนี่เราไม่ได้ไปเพราะเขาทำในสตู
0: คนหนึ่งเกือบทุกงานอีกคนหนึ่งบอกไม่ค่อยได้ไป
1: ผมจะไม่ค่อยได้ไปผมจะต้องเป็นคนดูแลที่บ้าน
3: ใช่
2: ส่วนใหญ่แม่จะไป
3: พ่อหลับเร็วคร
0: ับ พ่อต้องเฝ้าบ้าน
2: ไม่เขาหาใช่เพราะว่าที่บ้านมีกันมีคุณยายอีกคนหนึ่งคุณแม่คืออายุเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งไปจน
3: เราทิ้งทั้งบ้านไม่ได้
2: ใช
3: ่
0: ซึ่งกำลังจะบอกว่าที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้ว่าได้มีโอกาสดูงานของลูกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมมีเกมมาให้เล่นเราจะมีจิ๊กซอที่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยถ่ายโดยให้คนดูเป็นคนเลือกเบอร์ในการเปิดว่างานแต่ละงานเนี่ยคิดว่ามันเป็นงานออกแบบแสงในงานอะไรยังไงนะฮะขอจิ๊กซอด้วยนะครับเอาเบอร์อะไรครับสองสองขอดูเบอร์สองหน่อยฮะพิมพ์อย่าเพิ่งบอกนะถ้าพิมพ์รู้แล้ว
3: รู้แล้ว
2: อิมแพกปะ
3: ไม่สบตาแล้วกัน
1: ยังนึกไม่ออกคร
2: ับ
1: อ
2: ิมแพกปะ
1: ยังนึกไม่ออก
3: ไม่ใช่
0: ผมคิดว่าสนามกีฬานะ
3: ไม่ใช่ครับ
2: เมืองนอกปะ
1: ต้องมาอีกนิดนึง
3: คอนเสิร์ตคนไทยครับใบว่าช่วงโควิดเป็นออนไลน์ครับ
2: เนี่ยคิดก่อน
3: เปิดเพิ่มไหม
1: มีเปิดเพิ่มไหมครับ
0: เอาเบอร์อะไรต่อ
4: สี่ครับ
0: สี่เอาเบอร์สี
2: ่มัน
3: จะไปช่วยอะไร
2: เลย
0: มีแสงส่องลงมายังไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: รู้แล้วเดี๋ยว
3: ผมรู
0: ้แม่รู้แล้วแม่รู้แล้ว
2: จะจำชื่อศิลปินไม่ได้อ่ะ
3: ก็แปลว่าไม่รู้
0: อ่ะขออีกอันเดียวถ้าไม่ได้เฉลยเปิดเลยครับห้าอ่ะห้าน
2: ี่ไงเห็นแล้วไง
1: อ๋อ
2: จำชื่อศิลปินไม่ได้ที่แม่ไปดู
1: จำชื่อศิลปินไม่ได
0: ้โลโมโซนิกเหรอ
3: ใช่
1: จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์
2: ใช่โลโมโซนิกใช่
3: คอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มโลโมโซนิก
0: ให้ลองเปิดภาพทั้งหมดเลยได้ไหมครับ
2: ใช่โลโมโซนิกที่ไปดูใช่ถูกต้อง
3: เอาใหม่
0: นี่คือแสงของคุณ
3: ครับ
0: ทั้งหมดเลย
3: กราฟิกด้วยครับ
0: กราฟิกด้วยโอ้สวยมากอ๋อไอ้กราฟิกนี่แหละมาหลอกเราคุณแม่เราก็นึกว่ามันอยู่ในสนามกีฬา
3: บันไดเลื่อน
1: นึกว่าอยู่ในห้าง
2: จริงๆคือกราฟิก
0: อ่ะภาพถัดไปภาพ
3: ใหม
0: ่เอาใหม่
1: เอาใหม่
0: เอาเบอร์อะไร
5: เจ็ด
0: เอาเบอร์ห้า
3: หน
0: อรู้เลยไหม
3: ผมรู้หมดเลยผมจำรูปได้ทุกงาน
2: อันนี้
0: ก็คุณออกแบบอ่ะ
2: อันนี้ Impact ปะ
3: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่อีก
3: ใหญ่กว่า Impact ครับ
2: G ใช่ไหม
3: G ใช่ G อะไร
0: จีสิบเก้า
3: จีสิบเก้าใช่ครับ
1: จีสิบเก้า
2: จี
3: ราชมังครับ
1: ราชมังคลา
0: ใช่ไหมลองเปิดซิ
2: จีสิบเก้าแต่ศิลปินไม่แน่ใจเคลียร์วงเคลียร์ใช
0: ่หมดเลย
3: หมดเลยครับ
0: พีเป็นคนออกแบบ
3: ครับ
0: มาดู

0: หนักเดียวกันแหละ
1: คนละงานครับ
2: คนละงาน
0: คนละงานเหรออ
1: ิมแพคครับ
0: คุณจำได้หมดเลยอ่ะ
1: จำได้ครับ
2: โปเตโต้ป่ะ
3: บอดี้สแลม
1: พ่อถ่ายถูก
2: โปเตโต
0: ้โปเตโต้เปิดครับเปิดครับ
1: โปเตโต้ครับ
0: อะไรที่ทำให้คุณจำได้ถ้าจำไปเจ็ดใหม่อีกรอบได้ไหมถ้าเปิดภาพแค่เจ็ดอันเดียวอ่ะคุณรู้เนี่ยคุณจำได้จากอะไร
1: มีไฟในคนดูครับเป็นงานแรก
2: คือจะจำ
1: และงานเดียวที
2: ่มีที่เซตอัพไฟ
1: เห็นไฟเส้นๆนั้นนะครับ
0: ที่พื้น
1: ไม่ได้มาจากข้างบนครับเป็นไฟที่ผมเอาไปวางไว้ให้คนดู
3: แล้วก็ยิงขึ้นไป
1: เหมือน
2: คือจะจำตำแหน่งไฟได้
1: ที่คนยืนกันแล้วผมก็ไฟไปตั้งไว้ให้คนดูเลยคือเขามองไปก็ทิ่มเขาอะแต่คือเราพิเศษเป็นทุกงานจะมีความพิเศษของมัน
0: อ๋อนี่คุณออกแบบนี้คุณเลยคิดว่าจำได้เลยว่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของมัน
1: ใช่
0: เอาขอดูภาพเต็มใหม
3: ่สวยไห
0: มสวยมากแต่ชอบคุณพ่อตรงที่ไปปุ๊บจำได้นะ
1: จำได้
0: เปิดอันเดียวปุ๊บรู้ปั๊บ
2: คือมันจะมองมุมเดียวกับเขาไงฮะว่าเวลามองเนี่ยผมก็จะมองว่าตำแหน่งเซตอัพไฟอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนไง
1: ก็เหมือนเวลาคอนเสิร์ต
2: มองว่าเอ้ยมีไฟนี่เวลาไปคุยไปคอนเสิร์ตกับเขาผมก็จะคุยเรื่องเดียวกับเขาคือคุยเรื่องไฟเรื่องอื่นก็ไม่ได้คุยคือเรื่องอื่นก็จะคุยกับแม
0: ่งั้นผมถามคุณแม่ดีกว่าในฐานะคุณแม่เป็นคนกลางทุกวันนี้เนี่ยน้องพีมทำไฟสู้คุณพ่อได้ยังครับ
3: มันคนละเวลากันไง
0: ณตอนแม่เข้าใจตอบนะ
3: คนละเวลากัน
1: อยู่เป็น
0: จะตอบอย่างนี้ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ไม่เสียน้ำใจไม่
3: ต้องมาคนละล้านสิอะไรเงี้ยมันคือแม้ว่ามันคนละเวลาตอนนั้นเขาก็โอเคในตอนนั้นแล้วล่ะถ้าถามว่าคนทำไลติ้งตอนนั้นน่ะแม่ก็คิดว่าเขาก็ไม่น้อยหน้าใครแหละแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเจเนอเรชันเนี้ยเขามีแบ็คกราวนด์เยอะมากที่เขาเรียนรู้จากการที่เขาเข้ามหาลัยตรงกับที่เขาอยากเป็นเลยไงเพราะฉะนั้นเขาจะมีรากฐานลึกกว่าเยอะ
2: แข็งแรงกว่า
3: เพื่อจะไปต่อได้แล้วแม่ก็มี
0: ไม่ใช่แค่รากที่เขาเรียนอย่างเดียวรากที่เขาสะสมมาจากคุณพ่อด้วยเขาก็ได้มากกว่าเพื่อนที่เขาเรียนที่มหาลัยด้วยกันด้วย
3: ใช่ใช่จากตรงนั้นไงถ้าเขาไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็รู้แหละแต่รู้จากประสบการณ์ซึ่งแม่คิดว่าเวลาเราจะไปงานไหนเนี่ยซึ่งถ้าเราจะไปอินเตอร์แล้วอ่ะงานอินเตอร์อ่ะเราจะต้องเจอฝรั่งซึ่งเขาไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เขาเรียนรู้จากเขาต้องเรียนรู้เพื่อน้องพิมพ์อาจจะเก่งทางด้านประสบการณ์แต่ว่าถ้าไม่ลงลึกเนี่ยเวลาไปคุยกับฝรั่งอะไรก็ตามเนี่ยเขาถามถึงรายละเอียดเนี่ยเราก็จะตอบไม่ได้
0: อัน
3: นั้นเป็นสิ่งที่ทําให้แม่ต้องส่งเข้าไปตรงนั้นเพื่อเขาจะต้องรู้จริงๆอ่ะเพื่อจะไปสู้กับคนอื่นได้ที่ถามว่าสู้กับคนอื่นได้ไม่ได้ว่าสู้กับคนอื่นที่อยู่ตรงนี้นะสู้กับคนอื่น
0: ตอบคำถาม
3: ใช่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่จะไปโกอิน
0: เตอร์ในระดับโลกด้วยนะ
3: ใช่ถ้าอยู่จะไปโกอินเตอร์แล้วอยู่ตอบคำถามเบสพื้นฐานไม่ได้เพราะอยู่ไม่รู้รากเลยอ่ะอยู่ก็ไปไม่ได้ไกลไง
0: ไอ้คำว่าโกอินเตอร์เนี่ยคือมาจากเขาหรือมาจากคุณแม่ครับ
3: จริงๆแม่อยากให้เขาไปโกอินเตอร์ตั้งนานแล้วล่ะ
0: เป็นแผนที่คุณแม่วางไว
3: ้มัน
0: เป็นเป้าหมายที่คุณแม่อยากให้เกิดขึ้น
3: อยากให้เขาเป็นอยากให้ถ้าเขาเป็นเขาต้องไปถึงตรงนั้นแหละ
0: แล้วตัวเขาเองเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าเขาก็อยากไปทำคอนเสิร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเสิร์ตระดับประเทศ
1: ครับ
0: ตกลงมันเกิดจากคุณที่คุณอยากไปเองหรือคุณไม่รู้ตัวว่าคุณโดนตะล่อมมา
1: ก็จริงๆแล้วอยากก็อยากทำงานเมืองนอกอยู่แล้วแหละแต่แค่เราคิดว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่เราจะสร้างสิ่งนี้ในประเทศไทยได้บวกกับเราก็ได้สอนคนไปด้วยได้ทำให้คนอื่นชอบในสิ่งที่เราชอบก็ผมว่าก็ใช้โอกาสนี้ไปก่อนในระยะเวลาที่มีก็แบบ3ปี4ปีแล้วเดี๋ยวชีวิตมันไม่จบแค่นี้หรอกเราก็สามารถไปต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่ที่ต่างประเทศได้ด้วยครับ
0: ซึ่งวันนี้นะครับเรามีคุณผู้ชมมานั่งฟังอยู่ในบ้านกว่าจะโตนี้เยอะพอสมควรที่ฟังเรื่องราวการดูแลเติบโตของพีมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาเนี่ยนะครับใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับเชิญครับ
4: การที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกลัวไหมที่ลูกจะไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเรา
0: การที่เลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนกลัวไหมว่าลูกก็จะไม่เชื่อเราครับ
3: น่าจะไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าก็เหมือนเวลาเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะใช่ไหมคือเวลาเราคุยกับเพื่อนเราก็อาจจะมีผิดหวังเขาไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเราไม่คาดหวังมากมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะก็คือเพื่อนน่ะแหละ
0: แสดงว่าคำถามที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดว่าลูกส่วนใหญ่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่หมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องพยายามทำแอคให้น่ากลัวนิดนึงเพราะกลัวว่าถ้าเกิดลูกออกนอกลู่นอกทางเนี่ยจะไม่เชื่อฟังแต่บ้านนี้ไม่กลัวเลยใช่ไหมฮะ
3: ไม่นะ
0: แต่คุณพ่อเขาผมว่าน่าจะมีบ้างนะ
2: ไม่กลัวครับจริงๆแล้วเราพยายามปรับตัวเข้าหากันเหมือนกับฟังเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงเดียวกัน

0: แบบเดียวกันเหมือนกับเขามีเพลงอะไรใหม่ๆเขาก็มาให้ผมฟังอะไรเงี้ยครับ
1: คุณสนิทกับใครมากกว่ากัน
2: จริงๆพอๆกันนะครับแต่พูดกับพ่อน้อยกว่าเพราะพ่อไม่ค่อยพูดครับ
1: แปลว่าสนิทกับคุณแม่มากกว่าป่ะ
2: ก็พูดกับแม่มากกว่าเฉยๆจริงๆก็คุยได้เหมือนกันครับผมมีปัญหากับแม่ก็คุยกับพ่อมีปัญหากับพ่อก็คุยกับแม
3: ่ซึ่งมีปัญหากับแม่น้อยมาก
1: อ๋อมีปัญหากับใครก็ปรึกษาอีกคนนึง
2: ใช่ครับ
3: อยู่เป็น
2: ครับ
0: ใช่ๆ
3: อยู่เป็น
1: ในฐานะที่คุณเป็นนักออกแบบแสงคุณเอาเพลงหรือความรู้สึกที่ได้รับจากศิลปินมาถ่ายทอดให้กลายเป็นแสงเพื่อให้บรรยากาศของคอนเสิร์ตนั้นๆเนี่ยมันเพิ่มอรรถรสมากยิ่งขึ้นสำหรับคนดูนะครับถ้าให้เปรียบชีวิตของคุณเองนะ
2: ครับ
1: เป็นเฉดแสงเฉดสีเนี่ยคุณคิดว่าเป็นสีอะไร
2: ตอนนี้อะครับถ้าปัจจุบันผมว่าเป็นสีขาวนะ
1: ทำไมครับ
2: ว่าสีขาวมันเป็นสีอะไรก็ได้ครับสีขาวคือสีที่สว่างที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็สามารถไปต่อที่สีไหนก็ได้ด้วยสีขาวครับชีวิตเราจะเป็นสีอะไรก็ได้เริ่มจากสีขาวครับเป็นสีดำก็ดีแต่สีดำมันดูดาร์กไปเอาสีขาวแล้วกันครับ
1: คือคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณพร้อมจะเป็นอะไรก็ได
2: ้พร้อมจะทดลองอะไรก็ได้พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมจะลองสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มทุกงานด้วยสีขาวก่อนที่จะเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละงานใส่เข้าไปแล้วเติมสีให้งานนั้นๆนะครับ
1: แล้วคุณคิดว่าคุณพ่อคุณเนี่ยไม่ใช่วันนี้นะคาแรคเตอร์นิสัยความเป็นคุณพ่อของคุณน่าจะเป็นสีอะไร
2: พ่อครับพ่อน่าจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน
1: ทำไมอ่ะ
2: มีความออร์แกนิกอ่ะมีความแบบมันเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยได้มั้ยรวม
1: ได้ครับ
2: แพ็คคู่ผมว่า
3: แบบอยู่เป็น
2: แบบสีน้ำตาลอ่อนมันมีความออร์แกนิกมันมีความแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกพื้นบ้านรู้สึกแบบเหมือนสีไม้ครับก็ว่าผมก็น่าจะเปรียบครอบครัวเป็นสีนั้น
1: อบอุ่น
2: รู้สึกว่ามันเป็นบ้านอ่ะมันคือความแบบร่มเย็น
1: ทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่เลย
2: ครับ
1: งั้นถ้าถามต่อว่ากว่าคุณจะโตมาจนถึงทุกวันนี้กว่าคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงในวันนี้เป็นที่ตอบรับในวันนี
2: ้
1: คุณคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จของคุณหรือว่าก้าวของคุณจนถึงวันนี้มากน้อยขนาดไหนคร
2: ับ ก็มากนะครับเพราะว่าก็เราก็ทําสิ่งที่เขาทํามาก่อนก็สุดท้ายแล้วเราก็ชอบสิ่งนี้ได้ก็เพราะเขาเป็นสิ่งที่เขาทํามาแล้วเราเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่เราเป็นน่ะแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราในทุกๆด้านทั้งเรื่องอุปกรณ์ทั้งเรื่องความรู้และทั้งการที่เขาพาเราไปดูสิ่งต่างๆแม้บางอย่างเป็นสิ่งที่เขาแบบอาจจะวางแผนไว้แล้วบ้างหรือเขาไม่วางแผนแต่อย่างน้อยเขาก็มี mindset ที่แบบเขาอยากทําให้เราเป็นสิ่งที่เรารักและทําสิ่งที่เราสนุกได้ก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นสิ่งไม่น่าจะดีกว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้คือเราเป็นตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเขาช่วยซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่เด็ก
1: ก็ก้าวต่อไปพี่ก็ยังติดตามอยู่ว่า roadmap ที่คุณแม่วางเอาไว้
2: ครับ
1: คุณแม่พูดเองนะว่าเขาจะต้อง go global go international แต่ถึงไม่ go inter ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าหมดหน้าที่แล้วแต่เขาแอบวางแผนเอาไว
2: ้ครับ
1: นี่เหมือนกดแอบกดดันเล็กๆอ่ะ
2: เล็กๆคร
1: ับ
2: เล็ก
1: ๆว่าจะต้องไป international ต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อพิทักษ์พูนผลคุณแม่พิมพ์ใจณสงขลาแล้วก็น้องพิมพ์พูนผลด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับหมดของกว่าจะโตแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับมันเป็นอย่างมากเพราะเรามีความเชื่อแหละครับว่าครอบครัวนั้นเป็นตัวการสำคัญที่สุดในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนทุกคนนั้นไปช่วยกันสร้างชาติต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นํานวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเมกเกอร์สเปซต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย

0: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเอง
1: จะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะInnovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่1ไปจนถึงปีที่4เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเรียบพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2อย่าง
0: หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานอะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service เออภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยค่ะ
0: อย่างผลงานที่ออกมา

0: ที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น entrepreneurship education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพญากรุงพญาพันธุ์วันที่28กันยาเนี้ยนะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
0: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทํากับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์บ่มเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขา

0: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
1: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networkingระหว่างมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะคะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
0: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้าสองเครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูตแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
3: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมา

0: ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
1: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะแล้วเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
2: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับอาจารย
1: ์อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ student startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
3: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปที่โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาถึง5วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าโลกถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
4: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
1: เชิญเลยค่ะ

0: จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กซ์แทรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษ

0: อันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องนึงก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้ก็เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกไปว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ pilot plant แล้วก็เมื่อทำใน pilot plant สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อ
0: ค่ะก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้วันเป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติอย่างไรก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service
0: one stop service
1: แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: ค่ะนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะคะให้มี ecosystem ที่รับ entrepreneurship มากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนั้นนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด้ามันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับไม่รู้ชอบไปได้ไง

0: ูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอพอพวกแบบมันใจเงี้ยลิกอะพ่อดินสุดที่บอกอะเออแล้วก็ลุก
0: อินเลย
2: โอ้
3: เออบอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะ
4: โอ้ยทีนี้
2: เหมือนจะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้างไงล้างไงล้างไงล้าง
3: ไม่ได้ละอีกรอบนึงต่อนะ
5: ต่อเลย
3: โอ้โอ้มันต้องมีช่วงไม่ต้องเพลย์แบ็ค
4: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
5: ไงล้างมาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิศา

0: ธนากูลครับ
1: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนากูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมืนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมนึงของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
2: โต้งสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: นะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ครับ
2: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
3: ่ก็6ครับผม
2: 6เรื่องนะครับผม
3: อยู่ในนี้ได้
2: นะฮะ
3: แต่กระจายได้หน่อย
2: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
3: ครับ
2: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
3: ใช่จริงๆผมตอนแรกผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
2: ครับ
3: ที่ตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
2: ็
3: ควนมันโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
2: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทํางานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
2: เรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
3: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชั่นที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วย
2: ครับ
3: ก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
2: ครับ
3: ก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
2: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
3: ี
2: ่ทำได้ไงฮะ
3: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
2: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
3: ครับ
2: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อ

0: คือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
0: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็จะผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
0: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
0: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ี้ครับ
0: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก็คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยังถ
1: ้
0: าหรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะฮะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
0: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
0: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
0: ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากัน
0: มากกว่า
1: ชนชั้นกลางเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
0: ่ใช่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
0: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10 ล้านไปเลยแล้วเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
0: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
0: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10 กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
0: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื
1: ่
0: อยๆแรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
0: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
0: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
0: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มาก
1: ครับ
0: ก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเค้าก็ใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
0: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี่ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเง
1: ี้ยครับผม
0: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อย

0: ผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสี่ยงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แ
0: ล้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
0: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีแล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยเพราะมันไม่สนุกอ่ะ
1: ครับ
0: คือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับผ
0: มงานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกระตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับ ไม่มีอะไร
1: พี่โต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไง ตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
2: มีเริ่มไทยเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนเฉียงเฉา
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัตจิ๋วซืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากเพราะขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
1: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆล่ะครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า

0: คนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าจะแบบทำนงทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
1: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าใหเท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
0: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมพอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
1: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
0: ครับผมอ
1: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยอย่างเงี้ยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับ ชีวิตของเรา
1: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
0: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
1: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
0: นี่ก็เงี้ยวหัว
1: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
1: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไปแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
0: ครับ
1: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-500,000 หรือเป็นล้านอะไรเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
0: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
0: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุน

อะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์คดีปกครองวรคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้

มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Goodสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ละลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างแล้วครับคุณแม่
3: ทำอะไรได้เองค่ะไม่ได้บอก
2: แม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่ของเล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะไม่ชอบอาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบตัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็นเรียกว่าซูเปอร์วูแมน

0: ของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้อืมแล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
1: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะเสียงหวาน
2: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
0: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
1: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
0: จำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊า
3: บนปิดจะได้ฮ่องกง
1: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
0: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
2: ท่านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกแน่นอนครับผมนะน่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
0: ถ้าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
2: โยนชิป
1: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็เกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: อาเจียน
0: อ้าวคุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
3: ไอ้แค่นั้นจ้ะ
0: โอ้ได้แค่นั้นจำได้แค่นั้น
3: อาเจียนอาเจียน
0: จำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจนาทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
1: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
0: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
3: ฝังเข็มด้วยค่ะ
0: ฝังเข็มด้วย
2: แล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่น อาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
0: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย เครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบหนึ่งเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
1: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม่
0: สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเราอะนะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่

0: ่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่คุณแม่ไม่แฮปปี้
1: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
0: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่แม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงแล้วนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
1: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจทั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
0: ใช่ค่ะ
1: ยากไหมคะ
0: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้ไปต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
1: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
2: ดีใจจ้ะด
1: ี
2: ใจ
1: ดี
3: ใจ
1: เออ
3: ใช่ไหมครับนั่นสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่ อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
2: ใช่ค่ะ
3: นี่ไงตอบชัดเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านนึงจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้2ท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
4: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
5: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได
4: ้ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มยิ้มก็เวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบอย่าร้อง
5: ให้แม่ใจเสีย
4: ใช่ค่ะอย่าให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
1: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรงขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
5: ไม่มีเกษียณ
3: ไม่เคยเกษียณฮะ
5: ไม่ค่ะไม่
3: แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
5: โอเค
1: คือถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
5: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
1: ่ะ
5: ปกติอายุจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อายุก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอ่ะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอโยเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เขามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกคำดีกว่าถูกไหมคะอืมไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแ ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยอายุเชื่ออย่างนั้น
1: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
6: โตไวๆตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
7: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
6: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่จะทียังไงล่ะจ๊ะ
7: โอ้ยแม่น้องจะเป็นห่วงลูกโถ

พี่ขาไม่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โอ้ใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอะเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่เอาค่ะค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

เตยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ให้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหรอกไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้ถูกคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาเอ้า1 2อีกทีนะแม่1 2แม่เล่นทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบๆโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกหรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบๆโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมถ้าแม่อยากไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยวโอเคนะแม่เดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่

0: คะเพิ่มเป็นอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถอะนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อ่ะค่ะพี่แม่พี่คะเอาราคาที่พี่อยากได้เลยค่ะเดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะไปกับเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้แม่อยากเที่ยวใช่ไหมเตยดีใจที่สุดเลยแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกเก่งที่สุดเลยน่ารักมาก
1: เลยแม่อยากเที่ยวนี่นา
2: แสดงว่าระหว่างตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
3: ต้องมีอยู่แล้ว
2: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
3: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลยแล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวอะค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
2: ีความทิ้งตัว
3: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กแม้ขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเตยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเตยจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะ
1: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
1: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
2: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำ อย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบๆโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้าง มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยว อ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
4: ค่ะคุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
2: ครับ
4: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
1: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลเปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้

0: ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
1: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
0: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นแล้วต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบอ่ะมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
1: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
0: ใช่ค่ะมีเวลา
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วนหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ค่อยใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
2: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียเราก็ไปลงกับลูก
0: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยอะค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะคนเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยอ่ะมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
3: ไอ้โยว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วชั่วชั่วแล้วอยู่ๆวันหนึ่งกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
1: ผมว่าไอโยมีความคล้ายกับแม่เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
3: ใช่ใช่ไอโยเข้าใจ
1: ทำงาน active
2: ดูแล
1: แล้วเมื่อกี
2: ้
1: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอโยเลยถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
3: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วไม่เห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะ
4: เก่งนะ
1: เก่งใช่ไหมครับ
0: เก
1: ่งขอเก่งอ่านขาดเลย
2: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่หงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
3: ใช่ใช
2: ่ถามน้องยุ้ยบ้างตอนที่คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
5: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทีว่าจริงๆแล้วอะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะดีว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองดีว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยค
1: ่
5: ะ
1: อโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมตินะ
2: ค่ะ
1: อโยช่วยแบบ ให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
3: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบเออนะเป็นห่วงนะเออรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าอู๋ต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงช่วยช่วยกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
2: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเลยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เล่นเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งไปทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม
4: ่
0: แบบนี้ค่ะ
2: ค่ะแม่โชว์หน่อยได้ไหม
0: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซองั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะท่าสาของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ 100%แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
2: น้องเตยเก่งมากๆเลย
0: เก่งมากๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตอนที่คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
0: เขียนได้บ้างไหม
1: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
0: เอาอันไหนดีอยากเล่นเล่มไหนดีคะ
1: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
0: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
1: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
0: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้
1: ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม่
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอะ
2: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
0: คะคุณแม
4: ่ถูกอะ
0: ชอบทุกอย่างเลย
1: ชอบทุกกิจกรรมเลย
2: และอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
0: มันแต่อาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนนะคะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอ่ะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เตยแฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะมันตอบสนองเราด้วยแววตาของเขา

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืน
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พ
0: ั
2: ทยา
0: พัทยา
1: เราก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายซิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกอะค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: สนุกค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
2: อุ้ยจับเลยจับเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: ชอบ
3: เลยค่ะชอบทุกอย่างเลยค่ะ
0: กับการที่คนคนนึงต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งที่เราเคยทำ
1: เตยใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันนึงอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันนึงที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
0: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
3: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คือแม่เล่นอะไรคะ
2: ภาษาจ้ะ
1: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
4: ปราสา
3: ทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไปค่ะแม่ไปเช็ดตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคจ้าอันนี้ล่ะจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านเย้แล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดอ้าวแล้วอันนี้ล่ะคะของใคร
1: นี่ฝากเตย

0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่ โอ้อะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่เนี้ยไอ้หยอกหยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่แม่จำได้ไงอะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ไป
0: ไหนแม่เคยไปไหน
1: แบบ
0: ไปไหนแม
1: ่ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
1: ปวดฉี
0: ่จ้าโอเคเตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างป่ะทางนั้นไปห้องน้ำกันไหมโอ้ขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่งอยากเที่ยวเป็นตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว
0: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: ปวดไ
0: ปรู้แล้วค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนคันดีไม่หนูไม่เคยไปสวิตอะไปสวิตไหมแม
1: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละจะพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นไงคะ
3: โหมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะ อย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยชอบทานอะไร
4: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบกินกุ้งชอบแบบไหนคะ
4: เป็นตัว
3: ชอบเป็นตัว
4: แล้วก็เอาไปเป็นแพร
3: ่โอ้แบบเป็นแพร่ก็มีด้วยเหรอคะโอ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอ่ะแปลว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: ะคะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปรนิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่มาที่มันที่คุณแม่ได้รับจากความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
2: ค่ะแล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันแล้วยิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขมีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิ่งว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
0: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมองเขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นค่ะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่อะค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอะมันสามารถชาร์จพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความเหนื่อยมันมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม
0: ่ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
4: วิเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได้
2: เราจะรอดูวันนั้น
1: ใช่
2: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
1: ใช่ใช
2: ่จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับ
5: รัก
2: เขา
5: อาการดีด้วยกันรักรายการดีด้วยกัน
4: โอ้แม่บอกว่ารักลูกและรักรายการดีด้วยค
0: ่
4: ะ
0: ขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
5: ไม่เกิดตอนนี้โอ้ไม่เกิดตอนนี้ค่ะ
4: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค่ะ
5: ขอให้ไปทุกคนมีความสุขนะคะ
4: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะ
6: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปียกทั้งให้สบายสบาย
2: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่บ้างไหม
4: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป็นของแม่แบบเนี้ย มันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
2: น่ารักมาก
0: ค่ะอโยคะฟังเรื่อง

0: ราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
1: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความ

0: สำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยเนี่ยอายุนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอายุนั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี
1: ้พี่ยุ้ยล่ะครับ
2: คือยุ้ยแบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่ยุ้ยเข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำอะไรความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริงๆ
0: ยากมาก
2: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
0: ใช
2: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
3: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงวันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
1: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
3: วันนี้ขอบคุณนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ขอคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตยค
0: ่
3: ะ
0: ได้คือแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
1: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
0: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค
4: ่
0: ะ
4: อโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเชียร์ในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเลสเปกมากเขาแบบ
3: มันตื้นตันเน
4: า
3: ะ
4: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จีที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคิดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษมาก

0: ในขณะที่หลายๆคนได้ฟังเสียงดนตรีได้ดูละครโทรทัศน์ได้ดูรายการทีวีต่างๆอย่างมีความสุขแต่ยังมีคนอีกราว 300,000 คนที่กำลังมองจอเล็กๆข้างโทรทัศน์
1: สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในภาคเหนือนะคะในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับ PM 2.5 เนี่ยยังคงน่าเป็นห่วง
0: ที่กำลังส่งผ่านความเงียบที่มีความหมายพวกเขาเหล่านั้นคือล่ามภาษามือในสมัยที่เป็นนักศึกษาก็อยากเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นเภสัชกรแล้วก็ตั้งใจเรียนมากแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยการตัดสินใจของหนึ่งเปลี่ยนไปวันนั้นก็เดินทางมามหิดลค่ะแล้วหนึ่งก็ล้มหน้าฟาดตรงบันไดสะพานลอยท่าสุดท้ายวันนั้นมีพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยจับมือเราไว้แล้วดึงมือเราขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนหูหนวก
2: ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เข้าไปช่วยเหมือนกันนะครับรู้สึกแค่ว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อนผมพยุงเธอขึ้นมาแล้วถามเธอว่าสบายดีไหมเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารและดูกลัวๆด้วยผมบอกไปว่าผมไม่ได้ยินที่คุณพูดเขียนใส่กระดาษว่าผมเป็นคนหูหนวก
0: ทำให้คิดได้เลยว่าเขาเป็นคนหูหนวกแต่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในขณะที่คนอื่นไม่ทำวันนั้นเองเปลี่ยนความคิดหนึ่งเปลี่ยนโลกหนึ่งทำให้เราอยากจะ

0: รู้สักว่าโรคของคนหูหนวกคนนี้เป็นยังไงแล้วพี่ก็จับมือพาหนึ่งมาที่วิทยาลัยราชสุดาให้มารู้จักโรคของเขาโรคของภาษามือโรคของความเงียบ
1: วิทยาลัยราชสุดามหาลัยมหิดลเกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งท่านเนี่ยเห็นว่าคนพิการเนี่ยแม้ว่าจะพิการมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยยังมีศักยภาพอยู่เพราะฉะนั้นพันธกิจของวิทยาลัยก็คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการและเราก็มีหลักสูตรหูหนวกศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรแปรตีหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่นี่สำหรับกลุ่มคนหูหนวกเนี่ยเขาก็มักจะมาเรียนเรื่องของภาษามือแล้วก็ออกไปทำงานที่จะเป็นครูที่ใช้ภาษามือได้สอนเด็กหูหนวกสำหรับคนตาบอดก็มีอีกหลายคนที่เข้ามาเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรียนปริญญาโทเขาก็จะมาเรียนเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนตาบอดและคนสายตาเรือนราง
0: หน้าที่ของล่ามภาษามือนะคะทำหน้าที่เป็นสะพานให้คนสองฝั่งข้ามหากันได้เหมือนเป็นผู้เชื่อมโยงภาษาสองฝั่งภาษาไทยและภาษามือของคนหูหนวกเวลาที่คนหนวกกับคนทั่วไปสื่อสารกันเนี่ยจะต้องมีคนกลางที่ทำหน้าที่แปลหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นให้กันและกัน
2: เครื่องมือพวกนี้เวลาไปขูดแล้วหมุนมันก็จะได้ความที่แม่นยำตรงกว่าที่เขาจะหมุนฟองน้ำ
0: หน้าที่หลักๆจะเป็นผู้ช่วยสอนในการสอนนักศึกษาให้ไปเป็นครูสอนเด็กหูหนวกอีกทีนึงเราจะต้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้เขาเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของในทางวิชาการคณิตศาสตร์ไทยสังคมไอ้พวกนี้ค่ะเขาต้องรู้หลังจากนั้นเนี่ยก็สอดแทรกพวกเทคนิคต่างๆในการสอนอย่างเช่นความชัดเจนในเรื่องของการใช้สีหน้าท่าทางการใช้ภาษามือหรือภาษากายที่ส่งออกไปการใช้ภาษามือที่เหมาะสมกับเด็กในระดับชั้นต่างๆ
3: ถ้ามีกลิ่นหอมเนี่ยก็คือเป็นขี้ผึ้งใหม่ยังไม่ถูกการสัมผัสแต่ถ้าสีมันเปลี่ยนเป็นสีดำถ้ามันค่อนข้างเป็นน้ำตาลเนี่ยสีของมันก็คือถูกใช้งานมาแล้ว
0: ถ้าเราต้องการดนตรีคนหนวกเองก็ต้องการแต่จะเข้าถึงได้อย่างไรการที่ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยการที่ไม่รู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีเสียงมากขนาดไหนเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไงแต่การที่ได้ลงมือทำแล้วมันทัชมันรู้สึกได้มันผ่านมาในเนื้อในตัวนี่แหละมันคือความสุขที่มันแบบเฮ้ยมันว้าวมันใช่มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะ

0: พี่หนึ่งเป็นตัวอย่างของความเป็นครูเป็นล่ามที่ดีหนูดูบุคลิกภาพของพี่หนึ่งเป็นตัวอย่างการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมการใช้ภาษามือที่เข้าใจง่ายตอนนี้หนูฝึกสอนอยู่เวลาพี่หนึ่งมานิเทศพี่หนึ่งแนะนำว่าหนูยังใช้ภาษามือไม่ถูกต้องสอนไม่ถูกต้องให้หนูปรับปรุงแก้ไขคำแนะนำของพี่หนึ่งชัดเจนมากทำอย่างไรถึงใช้ภาษามือได้เหมาะสมต้องสอนอย่างไรถึงเหมาะสมแล้วการเป็นครูต้องพบเจอกับอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ทำให้หนูเข้าใจได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นค่ะ
1: ในฐานะที่เราเป็นครูคนหนึ่งเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนางานเรายังไงให้มันมากกว่านี้จึงเข้ามาสู่บทบาทของนักวิจัยค่ะในการวิจัยค้นหาศึกษาเพื่อพัฒนางานพัฒนาสื่อล่าสุดเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมสำหรับคนหูหนวกชื่อว่าหอคอยเสร็จส่วนค่ะสำหรับการเรียนรู้เรื่องเสร็จส่วนสำหรับคนหูหนวกนั้นยากมากค่ะสื่อชิ้นนี้นะคะเปลี่ยนจากการบวกลบคูณหารที่ค่อนข้างยากมาเป็นภาพที่เข้าใจง่ายแล้วคนหูหนวกสามารถเรียนรู้ได้
2: จำนวน2ส่วน3กับ4ส่วน5อันไหนมีจำนวนมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันคะใช้2อันนะคะ1 2จำนวนส่วน5อยู่ช่องไหนคะเราจะต้องวางช่องสีฟ้าจำนวนกี่ช่องคะ
1: สื่อหอคอยเสร็จส่วนของหนึ่งในขั้นตอนที่กำลังทำต่อไปก็คือเรากำลังเผยแพร่แต่ว่าก่อนที่จะเผยแพร่เนี่ยมีการจะทำเรื่องขอจดสิทธิบัตรทูตเก้าถวายสมเด็จพระเทพท่านเพื่อให้สื่อตัวนี้เป็นสำหรับเด็กหูหนวกด้วยแล้วก็มาจากโรงท่านด้วยค่ะ
3: สร้อยทองเป็นความภาคภูมิใจของวิไลราชสุดามหาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งเธอได้นำความรู้และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยแห่งนี้ไปสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนในสังคมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่าเราจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน
1: ในฐานะล่ามคนหนึ่งอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการที่เรากับเขาจะอยู่ร่วมกันได้เพียงแค่เราเปิดใจค่ะเปิดใจเรียนรู้ภาษาของเขาอย่างเช่นคำง่ายๆเลยค่ะสวัสดีคุณสบายดีไหมแค่เราทำแค่นี้เราเข้าหาเขาหนึ่งเชื่อเลยว่าเขาจะมีความสุขมากแล้วก็ยินดีที่จะก้าวเข้าสู่โลกของเราอย่างเต็มที่ทำให้โลกของคนทั่วไปโลกของคนหูหนวกเข้าหากัน

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำธรศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีกระบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาก็หมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนครั้งทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้ก็ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะครับพอไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2 ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่เพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

สำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเช้านี้ที่น่านช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เข้าใกล้เทศกาลแข่งเรือปอดเหล้าจังหวัดน่านครับเราก็รณรงค์ในการที่ไม่มีเหล้าเบียร์ในงานแข่งเรือครับปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของคนจังหวัดน่านก็คืออุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือการใช้ปัญญาครับนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมีการจัดงานเปิดงานปิดแข่งเรือนี่นะครับก็แพทย์พยาบาลต้องเตรียมกำลังคนเลยนะสำหรับที่จะรองรับซึ่งทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีถึง100 กว่าคน
1: ทุกปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเรื่องดื่มเหล้าทุกคนก็ดื่มกินแล้วก็เชียร์เรือหลังจากที่คุณหมอบอยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเทศบาลเราก็ได้วิเคราะห์ว่าเราจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้งานแข่งเรือนี้มีเหล้าเราก็ทำการพูดคุยกับทางพวกการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการแข่งเรือปลอดเหล้าปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะครับ
0: พอเรามีการรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้าขึ้นมานะครับรวมๆแล้วนี่นะครับทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีแค่10คนซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทั้งทีมเทศบาลเมืองน่านและโรงพยาบาลน่านและภาคชุมชนที่ทำร่วมกันทั้งหมดนะครับ
1: ต้องขอบคุณหมอบอยถึงแม้ท่านจะเลือกเกิดเมืองน่านไม่ได้แต่ท่านเลือกที่จะทำความดีพวกเราภาคภูมิใจในการที่จะยกย่องท่านเป็นคนดีสีเมืองน่านในปีนี้ครับ
2: บอยเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากก็จะมีอยู่โครงการหนึ่งที่ทำร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านก็เป็นโครงการเมาแล้วขับผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งโครงการนี้นี่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เขาดื่มแล้วขับให้กลายเป็นดื่มแล้วก็จะไม่มีการไปขับขี่รถอีกเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านของพี่อังคารนะครับพี่อังคารเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะที่ติดบ้านติดเตียงแล้วเกิดจากสาเหตุเรื่องของอุบัติเหตุเนาะอยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้ว่าชีวิตของพี่เขาเนี่ยมีความลำบากอย่างไรบ้าง
3: เรื่องเหล้าเรื่องอะไรเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยเรารู้ตัวไว้ว่าตอนนี้เราเมาหรือเปล่าเนี่ยเราได้ดื่มลงไปเปล่าเนี่ยคือไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้มันทุกข์มากนะแล้วผลกระทบก็คือรอบข้างด้วยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราอะ
0: ใจกันนะครับในทุกภาคส่วนและเราก็เรียนรู้พัฒนาแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาอุบัติเหตุทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เราเห็นงานสำเร็จแล้วเราก็มาคิดงานใหม่เป็นความท้าทายเหมือนกับเรารู้สึกว่าพอโจทย์นี้เสร็จเนี่ยเราก็อยากหาอะไรใหม่ๆที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายทำมันสำเร็จเนี่ยจะตอบโจทย์ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมนี้อย่างไรมีคุณค่ากับวิชาชีพนี้อย่างไรวันนี้หมอเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีอาการติดบ้านติดเตียงครับมีภาวะที่เส้นเลือดสมองแตกและเกิดภาวะอัมพาตขึ้นมาอาการคุณศักดิ์เจริญเป็นไงบ้าง
4: อาการทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีอุปกรณ์เตียงลมเครื่องดูดเสมหะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวนี้การดูแลคนไข้เนี่ยมันจะลำบาก
0: ตั้งแต่ผมทำงานมา20กว่าปีผมจะวนเวียนเยี่ยมบ้านเนี่ยจะเห็นแต่คนไข้ติดเตียงแล้วก็แผลกดทับแล้วในที่สุดแผลก็จะลุกลามเป็นหนองสุดท้ายติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตเราเห็นความสูญเสียตรงนี้แต่เราเพียงคนเดียวแก้ไม่ได้ต้องไปหาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อซื้ออุปกรณ์ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากจะบริจาคของให้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดูแลที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ก็ขอขอบคุณคุณหมอบอยที่มาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลแล้วก็สบายใจขึ้น
0: ในการทำงานร่วมกับชุมชนนะครับเราต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกรณีของที่บ้านน้ำล้อมนะครับอสม.เขาก็ไปชวนคนในชุมชนมาวัดความดันมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
5: ทุกอาทิตย์เราจะมีการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุที่เขามีโรคประจำตัวอสม.ทุกคนจะวัดความดันเป็นเพราะว่าคุณหมอบอยสอน ถ้าผู้สูงอายุคนไหนที่ความดันสูงถึง160เนี่ยเราก็ส่งโรงพยาบาลทันที
0: กระบวนการชุมชนเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าการทำงานของเราเนี่ยแรงบันดาลใจเกิดมาจากการที่เราได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ได้เป็นต้นแบบอาจารย์พาไปเยี่ยมบ้านไปเรียนรู้ชุมชนอาจารย์พยายามจะบอกว่าเนี่ยชุมชนเขามีปัญหาอย่างไรเราเห็นความแตกต่างช่องว่างเราตั้งคำถามว่าทำไมเราสบายแต่ทำไมคนอื่นเขาลำบากทำไมคนอื่นเขาทุกข์ยากและมีความเจ็บป่วยและอาจารย์ให้เราตั้งคำถามว่าแล้วเราจะไปช่วยเขาอย่างไรสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาแพทย์พอเราจบออกมาเราก็พบว่าเรายิ่งทำงานเรายิ่งมีคุณค่าและเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาของชุมชนครับคำว่าปัญญาของแผ่นดินนะครับในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการที่ดึงความร่วมมือของคนทุกส่วนมีความเก่งมีความดีในแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกันถ้าเราสามารถดึงทุกส่วนเข้ามารวมพลังกันและมาเสริมพลังกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมาแก้ปัญหาของแผ่นดินผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้แก้ได้ด้วยปัญญาของคนทั้งแผ่นดิน

รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับวันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักกรรมเตือกแค่ขี้เลียวหอดทอง
2: โซนของพื้นที่ไม่เจ็บนี่จะมีบางที่เป็นข้าวบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกนี่ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้เหลียว
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจให้งานโคนกันเขาขุดแจ็คจอบมาเขาบอกว่าตอนดั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณามันจะเล็กๆไล่ไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดน่าจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
4: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นไงบ้างครับ
5: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่ไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนเนี้ย
0: โกวิทบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
5: เขาเรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อที่ปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่ที่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี้สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านโซนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ

0: ชุมชนทางเพลอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีทั้งมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกันครับ
1: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบล

0: ผ้าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
1: เราจะไปดูพงหอมนะที่เตรียมการเพาะปลูกหลังนาข้าว
2: ปลูกหอมแดงนะขอจะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเจียวพันธุ์เอาไว
0: ้แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
3: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
4: แม่อุ้ยจะว่าบอกคุณงานห้อยหอม
3: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
4: ขึ้น
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
4: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2 ปันโลถ้าเอามาเก็บได้ดักเดือนปลายมุละมันจะปลูกได้นะ
0: เราเจอว่าใต้ถุนโฮงหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะครับ
5: แม่ขาอันนี้คือถั่วเน่าเหรอ
4: เน่าคุณหมอว่าถั่วเน่ามันเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
5: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
4: ไม่เจ้าเลย
5: เราตั้งแต่เช้าเลยเราต้มมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่อุ้ย
4: กว่าจะได้กินนี่ยากคนภาคเหนือนี่พื้นๆโดยมากนี่จะกินอย่างนี้หมดหลัง
0: ว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดของคนแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
6: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะแตงหัวเน่า
0: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
5: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
7: เจ้าเจ้า
5: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
7: 3-4เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่แจ่มจะมากินหาบากินเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะมากินเลยจะกินแค่ถั่วเน่า
8: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
9: ใส่แปะแกงแปะแกงฟักทุกชนิดแต่กินอย่างเดียวที่มาใส่แต่แกงแปะนี่ถ้าไม่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบะลามเลย

0: ร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: กระเป๋านี่ทอเองไหมคะ
2: แค่ทอเองค่ะ
1: ทอเองเหรอ
2: ไหนคนจะเอามาใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค์
1: อันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สะพายไปไปตักโต๊ะก็สะพายไม่ให้ก็สบาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนไม่แจ่มถ้าว่า
1: ค่ะ
3: บาสบายถงอีกก็คือบาเจ้าคนไม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถง
0: ถงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปใจไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาถูกอันใบนี้ไปสองใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ

0: ุดแล้วของแม่มีกี่ใบครับ
1: มี9ใบ
2: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
3: แถมอย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบ่ได้คือในเรื่องประกันทอผ้าถึงจก
4: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
5: จ้ะ
6: อันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่ง
4: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
5: หงสามค่ะทำเป็นยังหงสาม
4: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
2: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
7: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
8: บ่ได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเพิ่นแปลงไว้เฮ้อจ้ะ
4: กี่ปีแล้วคะ
5: โอ้เมินขนาดแล้วเนี่ยเจนโอ้ยเจนหมดแล้วนี
4: ่โอ้เป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
9: เพิ่นไถ่แล้วฮะๆก็ชื่อของแม่ไว้ของอีไว
4: ้ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายมั้ยคะ
9: เคยขายฮะ
5: ขาย
9: เดี๋ยวแกจะเอาหน่อยจ้ะจะแปลงมันเหมือนก่อนแล้วกัน
10: ทำใหม่มี
4: ทำใหม
10: ่ป้อนหน่อย
9: อันนั้นกับอันเก่าแล้วเนาะอันนั้นในแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
4: โอ้อันนี้เป็นกี่ที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
9: ได้กะ
4: ยังใช้ได
9: ้เออได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหนังหูแม่เอาไปไว้หนังหูช่วยแหละที่ชอบใช
2: ้กี่ที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เลื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
9: ใช่ไปงานศพ
4: อ๋ออันนี้คือใส่ไปงานศพ
9: ลูกไม่เข้าโรงเรียนนะ
4: ค่ะ
9: เอาไปใช่ไปโรงเรียนผู้ชายโรงเรียนนะ
4: ใช้เวลานานไหมคะคืนนี
9: ้เอ๊ะได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้ยกคนเดียว
4: ไอ้นี่คือขาดแล้วนะแม่เน
9: า
4: ะ
9: เออมันขาดติดมาก
4: นี่ประมาณกี่ปีได้แม่
9: 50ปีแล
4: ้
9: ว
4: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
4: ้คืนแรกประมาณกี่ปีได้คะ
11: ตั้งเมื่อบ่ได้ลูกละ
4: 30 40ปี
11: นี่ของหลานแปลงหลาน
12: หลานค่อยซอย
9: ค่อยซอย
12: ของยาย
4: อ๋ออยากใส
13: ่สมัยอดีตแรกเพราะว่าฮอตุกเนา
4: ะ
13: เขาบ่มีเงินเขามันแปลงเขาก็ค่าได้เงินแท่งมาหรือไว้200เขาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่นุ่มอยู่นอกแต่ไม่ดีก็เดือนหนึ่งก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ต่อผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ต่อผ้าผ่อนเอาให้ลูกแค่มาได้เป็นนี่บุญคุณกี่กี่ก็เขาก็เทียบเหมือนก็มอกเต่านี่แกถ้าแม่เขาก็อยู่ก็กี่เขาเนี่ยกันนักบ่บ่อย
2: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับซึ่งกว่าจะได้1ผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ปีเลยทีเดียว
4: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
2: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
6: ที่มันยังดีใช่ไหมเจ๊
14: ย
6: ัง
14: ด
6: ีเพราะว่ามันเป็นของมีค่านะคร
14: ับคือผ้าโป๊กสมัยตะก่อนมาซักสกรรมเตือกผ้าขี้เหลียวหอดทอง
4: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
14: สมัยโบราณเก็บจะอี้เจ้าแล้วก็อาศัยถุงยางอันแขวนไว้จะยับแทงต่อไปได้แล้วพอจะขาดเพราะมันหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
4: เดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
2: ถึงแม้จะมีรอย

0: ขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
1: ก็คือมันยังไงนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
2: ค่ะ
1: มีคนมาติดต่อตึ้งมาขายเพราะว่าต้องกินไว้เพราะมันหุ่ยผงทุลีนีไปเลยจ้ะ
0: พ่อหลวงพาเรามาเจอสองสีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
3: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
4: จริงน่าชายกันโจ้ยไม่มีใคร
3: ไม่มีใคร
4: ไม่มีใครเอาคนเดียวอันนี้สามคน
3: แล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
4: มี
3: ใช่ไหม
4: แม่เนี่ยจะเป็นแฉนชอกแฉน
3: เอาไปดูหน่อยได้ไหม
4: โอ้ยแจ
3: กอ๋อนี่ไง
5: นั่นโป๊กเหมือนลูกน้อยมา
3: แล้วแม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
4: แม
0: ่ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาไว้อีกชั้นหนึ่งแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
6: แม่แสนแม่อุ้ยไข่แล้วคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
0: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
7: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้คือแม่จุกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสิมาต่อเลยแล้วมันกรีดแล้วแม่ก็เอาสมัยใหม่มาเปาะนี่ยกใหม
3: ่แม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
7: จะเข้าผืนเดียวเนี่ยไม่เอาผืนเดียว
3: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้ไหมคะ
7: จำได้เพราะจะบอกหูเรื่องเลยมันจึงจะฮอนมืนตึ๊บเลยล่ะ
3: ค่ะ
7: มันร้องโหว่าจะเอาที่ไหนเพื่อนบอกเอาที่ห้านอกก่อนเอาสองเส้นสามเส้นเขามันจะงงเลย
3: ค่ะ
7: จะหนีหูจำ บอกแล้วต้องจำบางครั้งจึงห้อยเลยล่ะมันพัดจบมาได้ปล่อยมาได้อ่ะเป็นลูกไม่ยิงต่อแพ้ไม่ได้เนี่ยคุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าเขาบอกอดทนถ้าบัดสู้ตอนนั้นจะมาได้ถึงวันนี้
0: เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
8: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี
3: ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
8: ประมาณสัก60น่าจะถึง
3: 60ชุด
8: โอ้โห
3: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
8: น่าจะเป็นแสนนะคะ
9: นับจากจำนวน
8: เต็มลาแล้วยังไม่หมดเลยค
0: ่
8: ะ
0: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
3: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเนี่ย
7: มีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกฐินเขาต้องเป็นใส่สังเพิ่นมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายค่าตานให้คนตาย
0: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
5: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะหอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปิ่นหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุกู้โฮนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นที่นี่นะครับ
10: เราจะโอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันหันดอกไปวัด
3: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
10: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูงกำลังเตรียมเก็บดอกใส่ขันแล้วจะไปวัดนะครับ
11: นั้นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกฐินเลย
10: อันนี้บ้านอุจ้อยคนละเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
6: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้เนาะขีนจก

0: กระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะแม่
1: ไม่ต้องดู
2: ทุกบ้านกดจะมีดอกนี้จะ
3: เอาย้ายไปดอกดอกเอาไปวาด
4: เอื้องแฝงมุ้ย
1: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
4: เอาไว้ปักผมจ้ะ
5: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับแม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องกล้าวผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
1: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
3: ครับ
1: ไม่มีไม่สวยเหรอ
3: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
5: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของหลวงบัวจันทร
1: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
6: มาจากที่นี่ที่เดียว
1: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
6: ภูมิใจ
1: เนาะ
6: มากจะดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังเห็นความสำคัญของผลงานของเรา
1: ค่ะค่ะ
6: เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงไร้แม่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: ค่ะ
5: ส่วนดอกไม้ที่แม่เสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคนในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
7: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่การไม่งาน
8: เอาสมบัติของโปรดต่อมา
9: บอกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
8: 80แล้ว80
9: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
8: ตลอดครับ
5: พ่อบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอด
5: ในงานจุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้นสามขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
1: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ
12: สอง
1: คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
12: รับจ้าง
13: น้ำบ้านน้ำแรง
12: น้ำบ้านน้ำแรง
1: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
12: ทุกบ้าน
14: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยอย่างเจ้าบ้านในจะหูแล้วว่าแต่งต้นสำคัญมาร่วมกันทำบุญที่วันนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสำคัญนี่ดูแต่เจ้านี่ประเมินประมาณสักร้อยกว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมกันทำบุญ
5: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้นสามขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะ

0: ให้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ซีรีส์วิถีคน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอบไปเลย
4: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาเป็นเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่
0: อ
1: ยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
2: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: ถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละเพราะมีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คือ
3: คุณ
1: มิ้น
0: ครับ
3: แล้ว
0: คุณปลายมิ้นเป็นสาม
3: ริ
0: ก
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: เองเราเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะบ้านมาวางเน
3: ี่
1: ย
3: ก็ตอนดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
4: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: 3
4: วันเนาะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: เฮ้ยนี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ1วันเสร็จ
4: 1วันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนที่ปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
4: มีค่ะเป็นงานสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: เออไม่ต้องวางถังใหม่
1: โอเค
4: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
0: ครับ
4: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว

0: ที่โล่งไม่ได้มีทางบัตรอื่นเป
1: ็
0: นที่โล่งเลยต
1: ้
0: องวาง
1: ใหม
2: ่เอ้าระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
1: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะม
0: ี
1: เช็คลิสต์ของทางเราว
0: ่
1: าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอ
0: ัน
1: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
0: ก็คือบอกความต้องการคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
1: ใช่
0: ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ
1: ้
0: ยเหม
1: ือ
0: น delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอย
2: ู่
0: ได้จริง
1: อยู่ได้จริง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
2: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
2: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
2: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
0: ัน
2: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรด
0: ัง
3: น
0: ั้
3: นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
2: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช่ค่ะ
3: ถนนบ้านเรา3
2: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แ
3: ต่เป
0: ็
3: นการถูกต้องได้ค่ะจะเป
0: ็
3: นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
2: ้ครับพอพูดมาถึงเนี้ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต
0: ่
2: ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จ
0: ใช่
2: ค
0: ือ
2: มาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
2: ม
0: ัน
2: ไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
2: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
0: ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
2: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
2: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
2: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
2: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เด
2: ี๋
0: ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
1: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี่มันขาจริงเลยเหรอ
1: ก็คือมันถาวรเลยใช่ไหมครับผมมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ห้าสิบเนี่ย
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ในปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โ
2: อ้โหเมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต
2: ้แล้วมากระตึ้งกระตึ้งอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถว
2: นี้โบราณคูณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
2: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
2: คือองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนนะมีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้อง

0: น้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่ป้าบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
2: ้
1: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเน
2: า
1: ะ
2: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาก็คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
3: อุปกรณ์พันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วซ่วมแล้วนะครับม
1: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
2: ใช
3: ่
0: คือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้าจบเลย
2: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
2: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แน่นไหมกระทืบกระทืบนิดกระทืบ
1: แน่น
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
2: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2ชั้น
0: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: วิ
2: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
1: ์โอเค
0: เป็น
1: หลอดฟ้า
2: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุรุษราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี่ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่แต่ทุกฝ่ายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่าง
0: ๆ PFAB น็อกดาวน์ PCAP โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ๆ
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างานเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการเลยแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
0: ครับ
2: วางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะฮะว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเซตเพยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
0: ้ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่คนต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมยังใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
3: พราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ระยะเวลา
3: ไม่มีเวลา
0: ความลดเออร์เลอร์หน้างาน
3: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
0: น
3: ี
1: ่ครับ
0: แล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: โอเค
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ี้ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกพงยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได
2: ้เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: จ
0: ะ
2: ได้ใ
1: ช่ใช
2: ่ค่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาเห็นมันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2 ชั้นนะผมตื่นเต้นมาก

0: จอแล้ว
1: นี่ใหญ่มากเลย
0: สูงไปดูไปดู
2: ไป
0: ดู
2: ไปไป
3: ไป
2: ไป
3: ค่ะ
1: นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
0: ้
1: เน
0: ี่ย
1: ห้ามโป๊
0: โอ้
2: ทำไมห้ามโป๊
1: อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
3: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจะยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
1: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
3: โป
1: ้ถ
3: ูกไหม
1: เขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
3: เขาจะมิดชิดอยู
1: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
0: มันดูจริง
1: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
0: มันดูจริง
1: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้ต้องเกียรติโอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดกี่โมดูลฮะเนี่ย
3: 4โมดูล
1: 4โมดู
3: ลอ๋อแต่ว่าเนี่ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
1: อันนี
3: ้โหแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
1: แน่ไปดูข้างในกัน
0: เฮ้ย
1: เชิญนำเชิญนำ
3: ค่ะ
0: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
1: สนุกดีว่ะ
0: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
1: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
0: ดับเบิ้ลสเปซ
1: ใช
0: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
1: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
0: อ
1: ันนี้จะเป็นโซนนอน
3: ใช่
1: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
3: ตั
1: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซเนาะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
3: ใช่
1: เท่มากเลยว่ะ
0: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
1: อะไรครับ
0: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
1: ่แบ
0: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู
1: ่มันจบเลยนะ
0: เออ
1: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็นอะ
0: เออ
1: ผมว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
0: ใช่
1: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
0: ครับ
1: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
0: ้
1: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
0: เออ
1: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
0: ครับ
1: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
0: แล้วก็ไว้ใจได้
1: ใช่
0: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
1: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
0: ขอบ
1: คุณครับ
0: ครับอมรินทร์ทีวี

ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: ัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน

0: ว้าว
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
2: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
2: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
2: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สหรือกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
2: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการณ์คุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
2: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
2: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
2: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
2: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
4: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
5: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
4: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
2: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
4: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
2: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
4: ภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต้องสำนึกอักเสบหรือไง
0: รายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับ
1: โดยละครสั้นของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระที่มีคุณธรรมรวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะที่เหมาะสมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะและตอนนี้นะคะเราจะเลือกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมอยู่ตอนนี้ซึ่งก็คือเรื่อง
0: ที่ทำอะไรไม่ใช้เหตุผลโดนมิจฉาชีพหรอกครับพี่เกศเคยเจอไหมครับคนที่เชื่ออะไรไปถึงขั้นงมงาย
1: เคยเจอนะมันมีเยอะมากนะจริงๆแล้วอะในการที่แบบเราโดนหลอกโดยที่เราไม่รู้ตัวมีกลโกงอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีวิจารณญาณแหละบางคนไปดูดวงไปเชื่อหมอดูไปทำพิธีอะไรต่างๆที่มันเสียเงินเยอะแยะ
0: ใช่ครับผมซึ่งบางคนเนี่ยก็โดนหลอกมาทั้งชีวิตเลย
1: โอ้อันนี้แย่เลยถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีคะให้เยาวชนของเรารวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ตกเป็นเครื่องมือของพวกมิจฉาชีพ
0: เพราะฉะนั้นไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่างมงายสายมู
2: มันพิธีหลอกอย่าบอกนะว่าของขึ้นจริงๆเหร
3: อของไม่ได้ขึ้นครับอาจารย
2: ์ทำไม
3: แต่อาจารย์น่ะโลนเทียนไม่ลงอ่างแต่มันลงมือผมเนี่ย
2: ไม่ของแรงเฮ้ยตอนนี้อาจารย์อัญเชิญเทพส่วนตัวลงมาแล้วเองมีอะไรให้อาจารย์ช่วยก็บอกมา
4: คืองี้ครับอาจารย์คือตอนบ่ายนี้ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับผมอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆให้ได้เลยครับอาจารย์อาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ
2: นี่อาจารย์เบสซะอย่างไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ้าทำพิธีให้ปั๊บเองจะกลายเป็นเดอะเบสในการสอบครั้งนี
3: ้โอ้เดอะเบสเลยครับอาจารย์
4: แต่อาจารย์ครับผมไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยนะครับ
2: บันไลนะไม่ได้อ่านหนังสือมาเลย
4: เอาหนังสือนี่เผาทิ้งได้เลยเดี๋ยวอาจารย์เบสเนี่ยลงหน้าทองให้รับรองว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอน
3: สุดยอดเลยครับอาจารย์สอบผ่านแน่นอน
2: ผ่านชัวร
3: ์กลับบ้านไปผมเผาหนังสือทิ้งบ้านเลย
2: เผาเลยนะโอมเพียง
5: สาธุ
2: เอาล่ะว้าวจะตกใจทำไมน่ะอาจารย์เป็นคนทำ
3: อุ้ยตกใจหน้าหล่อผมใช่ไหมล่ะนี่ไงราศีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง
2: เดี๋ยวไปสอบกันอย่างนี้เลย
3: ฮะไม่ต้องล้างก่อนเข้าห้องสอบครับอาจารย
2: ์โอ้โหจะไปล้างทำไมเล่าของดีๆทั้งนั้นรับรองว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอนลงหน้าทอง 20,000
3: ฮะ 20,000 มันไม่แพงไปหน่อยเหรอครับอาจารย
2: ์เมื่อได้เทียบกับมหาวิทยาลัยดังๆดีๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะเดี๋ยวส่งชีไปทางไลน์แล้วโอนส่งหลักฐานมาด้วยนะ
6: ก็ได้ครับ
2: ไปรีบไปสอบรับรองได้เฮ้อแก่สี่เฮ้ยเงินสะพัดเลยแม่จะไปสอบติดได้ยังไงขนาดคนลงหน้าทองยังเรียนไม่เคยตกแถมสอบตกทุกปีด้วยนะไอ้โง่ไอ้บ้าทะลึ่งนะ
6: เธอจ้ะ
2: ไปเรียนลูกค้าคนต่อไปมาเลยอะไรอะไรลายต่อไปอ่ะน่ารักมากเลยอาจารย์
3: จริงว่า
2: แกมโบ
3: ว้ายดีเลยว่ะโอ้ยจะได้หลอกแต่อังให้ชุ่มชื่นหัวใจไปเลยเว้ย
2: มาแล้วว้ายมาแล้ว
7: อาจารย์ขาวันนี้อยากให้อาจารย์ลงหน้าทองให้อ่ะค่ะพอดีจะไปแข่งกีฬาแล้วก็น้องกี้อ่ะอยากชนะรายการนี้มา
6: อย่างนี้ลงหน้าทองอย่างเดียวนะมันไม่พอหรอกหนูเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเสริมวิชาซูเปอร์เดอะเบรดนั่นก็คือลงหน้าตัวทอง
7: ลงหน้าตัวทอง
6: ไม่อยากเลยก็เพียงแต่หนูก็ถอดชุดข้างนอกออกให้มันเหลือแต่ชุดข้างในแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงทองให้ทั้งตัวเลย
7: มันจะดีหรอคะอาจารย
8: ์ดีสิครับรับรองว่างานเนี้ยได้ทั้งเหรียญทองได้ทั้งแชมป์แน่นอนครับ
7: โอเคเลยค่ะรอสักครู่นะคะอาจารย์
6: ไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดจ้ะทําแทนแล้วกันแล้วแกก
2: คือหนูเดี๋ยวก่อนหนูคือไอ้ที่หนูบอกว่าจะไปแข่งกีฬาคือกีฬามวยไทยเหรอจ๊ะ
7: ใช่
2: ไอ้
3: อาจารย์เนี่ยแม่ไม่โอเคบอกว่าให้ไปเข้าห้องสอบทั้งแม่หน้าทองแบบนี้เลยสุดท้ายนะอาจารย์ไม่ให้เข้าห้องสอบบอกว่าสีหน้าไม่ตรงกับบัตรนักศึกษา
9: ไอ้พวกหลอกลวงประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะว่ามีคนอย่างแกเนี่ยเยอะเกินไปเอาเงิน 20,000 บาทของลูกชายฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เอาคืนมาเลย
2: ว้าวอย่างนี้ก็สวยดิแหมข้าไม่คืน
9: อะ
2: เพราะว่าข้าไม่ได้บังคับให้ลูกเองมาลูกเองมาหาข้าเอง
8: ใช
9: ่เคนเคนแม่พี่บอกแล้วไงทำอะไรเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลถ้าเรามีเหตุผลนะคนเราจะไม่งมงายไงล่ะลูกดูดิไปเชื่อมันได้ไงไอ้พวกโลกหรือพวกเนี้ยอ้
7: าวนี่ตกลงเป็นพวกมิจฉาชีพเหรออ๋อมีหน้าล่ะหลอกให้ฉันถอดเสื้อผ้าคิดจะทำอนาจารฉันใช่ไหมต่ำสำนึกเสพได้ไงฮะไม่รู้จักอีกกี้คุณเข่าทะลวงไส้ซะแล้ว
10: สังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
0: จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปละครสั้นเรื่องงมงายสายมูนั่นเองบอกเลยว่าเจ็บปวดแทนอาจารย์เบสเลยอะ
1: สำหรับเบสนะคะเคสนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ต่อมสำเร็จอักเสบนะคะมันเลวมากคือไปหลอกเงินเขาแล้วยังจะทำอนาจารเขาอีกอะโหเลวร้ายมากค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องคอยระวังตัวให้ดีนะคะสังคมรอบตัวเราตอนนี้ภัยมันเยอะมากเลยเราต้องมีสติดีๆค่ะ
0: เอาละครับผมถ้างั้นเนี่ยเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมกันดีกว่าครับ
11: นี่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็อาจจะเป็นจิตวิทยาส่วนหนึ่งด้วยที่จะแบบสร้างให้เขามีความเชื่อมั่นแล้วก็หูแบบกับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตแล้วก็มองว่าคนที่เชื่อแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่ะก็น่าจะมีอยู่จริง
12: เราเข้าใจนะคะว่าบางทีคนเราแต่ละคนมีความเชื่อเป็นของตัวเองแต่ว่าบางทีมันก็เกินไปหน่อยนะคะอย่างเช่นไปเชื่ออาจารย์ที่ให้หวยเทนเลขเด็ดบางคนนะคะแทนกันจะไม่มีเงินไม่มีอาจจะกินหรือไม่ก็ทำพิธีต่ำๆเพื่อจะให้ตัวเองดูสูงส่งบางทีมันก็ดูเกินไปนะคะอย่างในคลิปนะคะมีเยอะแยะเลย
13: หนูคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการที่เล่นกับความเชื่อแล้วก็มาหลอกคนเป็นการทำมาหากินมากกว่าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในปัจจุบันนะคะมีคนที่ทำอาชีพนักต้มตุ๋นโดยใช้เรื่องศาสนาเข้ามาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ที่เห็นในคลิปเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวกว่านี้แล้วก็ทำกันเป็นกระบวนการมากกว่านี้ค่ะ
0: ผมเข้าใจที่น้องนักศึกษาพูดจริงๆเนี่ยเชื่อได้ก็ไม่ได้ผิดแต่ผมเนี่ยแค่อยากให้เขาเนี่ยใช้เหตุผลคอยกำกับความเชื่อของตัวเองไว้ด้วย
1: ใช่ใช้ควบคู่กันไปนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความงมงายกับเรื่องของเหตุผลเนี่ยมันเป็นคนละขั้วกันเลย
0: ใช่ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันถือว่าเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเลยดีกว่าที่โลกของเราเนี่ยกำลังแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวขึ้นไปครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เชื่ออะไรที่ง่ายจนเกินไปครับ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องมีสติควบคู่และกำกับเรื่องราวที่เราเจอนะคะเพื่อให้เราคอยนึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเหตุผลที่มันถูกต้องหรือเปล่านะเพื่อเราจะไม่โดนหลอกในอนาคตค่ะ
0: ใช่เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
14: พบแล้วพบแล้ว
15: ซานเล่นไพ่เหรอ
14: เดี๋ยวที่จะทำกำไรให้มันตั้งป๊อกขึ้นมาในหัว
15: การพนันอะมันหลอกเงินเราไม่มีใครรวยเพราะว่าเล่นพนันหลอก
14: เออนะสมอนสีที่เพชรที่ฝังอยู่ในนาฬิกาแล้วแหวนจะไปแสบตาใครบางคน
16: มันบอกมีบ้านให้ขายบ้านมีรถให้ขายรถตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้อง

ผู้ต้องหาโทกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดหมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเราอะนะทกจับติดร่างแล้วยังมาทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นพ้นโดยตรงทำให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในพ้นแห่งละเมอที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

ิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้

0: สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับและชั่วโมงนี้เราก็จะมาทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามยังจำได้ไหมครูโอก็จะให้คำศัพท์มาทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านคำศัพท์พร้อมกันนะครับคำแรก
2: ชะหุ่ม
1: คำที่สอง
2: ระกำ
1: คำที่สาม
2: กายสิทธิ
1: ์คำที่สี
2: ่สง่า
1: และคำที่ห้า
2: คลาไกล
1: ซึ่งครูโอก็จะให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเหมือนเดิมนะครับความหมายแรกก็คือเงียบสงบความหมายที่สองมีฤทธิ์เดชต่างๆความหมายที่3ความยากลำบากก็คือความลำบากนั่นเองความหมายที่4เดินไปเคลื่อนไปและความหมายที่5ชุ่มสดชื่นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองจับคู่คำศัพท์กับความหมายดูสิครับอย่างคำแรกคำว่าชะอุ่มนักเรียนคิดว่าชะอุ่ม น่าจะมีความหมายว่าอย่างไร
2: ช
1: ุ่มสดชื่นระกำระกำน่าจะมีความหมายว่า
2: ความ
1: ยากลำบากใช่ไหมครับกายสิทธิ
2: ์มีฤทธิ์เดช
1: เคยดูนิทานพื้นบ้านหรือละครจักรวงศ์ไหมผู้มีฤทธิ์เดชกายสิทธิ์ก็จะมีอำนาจมากมายใช่ไหมครับแล้วก็คำว่าสงัดน่าจะมีความหมายว่าเงียบสงัดเงียบสงบใช่ไหมครับและสุดท้ายคลาใคร
2: เดินไป
1: ก็เหลือสุดท้ายเดินไปกับเคลื่อนไปเดี๋ยวต้นทางและปลายทางมาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับสงัดก็คือเงียบสงบกายสิทธิ์ก็คือมีฤทธิ์เดชต่างๆระกำคือความลำบากคลาคลายก็คือเดินไปเคลื่อนไปเป็นการเดินทางนะครับและสุดท้ายชะอุ่มก็คือชุ่มสดชื่นเคยได้ยินเขียวชะอุ่มไหมใบไม้ดอกไม้ป่าไม้เขียวชะอุ่มนะครับและก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์และวันนี้นะครับครูโอก็มีคำถามชวนคิดพินิจความรู้มาให้ต้นทางและปลายทางได้ลองตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าพื้นฐานของการพูดแสดงความรู้และความเข้าใจมีอะไรบ้างไหนใครตอบได้บ้างเอ่ยพื้นฐานปันนทรยกมือตอบเดี๋ยวปันนทรตอบนะครับพื้นฐานของการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจปณธรคิดว่าต้องมีอะไรบ้างครับ
3: มีไหวพริบมีความรู้มีความเข้าใจกับเรื่องที่พูดอย่างดี
1: แสดงว่าต้องมีไหวพริบไหวพริบปฏิภาณใช่ไหมมีความรู้แล้วก็ในสิ่งที่เราจะพูดใช่ไหมครับเอาปรบมือให้ปณธรเก่งมากปณธรเข้าใจยังจำได้เกี่ยวกับพื้นฐานการพูดนะครับและต่อมานะครับนักเรียนได้อะไรบ้างจากบทร้อยกรองนี้ครูโอก็จะมีบทร้อยกรองมาให้แล้วให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันบอกว่าได้อะไรบทร้อยกรองนี้กล่าวเกี่ยวกับอะไรนะครับเรามาดูวรรคแรกพูดถูกต้องพูดเข้าใจได้ความรู้แสดงว่าถ้าเราพูดถูกต้องตามหลักการพูดได้เข้าใจก็จะทำให้ผู้พูดและผู้ฟังได้รับความรู้นะครับวรรคต่อมาคนเชิดชูว่าพูดดีความถี่ถ้วนคนก็จะทำไมยกย่องนับถือว่าเราเนี่ยพูดจาดีมีหลักการความในที่นี้ก็คือเรื่องราวก็คือเนื้อความครบถ้วนถี่ถ้วนนะครับวรรคที่3แม้นพูดผิดเพียงนิดเดียวเสี้ยวกระบวนหากพูดผิดหลักการเพียงแค่นิดเดียวเองเสี้ยวเดียวเนี่ย นะก็จะทำให้ผิดเพี้ยนไปจากความถูกต้องได้วรรคที่4คนเสศวรเมินหน้าระอาอายแม้นพูดผิดเพียงนิดเดียวเนี่ยคนก็อาจจะทำไมได้เบื่อหัวเราะเยาะได้เสศวรก็คือหัวเราะเยาะสรุปแล้วไหนใครจะสรุปได้บ้างเกี่ยวกับบทเรียนรองนี้สรุปเป็นภาพรวมได้ไหมถ้าเราพูดถูกต้องพูดดีมีหลักการคนก็จะทำให้เราชื่นชมยกย่องใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดผิดคนก็จะทำไมหัวเราะเยาะพูดผิดคนก็อาจจะหัวเราะเยาะได้ว่าเนี่ยการพูดของเราเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับแล้ววันนี้อย่างที่เข้าใจกันเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเพราะในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนั้นจำเป็นที่จะต้องมีหลักการพูดมีความรู้มีปฏิภาณไหวพริบแล้วก็เข้าใจในเรื่องที่จะต้องพูดเป็นอย่างดีนะครับและจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับจุดประสงค์นั้นนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจให้ได้ด้วยนะครับต่อมาชั่วโมงนี้เราก็จะได้ฝึกพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูแสดงว่าวันนี้เนี่ยครูโอก็จะมีวิดีทัศน์หรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้ฟังและดูกันนะครับและสุดท้ายต้องมีมารยาทในการพูดเนื่องจากว่าเราเรียนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนักเรียนก็จะต้องมีมารยาทในการพูดซึ่งครูเน้นมาเป็นอันดับหนึ่งและในการฟังเพื่อนออกมาพูดนั้นนักเรียนต้องมีมารยาทอะไรด้วยในการฟังและดูใช่ไหมนักเรียนพูดแทรกขณะที่เพื่อนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนได้ไหมครับ
4: ไม
1: ่ได้เก่งมากคำถามข้อต่อมาเกี่ยวกับหลักการพูดยังจำได้ไหมหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจมีอะไรบ้างใครตอบได้บ้างเอ่ยทศพรยกมือ
5: พูดตรงประเด็นตามเนื้อหาและมีมารยาทในการพูดครับ
1: พูดตรงประเด็นถูกต้องตามเนื้อหาและมีมารยาทในการพูดถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนักเรียนต้องพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาและมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับอะไรครับอ่านพร้อมกันหลักการพูด
2: แสดงความรู
1: ้และความเข้าใจซึ่งเรื่องนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในหน่วยที่1ที่พูดแสดงความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 ยังจำได้ไหมจำได้นะครับเดี๋ยวให้ดูคำถามนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดควรอยู่ลำดับก่อนและขั้นตอนใดควรอยู่ลำดับหลังและก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมทบทวนและเรียงลำดับขั้นตอนการพูดก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยครูมีคำถามมาถามนักเรียนนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดควรอยู่ลำดับก่อนและขั้นตอนใดควรที่จะอยู่ลำดับหลังนะครับเรามาดูกอไก่ผู้แสดงความรู้ความเข้าใจและมีมารยาทในการพูดขั้นตอนนี้น่าจะมาก่อนหรือมาหลังนะครับต่อมาขอไข่ฟังและดูเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบจะช่วยให้เข้าใจได้ดีต่อมาคอควายศึกษาเรื่องที่จะพูดแสดงความรู้ความเข้าใจการศึกษาเนี่ยมันควรจะเป็นขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนสุดท้ายดีนะครับและสุดท้ายงองูตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองเรียงลำดับดูว่าขั้นตอนไหนควรจะมาก่อนและขั้นตอนไหนควรจะมาทีหลังครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยกลุ่มที่หนึ่งตอบนนท์พัฒน์หัวหน้าห้องของเรานนท์พัฒน์คิดว่าการเรียงลำดับนี่ควรจะเรียงแบบไหน
0: ควรจะเอาคอควายมาเป็นอันแรกครับ
1: คอควายมาก่อน ต่อไป
0: ขอไข่ครับ
1: ขอไข่
0: งองูครับ
1: งองู
0: แล้วก็กอไก
1: ่และกอไก่สุดท้ายใช่ไหมครับ

0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะครับเฉลยมาแล้วเอ๊ะเหมือนเดิมครูโอลืมเฉลยหรือเปล่าไม่นะครูโอไม่ได้ลืมเดี๋ยวลองสอบถามกลุ่มอื่นดูก่อนกลุ่มอื่นมีความคิดเห็นแปลกจากนี้ไหมหรือเหมือนกับเพื่อนเลยเหมือนกับเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกมาแล้วก็คือคอควายนักเรียนต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดก่อนใช่ไหมครับต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือฟังและดูเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะช่วยให้เข้าใจได้ดีขั้นตอนที่3คือตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรจะทำให้เข้าใจเรื่องได้ดีมากขึ้นและสุดท้ายต้องออกมาทำไมออกมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจและต้องมีมารยาทในการพูดด้วยเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนะครับข้อแรกนักเรียนต้องฟังและดูเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบให้เข้าใจ 2. ต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงอะไรมีเจตนาอย่างไรมีสาระสำคัญอะไรบ้างต่อมานะครับตั้งคำถามการตั้งคำถามจะช่วยให้เราทำไมครับช่วยให้เราเข้าใจเรื่องได้ดีเดี๋ยวอ่านพร้อมการตั้งคำถามว่า
1: ใคร
0: ทำอะไรที่ไหน
1: เมื่อไรอย่างไร
0: ต่อมาข้อที่4อ่านพร้อมกันครับทำไมต้องหาข้อคิดที่เป็นประโยชน์ครับเราไม่หาได้ไหมไม่ได้เราต้องหาข้อคิดจากเรื่องที่ฟังและดูเพราะจะได้นำข้อคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองต่อมาข้อที่5อ่านพร้อมกันครับเราออกมาพูดเลยได้ไหมไม่ได้เพราะทำไมเราจะต้องเรียบเรียงข้อมูลด้วยล่ะครับเดี๋ยวให้ทันชนกตอบทำไมจะต้องมีการเรียบเรียงข้อมูลทุกครั้งก่อนออกมาพูด
2: เพราะจะทำให้พูดได้คล่องแคล่วค่ะ
0: พูดได้คล่องแคล่วพูดได้ถูกต้องตามเนื้อหาใช่ไหม
2: ค่ะ
0: คนอื่นมีเพิ่มเติมไหมรัฐธรรมรัฐธรรมครับรัฐธรรมมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมว่าทำไมเราจะต้องเรียบเรียง
3: เพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังไม่สับสนกับเรื่องที่เรากำลังพูดครับ
0: ไม่สับสนผู้ฟังไม่สับสนในเรื่องที่เราออกมาพูดเพราะว่าเรามีการ
3: เรียบ
0: เรียงมาดีแล้วภัทริกาเพิ่มเติม
4: เพราะจะทำให้เราพูดไม่ติดขัดค่ะและทำให้ผู้ฟังรู้สึกเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนเลยนะครับจะทำให้ผู้พูดเนี่ยไม่ติดขัดและก็ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะครับและสุดท้ายอ่านพร้อมกันถ้าเป็นการพูดที่มีการกำหนดเวลานักเรียนต้องพูดให้กระชับสั้นที่สุดแล้วก็ให้เข้าใจมากที่สุดนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจก็ได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับและวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูเดี๋ยวกิจกรรมของครูในวันนี้เนี่ยนักเรียนอ่านคำชี้แจงพร้อมกันครับ

เดี๋ยวจะให้นักเรียนชมวีดิทัศน์อ่านว่าวีดิทัศน์แต่ถ้าเป็นวีดีโอ

0: ใช้ยังไงวิดีโอวิดีโอแต่คำนี้วีดิทัศเรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจและก่อนที่จะออกมาพูดเนี่ยทำไมต้องมีการเขียนแบบร่างการพูดครับทำไมจะต้องมีการเขียนแบบร่างการพูดฟังแล้วออกมาพูดเลยได้ไหมฟังแล้วสาวมาพูดหน้าชั้นเรียนได้ไหมไม่ได้เพราะภัทริกา
1: เพราะว่าถ้าเราฟังเราออกไปพูดเลยเราอาจจะฟังผิดได้ค่ะเราอาจจะพูดแบบพูดผิดได้ค่ะทำให้ผู้ฟังรู้สึกสับสนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนมีใครเพิ่มเติมไหมมีใครเพิ่มเติมไหมครับทำไมต้องมีการเขียนแบบร่างถ้าเราเขียนแบบร่างเราก็จะมีเวลาในการกลั่นกรองภาษาในการทำไมดูภาษาว่าภาษาหรือถ้อยคำของเรานั้นมันถูกต้องหรือไม่นะครับดีมากและพร้อมหรือยังทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมวีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจพร้อมกันเลยนะครับ
2: เมื่อไหร่จะซ่อมแอร์ทีเนี่ย
3: ซ่อมแล้วซ่อมแล้วเย็นได้แค่นี้แหละเพราะเราใช้แอร์แบบประหยัดประหยัดพอเพียงพอเพียงเข้าใจป่ะเนี่ย
4: เอานะถึงแอร์จะไม่เย็นเพียงแค่ใจของเราเย็นก็พอแล้วโยม
5: พี่ดาทำดีกำลังจะมาพี่ไ
6: ว้ใจพี่ได้เลยสบายมาก
5: ไว้
6: ใจ
5: ได้ไม่ได
3: ้นะโมสังโฆพุทโธพุทธังสรณังโอเคมอเตอร์เวย์โหหิวสาธุ
4: นี่เองสวดบทอะไรของเองล่ะ
3: หลวงพ่อไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยนี่คือคาถามหาเซฟตี้ท่องแล้วจะปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเดินทางไปไหนก็ไม่มีการหลงทางครับหลวงพ
2: ่
3: อ
2: ใช่แล้วหลวงพ่อคาถาเนี้ยดีจริงเวลาลุงมาสวดทีไรนะสบายใจทุกทีเลย
6: ท
2: ุ
6: กคนแบบนี้ไว้ใจพี่ได้เลย
2: จะไปข้างหน้าหรือจะไปทางขวา
3: อะไรวะ
2: เฮ้ย
3: เฮ้ยดูดิ
7: เนี่ยบอกแล้วให้ขับดีๆระวังระวังเป็นไงล่ะเนี่ยชนเลย
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
2: ทำไมขับรถแบบนี้เนี่ย
3: โอ้ยท้ายห้อยเลยเฮ้ยขับรถแบบนี้ได้ไงเนี่ยอยากตายกันหรือไง
4: อาตมาว่าโยมขับรถด้วยความประมาทขาดสติไตรตรองจนเกินไปนี่เคราะห์ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากมาย
8: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับพี่ขอโทษครับลุงครับขอโทษครับ
7: พี่ท็อปว่าอย่างกันไม่ได้มันผิดวิธี
8: เอ้า
7: การไหว้ที่ถูกวิธีนะมี3ระดับระดับแรกเนี่ยก็คือไหว้พระให้เรานำหัวแม่มือจรดที่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่หน้าผากส่วนระดับที่2เนี่ยให้ไหว้ผู้ที่อาวุโสเอาหัวแม่มือเนี่ยจรดที่ปลายจมูกปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ระหว่างคิ้วส่วนระดับที่3ไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่ามีอายุมากกว่านิดหน่อยหัวแม่มือเนี่ยจะโดดที่คางส่วนปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ปลายจมูกแต่ถ้ามีอายุเท่ากันเนี่ยพี่ทอมไม่ต้องก้มหัวก็ได้โอเคคราวนี้ก็ไปทำเลยไป
8: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับคุณลุงขอโทษครับ
4: เอาล่ะโยมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเป็นเด็กรุ่นใหม่รู้จักว่าได้ถูกต้องก็น่าชมเชยนี่ก็ได้เวลาที่อาตมาต้องไปรับกิจนิมนต์แล้ว
8: นมัสการครับหลวงพ่อ
4: เจริญพร
3: ขับรถระวังนะทีหลังอ่ะไปแบตเก็บ
9: เสริมเสน่ห์ไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด-19
7: การไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น3ระดับตามระดับของบุคคลระดับที่1การไหว้พระได้แก่การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบเบญจางคประดิษฐ์ได้ให้ประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบที่ส่วนของหน้าผาก
10: ระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากได้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์และบุคคลที่เราเคารพนับถือให้ประนมมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายจมูกนิ้วชี้ให้แนบระหว่างคิ้ว
7: ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยให้ประนมมือขึ้นแล้วยกขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายคางปลายนิ้วชี้แนบที่ปลายจมูก
10: สำหรับการไหว้ในระดับที่3นี้จะใช้แสดงความเคารพผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อนกันได้ด้วยโดยยืนตรงไหว้ไม่ต้องค้อมศีรษะลง
7: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด-19
0: ก็จบไปแล้วนะครับในการชมวีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจจากการชมวีดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้มีการไหว้ทั้งหมดกี่ระดับ
11: 3
0: ระดับระดับที่1ไหว้ใครไหว้พระสงฆ์ต่อมาระดับที่2คือไหว้ผู้มีพระคุณหรือญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาครูบาอาจารย์และระดับที่3คือไหว้ผู้ที่อาวุโสเท่ากันก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันถ้าไหว้พระสงฆ์หัวแม่มืออยู่ตรงไหนหัวแม่มืออ่ะทุกคนปฏิบัติพร้อมกันไหว้พระสงฆ์หัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วก้มลงแสดงความนอบน้อมต่อมาระดับที่2ไหว้ญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หัวแม่มืออยู่ตรงไหนปลายจมูกปลายจมูกเอาทุกคนไหว้ก้มเล็กน้อยจะไม่ก้มเยอะเท่าระดับที่1 นะครับและต่อมาไหว้รุ่นเดียวกันหันเข้าหากันหันเข้าหากันครับทุกคนหันเข้าหากันเราอยู่รุ่นเดียวกันปลายทางทำด้วยนะปลายทางหันเข้าหากันเสร็จหรือยังครับไหว้รุ่นเดียวกันหัวแม่มืออยู่ใต้คางอยู่ใต้คางพอดีไหว้กันครับ1 2 3ก้มศีรษะเล็กน้อยไม่ก้มเยอะนะครับไม่ก้มเยอะเอาหันกลับมาหันกลับมาปลายทางก็หันกลับมาด้วยและสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นี้สำหรับการศึกษานะครับเรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจจากช่อง YouTube ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเผยแพร่เมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2564นะครับจากหน่วยงานราชการก็คือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับและก่อนที่จะไปฝึกพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องนี้นั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบร่างการพูดก่อนนักเรียนจะต้องเขียนแบบร่างดังนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็สวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายใช้สรรพนามว่าสรรพนามว่าถ้าเป็นผู้หญิงใช้สรรพนามว่าแล้วก็บอกชื่อบอกชั้นที่เรียนอยู่ย่อหน้าที่2บอกว่าวันนี้จะมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหว้ทุกระดับประทับใจแล้วก็เขียนเนื้อความมาเกี่ยวกับการไหว้ทั้ง3ระดับทำได้ไม่ได้ได้สู้ไม่สู้สู้เก่งมากสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ดูเกี่ยวกับชุดกิจกรรมของตนเองทำใบงานที่8เรื่องพูดอย่างไรเข้าใจทั่วกันนะครับคุณครูปลายทางรบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานที่8นะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนและประเมินการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังด้วยนะครับ
12: สำหรับนักเรียนปลายทางเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วส่งใบงานให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาประเมินความถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้เขียนแบบร่างการพูดแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนหรืออาสาสมัครนะครับทั้งต้นทางและปลายทางออกมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากการฟังและดูวีดิทัศน์เรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจปลายทางก็ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเหมือนกันนะครับต้นทางขออาสาสมัคร1คนครับขออาสาสมัคร1คนในการสรุปกิจกรรมวันนี้นนทภัทรเดี๋ยวให้นนทภัทรนะมายืนข้างหน้าห้องพูดแนะนำตนเองว่าจะออกมาพูดเรื่องอะไรแล้วก็พูดได้เลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทภัทรงิ้วงามเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ปีที่6/1โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ผมจะออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจครับการไหว้มีอยู่3ระดับระดับที่1คือการไหว้พระสงฆ์โดยที่เราจะต้องเอาหัวนิ้วขออภัยครับนิ้วหัวแม่มือไว้ระหว่างคิ้วแล้วก็ก้มศีรษะมากพอประมาณการไหว้ระดับที่2คือการไหว้คนที่เรานับถือหรือผู้มีพระคุณครับเราจะใช้มืออยู่ระหว่างปลายจมูกครับแล้วก็ก้มศีรษะน้อยกว่าการไหว้ระดับที่1ครับการไหว้ระดับที่3เป็นการไหว้คนที่มีอายุมากกว่าเราเพียงนิดเดียวหรือวัยเดียวกับเราครับให้เราเอาหัวแม่มือไว้ที่คางครับแล้วก็ก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยครับขอบคุณครับ
0: ประมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวอยู่ก่อนเมื่อสักครู่นี้นนภัทรบอกว่าจะออกมาพูดแสดงความคิดเห็นถูกไหมไม่ถูกต้องเป็นผู้แสดงความรู้ความเข้าใจแต่การพูดของนนภัทรถือว่าดีไหมดีพูดถูกต้องตามเนื้อหาของไหว้ทุกระดับประทับใจประมือให้เพื่อนอีกครั้งเป็นจับที่ขออาสาสมัครคนที่2ทันชนกยกมือทันชนกยืนหน้าห้องเลยครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทันชนก

0: ขุนทองมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้จะมาพูดแสดงความรู้ความเข้าใจเรื่องไหว้ทุกระดับประทับใจค่ะการไหว้มีทั้งหมด3ระดับระดับที่1การไหว้พระสงฆ์นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วก้มศีรษะมากค่ะระดับที่2การไหว้ญาติผู้ใหญ่ค่ะนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกก้มศีรษะพอประมาณค่ะระดับที่3การไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเพียงไม่กี่ปีค่ะนิ้วหัวแม่มือจรดปลายคางและก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: แล้วอยู่ก่อนนะครับตบมือให้เพื่อนทันชนกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพูดฉับพลันนะมีการเตรียมตัวที่น้อยรวมถึงนนทพัฒน์ด้วยแต่ก็ยังสามารถพูดสื่อสารแสดงความรู้ความเข้าใจได้ดีอัปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนั้นสิ่งสำคัญเลยนักเรียนก็ควรที่จะต้องพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาและตรงประเด็นด้วยนะครับสำหรับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้คำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับคำถามคือการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูนั้นมีความสำคัญอย่างไรการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูนั้นนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับฉัตรมงคลจะตอบได้ว่าอย่างไรครับ
2: ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ดูจากเรื่องที่ฟังได้ครับ
1: จะสามารถทำให้ถ่ายทอดใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้ดีใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนเราถ่ายทอดให้ใครรู้ให้ใครรับรู้ให้ผู้ฟังเพราะฉะนั้นในการพูดก็จะต้องพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาแล้วก็สิ่งสำคัญคือมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับสำหรับบทครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการท่องจำบทอาขยานจากเรื่องคุณช้างคุณแผนนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1ใบงานเรื่องแนวคิดจากบทอาขยานหนังสือวรรณคดีลำนำแล้วก็แบบประเมินการท่องจำบทอาขยานนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที
3: ่
1: เก่งมากนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนะครับจากเรื่องที่ฟังและดูครูโอเนี่ยก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับบ้านไปทบทวนเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมถ้าจะพูดให้ดีเนี่ยลองไปพูดหน้ากระจกดูว่าตนเองออกท่าทางรอยยิ้มสีหน้าบุคลิกภาพเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองแล้วเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ

ารถที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐอำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะ